0: ชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
0: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.ร่วมกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
0: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมก.กลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
7: นางสาวลลิตาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคาร5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตหน้าขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้ง Early Retire และการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยอ้างว่า เขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสคิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 25-21ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงเพศกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรเพราะเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้งในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์บอลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship จากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขัน Track Asia Cup 2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์กจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
3: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570 ผู้พิการสัญชาติไทยที่การใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ web.dlt.go.th/rssf/ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์022718888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตเขียน ออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัตมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ต
0: ัตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนำไปยังสรณะมันนาปาทังพนามาเสง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทาโยอนามาเส

0: พุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันนบียังนโมคราตกังพนามเสงนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะ

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติโยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพะธมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปุตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้า

0: รูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 1.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธภาษิตอโรคยาประมาลาภาสั้นตุธิประมังทนังวิซาซาประมายาตีนิบานังประมังสุขังแปลความว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางไวยากรณ์เมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 1. ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งบรรดาลาภทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัยทั้งนี้เพราะคนจะร่ำรวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขดังเล็บคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมล์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคฆ่าศึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า prevention is better than cure ป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณหมดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกำลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่ยังเกียจคร้านและไม่ขยันมากเกินไปไปยานใหญ่รวมความว่าให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้างตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษาไม่หายากินเองเพราะอาจทำให้โรคดื้อยาทำให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัจจัยสำคัญนี้แต่มีนักปราชญ์บางคนเช่นดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสำเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประกอบประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกำลังใจแข็งเหลือเกินและมีสมาธิแรงกล้ามากอาจเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้ไม่อยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาค้นคว้าการทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสำเร็จนั้น อันหนึ่งโรคเรื้อรังเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วคนที่มีปมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาปมเขื่องมาชดเชยปมด้อยนั้นจึงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนปมด้อยของตนความจริงว่าโดยหลักว่าโดยธรรมชาติแล้วในธรรมชาตินั้นเองมีการทดแทนปมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยคนตาดีจำคนได้ด้วยการมองดูแต่คนตาบอดจะจำคนทางเสียงและทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้วิชาสัตวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลกได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียแทงทั้งทางกายและทางใจแต่คนฉลาดย่อมอาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทำความดีหรือทำสิ่งที่โลกสมมติว่าไม่ดีให้กลายเป็นดีเหมือนทำมะนาวให้หวานทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักดิ์อัคฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรค 2. ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความอยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่านี้จะต้องทุกข์สักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั้นสมมุติว่ามีคนอยู่2คนคนหนึ่งดื่มน้ำแก้วเดียวอิ่มไป6ชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่ม3แก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลา6ชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึง18แก้วจึงจะพอแก่ความต้องการถ้าลองคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำ18แก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อ1แก้วแต่ความสงบสุขและความกระวนกระวายผิดกันมากคนสันโดษจึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีมากพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายได้จำแนกสันโดษออกเป็น3ประเภทคือ1พอใจตามที่ได้2พอใจตามกำลัง3พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่2อย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัย4นั้นไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากำลังของเราเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์สมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกติเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันอทินนาทานคือการช่อโกงยักยอกกินสินบนช่อราษฎร์ช่อราษฎร์บางหลวงประยานใหญ่เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นของดีสันโดษไม่ใช่ความเกียจคร้านพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกของพระองค์เกียจคร้านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามสันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งหน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพันอย่างช่วยให้คนมีดวงใจสงบและทำงานได้มากขึ้น ทำความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการข่มขืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรสันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาด้วยได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นทรัพย์เป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็น2ประเภทคือ 1. ญาติโดยสายโลหิตคือพงพันธุ์ที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอจะนับได้2. ญาติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่าวิสาสญาติทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาติโดยสายโลหิตนั้นมีได้จำกัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จำกัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มากก็ได้ญาติมากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแกงแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกันด่าว่าเสียสีให้เจ็บหายยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระนำซ้ำเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่ามีซะดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยค้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลิงช่วยให้กำลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่งดีกว่ามีเงินทองเสียอีกสมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมีช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้สมอารมณ์ปองกิจการทั้งผองช่วยคิดเต็มใจปรึกษาหารือไม่ถือเกินกล้ำคำผิดสู้งดอดโกรธอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมตรีสิ่งใดควรหย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยชี้ช่องทำนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดขวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมิได้อำพรางสิ่งใดยามดีสรรเสริญเยินยอแต่จะสอพลอก็หาไม่ที่ควรตำหนิติไปมิให้มิตรไซเปรี่ยงพร้ำไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นพลานยามจนไม่พานช่วยกระนำจงจ้องมองดูชูคำอุปถัมภ์ทำชอบตอบแทนหามิตรเช่นนี้เหลือยากหาได้ลำบากยากแสนเอาใจไว้ดูอย่าแคลนรักแม้นพี่น้องร่วมอุทธรอุตส่าห์รักษาน้ำจิตให้สนิทสามัคคีสโมสรคงจะไม่มีอนาถรไม่มีเดือดร้อนสักเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาประมารสาความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งอาหารที่จืดหรือไม่สู้อร่อยนักแต่เมื่อได้บริโภคกับคนที่รักกันคุ้นเคยกันย่อมช่วยทำให้รสอาหารดีขึ้นการนั่งรับประทานอาหารที่มีที่คุณภาพดีราคาแพงต่อหน้าอมิตรหรือคนที่เกลียดชังกันรสอาหารนั้นไม่อร่อยอันหนึ่งรสแห่งความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นรสที่ไม่จืดจางเร็วเหมือนรสอาหารและเครื่องดื่มเป็นรสที่สถิตอยู่ชั่วอายุและยังจะติดตามไปชาตินาอีกความคุ้นเคยรักใคร่จึงเป็นรสอย่างยิ่ง 4. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้จึงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีกเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศล สมัยนั้นพระราชาเปรตที่โกศลเสวยพระกยาหารมากข้าวสารตั้งทนานกับข้าวอย่างดีอย่างประณีตอีกต่างหากวันหนึ่งเสวยพระกยาหารเช้าแล้วพระอาหารยังไม่ทันย่อยเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามีพระอาการอึดอัดประทับนั่งพลิกกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดหย่อนทรงง่วงมิอาจประทับนั่งตรงๆได้พระศาสดาตรัสทักอย่างคุ้นเคยว่ามหาบพิตรเสวยพระกยาหารแล้วยังไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยเสด็จมานี่พระเจ้าข้าพระราชาทูลหลังอาหารใหม่ๆหม่อมฉันอึดอัดทรมานเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะเสวยมากเกินไปมหาบพิตรพระศาสดาตรัสคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปก็มักง่วงมักหลับกระสับกระส่ายเหมือนสุกรใหญ่มึนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆความจริงเพื่อสุขภาพบุคคลควรบริโภคแต่พอประมาณคนมีสติอยู่เสมอบริโภคอาหารแต่พอประมาณมีความทุกข์น้อยอาหารนั้นหล่อเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย่อยไปพระราชามีพระประสงค์จะจำพระพุทธดำรัสนี้ไว้แต่ไม่อาจจำได้จึงรับสั่งให้หลานชายชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเรียนแทนคือท่องจำไว้สุทัศนะท่องจำแล้วทูลถามพระศาสดาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสแนะว่าเมื่อพระราชาเสวยจวนจะอิ่มหรือเหลือพระกยาหารอยู่เพียงเล็กน้อยให้สุทัศนะว่าคาถานี้ขึ้นและให้ลดพระกยาหารลงมือละเล็กน้อยจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพระราชาเสวยเหลือพระกยาหารคือข้าวสุกอยู่เพียงเล็กน้อยสุทัศนะก็ว่าคาถานั้นขึ้นพระราชาก็ทรงหยุดเสวยลดอาหารลงหน่อยหนึ่งจากจำนวนเต็มที่เคยเสวยพระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันแก่สุทัศนะโดยอุบายนี้พระราชาสามารถลดความอ้วนได้ทรงมีพระกายเบาพระสรีระกระปี้กระเป๋าทรงมีความสุขวันหนึ่งเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบถึงความสุขความเบาสบายอันเกิดจากการลดความอ้วนนี้ว่าบัดนี้ทรงสามารถวิ่งจับเนื้อหรือจับม้าได้และได้ทูลถึงความสุขอื่นๆของพระองค์คือการเลิกรบกับหลานคืออาชาติศัตรูพระราชทานวชิรกุมารีราชธิดาแก่หลานทรงมีความสุขจากความสงบแห่งการหยุดแก้วมณีซึ่งเคยหายไปก็ได้คืนมาแล้วได้คุ้นเคยกับภิกษุสาวกของพระศาสดาเพราะได้พระญาติแห่งพระพุทธองค์มาเป็นพระราชเทวีด้วยประการฉะนี้ความสุขได้เกิดขึ้นแก่พระองค์หลายอย่างพระศาสดาตรัสน้อมมาทางธรรมว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกพระพุทธภาษิตปะวิเวกะระสังปิตวาระสังอุปสมัสสจะนิตโรโหตินิปาโปธรรมปีติระสังปิวังแปลความว่าบุคคลผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกรสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสดื่มรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมแล้วย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปอธิบายความพึงทราบเรื่องวิเวกก่อนวิเวกคือความสงัดสงัดกายเรียกกายวิเวกคือกายที่โดดเดี่ยวไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวอย่างที่ในพระบาลีว่าเอโกวูปกัตโธอัปปมัตโตอาตาปีวิหรันโตเท่ากับปลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปดังนี้การเว้นทุจริตทางกายเรียกกายวิเวกก็มีโดยในนี้แม้จะอยู่ในหมู่คณะแต่ไม่ทำทุจริตใดๆทางกายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีวิเวกเป็นธรรมเครื่องอยู่ห่างจากวีติกมกิเลสวีติกมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบเช่นทุจริตทางกายสงัดจิตเรียกจิตวิเวกท่านหมายถึงจิตที่อยู่ในฌาน8อย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาจิตปุถุชนมักจะคลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ปลีกออกไปเมื่อปลีกออกไปจากอารมณ์กิเลสแล้วเก็บตนอยู่ในธรรมคือสมาธิมีอุเบกขาและสติเป็นอุปการะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตวิเวกจิตห่างเหินจาก ปริยุทธานกิเลสปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตอยู่จัดเป็นอย่างกลางสงัดกิเลสเรียกอุปธิวิเวกหมายเอาพระนิพพานโดยตรงสงัดจากบาปอกุศลทั้งปวงจิตวิเวกนั้นแม้จะสงัดจากกามแล้วก็จริงแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปและอรูปเรียกว่ายังมีรูปราคะและอรูปราคะนอกจากนี้ยังสงัดได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นส่วนอุปธิวิเวกนั้นสงัดได้เหินห่างได้ทั้งกามรูปอรูปนอกจากนี้ยังเป็นการเหินห่างอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงอีกด้วยเหินห่างจากอนุสัยกิเลสทั้งปวงอนุสัยกิเลสนั้นคือกิเลสชั้นละเอียดมี7อย่างคือกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภวราคะอวิชชากามราคะที่ไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้มีจิตวิเวกนั้นเป็นเพราะถูกข่มไว้ชั่วคราวหาใช่สิ้นไปไม่เหมือนโรคที่บรรเทาหรือระงับลงชั่วคราวด้วยฤทธิ์ยาส่วนกามราคะไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้ได้อุปธิวิเวกเพราะถูกตัดขาดแล้วด้วยอนาคามิมรรคไม่เกิดขึ้นอีกไม่กลับมาอีกรวมความว่าวิเวก3นั้นเป็นธรรมปราบกิเลส3ชั้นคือกายวิเวกปราบวีติกมกิเลสจิตวิเวกปราบปริยุทธานกิเลสอุปธิวิเวกปราบอนุสัยกิเลสผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกทั้ง3ประการนี้ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปคำว่ารสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสก็ดีรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมก็ดีเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานหรืออุปธิวิเวกนั่นเองบุคคลผู้มีวิเวกได้ดื่มรสแห่งธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสมีปิติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะเถระเมื่อพระศาสดาทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานความจริงระยะตั้งแต่ปรงพระชนมายุสังขารถึงนิพพานนั้นเพียง3เดือนเท่านั้นคือกลางเดือน3ถึงกลางเดือน6แต่เมื่อนับโดยเดือนก็เป็น4ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายประมาณ700รูปทราบแล้วสะดุ้งใจมากธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพส่วนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ภิกษุกลุ่มกันเป็นพวกๆปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะมิได้รวมกลุ่มเศร้าโศกกับภิกษุทั้งหลายอื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาจะปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าตัวเรายังไม่ปราศจากกิเลสเราควรรีบทำความเพียรให้ถึงพระอรหันต์เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละดังนี้แล้วเป็นผู้เดียวอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามท่านว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านไม่ตอบภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเช่นติสสะเพราะผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งดังนี้แล้วตรัสว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสสะได้บรรลุพระอรหัตผลความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะพระพุทธภาษิตสาหุดัสสนะมริยานังสันนิวาโซสดาสุโคอดัสสะเนนะบาลานังนิจเมวะสุขีสิยาบาละสังคาตะจารีหิทีฆะมัฏฐานะโซจติดุโคบาเลหิสังวาโซอมิเตเนวะสัปปดาทีโรจะสุขะสุขะสังวาโซยาตีนังวะสมากโมตัสมาหิทีรัญจะปัญญัญจะบหุสุตัญจะ โทไรหะสีลังวตะวันตะมะริยังตังตาดิสังสัมปุริสังสุเมทังราเชนะนักขัตตะปะทั่งวะจันดิมาแปลความว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่ได้อย่างยืนเพราะไม่ได้คบเห็นคนพาลจริงทีเดียวการคบคนพาลก่อให้เกิดความโศกตลอดกาลนานการสมาคมด้วยคนพาลเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมด้วยศัตรูส่วนนักปราชญ์ใครอยู่ร่วมด้วยก็มีความสุขเหมือนสมาคมหมู่ญาติเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงคบนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูตรมีปกติธรรมธุระวงเล็บเปิดเป็นคนเอางานเอาการวงเล็บปิดมีวัดดีประเสริฐเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนดวงจันทร์ครบท้องฟ้าฉะนั้นอธิบายความพระอริยเจ้าคือท่านผู้ประเสริฐเพราะละกิเลสได้เป็นชั้นๆยิ่งละได้มากก็ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมากในหมู่คฤหัสถ์เขาพยายามแสวงหาลาภยศเงินทองใครได้มากก็นิยมกันว่าดีมากมีคนนับหน้าถือตามากมีเกียรติในสังคมมากทางโลกนิยมกันอย่างนี้คือดีที่ได้แต่ในทางธรรมท่านถือเอาดีที่ละคือยิ่งละได้มากเท่าใดก็ดีมากเท่านั้นพระอริยเจ้าทันละกิเลสเป็นชั้นๆดังนี้1พระโสดาบันวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่1วงเล็บปิดละกิเลสได้3อย่างคือสักกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางแห่งพระนิพพานศีลัพพตปรามาสความลูกคลายทางผิดความประพฤติผิดในศีลวัตรประยานใหญ่2พระสกทาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่2วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1เพิ่มคุณสมบัติคือทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง3พระอนาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่3วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1และที่2เพิ่มคุณสมบัติคือละกามราคะและปฏิฆะได้4พระอรหันต์วงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่4สูงสุดวงเล็บปิดละกิเลสทั้งปวงได้เช่นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาการได้เห็นได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ย่อมนำสุขมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่การได้เห็นอย่างเดียวก็เป็นมงคลเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงการได้สนทนาและการอยู่ร่วมส่วนการอยู่ร่วมกับคนพาลสนทนากับคนพาลประพฤติตามคนพาลให้ผลเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากพูดชั่วคิดชั่วและทำชั่วโดยตนเองแล้วยังชักนำผู้อื่นให้ประพฤติชั่วอย่างตนด้วย
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยติพระธรรมวจนสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการให้ศีลให้พรและการปารภธรรมในช่วงก่อนจันทร์ยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ฮัลโหลครับข้างนอกข้างในศาลาครับขั้นตอนไปทำที่ศาสนาครับอาเตรียมตัวครับ
3: รถ

มิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ

0: มะยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปสทังยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปสทังยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปสทังยาจามา
1: ต่อไปพากันตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณกัมมนังนิทิตัง
2: อาตุมะพันเต

0: ติยามิ
1: ผู้รับสินห้าให้ว่ากาเมอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิ
0: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: ัจจังกีตวานิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเดปานะคาลนะมันตนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อุจจาชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัฏฐสิกขาปทัง

0: อาณิอัจเจกังริตติงุปังอุปโสทะวะเสนาสาทุกังรักกิตัมบาณิ
1: สาธุ
0: สีเลนะสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคะสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะกุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุ
0: วันนี้วันที่28สิงหาคมนะวันพระ15ค่ำเข้าพรรษา1เดือนพอดีนะเหลืออีก2เดือนอีก60วันนะเพิ่งเข้าได้1เดือนเต็มนะเหลืออีก2เดือนจะออกพรรษานะวันพระวัน8ค่ำนะพระ8ค่ำนั่นพระ15ค่ำนะวันเย็นนี้นะทุกวันพระก็มีสวดมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะเดี๋ยวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะทางวัดป่าบ้านตาลองนะพระคณะสงฆ์นะจะสวดนะทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำนะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีนะพระองค์พานะของพวกเรานะ5โมงครึ่งนะใครว่างๆนะหลังจากนั้นหลังจากสวดมนต์เสร็จนะพิธีเสร็จถวายพระราชกุศลเสร็จนะก็ทำวัดสวดมนต์ต่อนะนั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตใจนะจิตใจของเรานะต้องได้อบรมต้องได้ขัดเกลานะชะล้างนะธรรมะคือน้ำสะอาดนะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกนะมันมาติดแล้วไม่ออกนะสิ่งสกปรกนะท่านเรียกว่ากิเลสท่านเรียกว่าไฟนะราคะคิโทสักกินาโมหกินานะนี่ความโลภนะความโลภมันหอบเข้าตัวนะมีเท่าไหร่ก็เรายังจะหอบเข้าตัวนะความโลภนะกันนี่ไฟกองหนึ่งความโกรธนะอันนั้นผลักออกนะอันนี้ไม่ชอบนะความโกรธนี่แต่ก็ชอบจะโกรธเหมือนกันนะเห็นไหมความหลงเหมือนกันนะท่านจึงให้อบรมจิตใจนะเพื่อมีที่ยึดที่ถือธรรมะไว้คอยนะสกิดเหมือนกันเถอะหรือคอยตบๆไว้นะมันจะไปในทางความชั่วนะในกิเลสที่กล่าวมานะเราก็ให้มีสตินะดึงไว้ถึงดึงไม่ได้ก็ยังดียังรู้ว่ามันไปยังรู้ว่ามันโลภก็ยังรู้นะก็โลภหน่อยๆนะอย่าโลภมากนะความโกรธเหมือนกันนะพยายามนับหนึ่งก่อนถ้ามันโกรธนะนับถึงสิบมันยังไม่หายยี่สิบนะแล้วยังไม่หายอีกห้าสิบนับไปเรื่อยเอาจนมันเมื่อยนะมันเมื่อยแล้วมันก็หายโกรธหรอกนะเอาวันหลังมันจะโกรธไหมนะเห็นไหมนี่คือปัญญานะมาไขควรมาพิจารณามาสั่งสอนนะธรรมะเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนพระองค์แล้วก่อนแล้วค่อยนำมาสั่งสอนพวกเราอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะพุทธบริษัท4นี้นะถ้าเอาพระองค์ไปทดลองแล้วนะตอนแรกก็ทดลองด้วยทรมานตัวเองนะด้วยการอดปักยาหารอดนะไม่มีใครเกินคิดดูอดข้าวจนเป็นลมนะกดข้าวจนเป็นลมนะสลบเขาเรียกสลบนะบ้าน

ความหลงให้สร้างให้ขยันหมั่นเพียรนะฝึกศึกษาอบรมนะสติเป็นของอบรมตลอดนะถ้าปัญญาไม่มีสติมันก็ไม่เป็นปัญญานะต้องมีสตินะเริ่มแรกก็ต้องอบรมสมาธินะด้วยการอบรมลมหายใจเข้าออกนะจะเราจะยึดที่ดั้งจมูกก็ได้หรือที่กลางอกก็ได้หรือที่สะดือก็ได้นะไล่ขึ้นไปไล่ลงไล่ขึ้นนั่นนะพุทเข้าโทออกนะหรือจะกำหนดแต่ลมก็ได้ท่านเรียกอนาปานสติเนี่ยคือพุทธเจ้าทดลองมาถึงตรงนี้นะวันแน่แล้วนั่นนะก็เลยตั้งอธิษฐานนะจะนั่งภาวนาจะนั่งบัลลังก์นะใต้ต้นโพถ้าไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นะก็คือเป็นที่ถ้าไม่สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นที่ต่างที่พระองค์ก็ที่พุทธคยานะที่พวกเราไปนะชาวพุทธเราไปที่พุทธคยานะอบรมก็ตั้งอธิษฐานถ้าไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็จะก็เป็นที่ตายตรงนี้นะพระองค์ก็ใช้อนาปานสตินะลมหายใจเข้าออกพอลมละเอียดไปละเอียดไปจากที่ลมละหยาบหยาบนะละเอียดเข้าไปจนหายเงียบนะนี่คือการอบรมสมาธินะพอเงียบแล้วก็เบาสบายนะสิ่งต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นความฉุนเฉียวเป็นความโมโหโทโสเป็นความไม่พอนะอะไรก็จะเอาหมดนั่นนะกลายเป็นไม่มีอะไรนะว่างไปหมดปล่อยไปหมดนะสิ่งต่างๆที่หนักหน่วงพอกิจสงบแล้วปล่อยบางทีเหมือนกับร่างกายไม่มีนะมันมีอยู่นะเสียงบางทีก็ได้ยินอยู่นะแต่ร่างกายเนี่ยหายนะในความรู้สึกมันหายแต่ไม่ต้องกลัวตายมันนะให้ดูลมอยู่นั่นแหละนะดูจนมันนอนออกมานะมันถึงที่อิ่มตัวของมันถอนออกมานะถึงถอนออกมาก็สบายนะโล่งโปร่งวันนั้นสบายหมดทั้งวันนะวันหลังมาเอาอีกนะนี่คือการอบรมสติขั้นเรียกสมาธินะจากนั้นก็พิจารณาปัญญานะสังขารร่างกายของเราเนี่ยนะไม่ได้เลือกชั้นวรรณะนะพอถึงเวลาของมันพระยามัจจุราชเนี่ยมาไม่บอกเรานะเราจะทำไงเราต้องหาวิธีนะเตรียมพร้อมนะเตรียมเสบียงไว้นะคือบุญคือกุศลนะทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลทั้งเจริญภาวนานะเตรียมไว้ปัญญาก็พิจารณาใครควรนะร่างกายนี้มันเป็นของแตกดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนะสุดท้ายก็ไม่ว่าคนทุกคนจนชาติชั้นวรรณะนะถึงเวลาแล้วพญามัจจุราชก็มาเอานะเราจะไปขอผ่อนผันโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ไปนะลูกหลานยังไม่โตนะลูกก็ยังไม่ทำงานอะไรนี้เขาไม่ฟังนะพอถึงเวลาเขาไม่บอกนะท่านพวกเราให้บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเอานะก็คือความตายนะไม่เว้นคนรวยคนจนทั้งหมดนะท่านให้บำเพ็ญคุณงามความดีนะทรัพย์ภายนอกเราใช้ชั่วคราวนะเวลาจะไปตะกิดนะไปแต่จิตความดีกับความดีนะเราก็ต้องสร้างสมอบรมนะให้พอนะเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภประเสริฐนะเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนานะก็ยิ่งเป็นลาภประเสริฐด้วยนะสองชั้นเลยนะท่านให้สร้างคุณงามความดีนะก่อนที่ร่างกายเราจะหมดแรงก่อนยังตอนยังไม่ตายก็หมดแรงก่อนนะตอนพอนั้นก็หมดลมละคราวนี้นะ
ขาไม่เอาไว้นะ

0: เอาไปเผาถ้าตายแล้วนะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีนะเวลามีชีวิตอยู่จะได้ประมาทเพลิดเพลินนะกระโดดโลดเต้นนะขันเรียกเต้นสามส่อออกสามวานะเวลาแข็งแรงอยู่อย่าเพลิดเพลินนักนะให้ทำบุญทำกุศลนะระลึกพุทโธธัมโมสังโฆนะก่อนจะหลับจะนอนก็ให้อบรมภาวนาให้หลับไปกับพุทโธนั่นแหละนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรที่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: รับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: 上课上堂那么洒脱洒脱洒脱
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้ศีลและการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลพร้อมกับการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:58 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคบคนพาลเหมือนคบกับศัตรูมีแต่จะให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องโทษของการคบคนพาลและคุณแห่งการคบบัณฑิตข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วพอสมควรในหนังสือเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38เล่ม1หน้า1ถึงหน้า62ท่านผู้สนใจต้องการรายละเอียดบทโปรดอ่านจากหนังสือเล่มดังกล่าวเถิดอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วจึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องอธิบายอีกให้มากนักขออธิบายบางประการพอได้ใจความคือขออธิบายคุณลักษณะของคนดีที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้คือท่านผู้เป็นปราชญ์ในวงเล็บธีระมีปัญญาเป็นผู้สูตรมีปกตินำธุระไปคือทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์วงเล็บเปิดโทไรหะศีละวงเล็บปิดมีวัดดีและเป็นสัตบุรุษนักปราชญ์คือผู้ฉลาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเชี่ยวชาญเช่นปราชญ์ทางจิตวิทยาทางชีววิทยาทางปรัชญาทางศาสนาเป็นต้นคำว่าผู้มีปัญญาและเป็นพหูสูตรก็เป็นไวยพจน์วงเล็บคือคำที่ใช้แทนกันได้ของคำว่าปราชญ์ได้คือคำทั้ง3นี้อาจใช้แทนกันได้เพราะโดยปกติคนไม่มีปัญญาและไม่เป็นพหูสูตรย่อมเป็นปราชญ์ไม่ได้คำว่าผู้มีปกตินำธุระไปหรือผู้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นคุณลักษณะสำคัญมากประการหนึ่งของคนดีคนเราจะมีความรู้อย่างไรจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนแต่เขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีหน้าที่คือกิจที่มนุษย์จะต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ตามความเป็นจริงมนุษย์เรามีหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาไว้จนตลอดชีวิตที่เราเคารพรักนับถือบูชาพระพุทธเจ้าของเราอย่างยิ่งยอดก็เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความจงรักภักดีจากราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายก็เพราะทรงทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างดีที่สุดและไม่รู้จักเสื่อมคลายเช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกได้รับปัจจัยบำรุงจากชาวบ้านก็เพราะเขารู้ว่าท่านทำหน้าที่จึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มากสำคัญเท่าชีวิตหรืออาจเหนือชีวิตเสียอีกปอมเปย์คนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเล่ากันว่าคราวหนึ่งจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปย์มีหน้าที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าไปเขาบอกเพื่อนผู้หวังดีว่าเป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าเขารักหน้าที่มากกว่าชีวิตระหว่างหน้าที่และชีวิตเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าที่เนนสันแม่ทัพอังกฤษเคยประกาศแก่ทหารของตนว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ไม่ต้องนึกถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียวเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่า และในที่สุดทุกคนก็ต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดีมีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทางคือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นการก้าวร้าวหรือก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นและก็ทำไม่ได้ดีในที่สุดก็เป็นที่เบื่อหน่ายเกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์เพราะมัวไปทำสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้มีความบกพร่องในหน้าที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วยังจะเป็นโทษเสียอีกด้วยข้อว่าผู้มีวัดดีนั้นคือความประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีจะพูดจาปราศัยหรือยืนเดินนั่งนอนก็น่าดูน่าชมรวมความว่ามีสมบัติผู้ดีส่วนข้อสุดท้ายเป็นสัตบุรุษนั้นพระวิธรรมของสัตบุรุษเช่นหิริโอตตัปปะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปราณีและเป็นคนรู้จักเหตุผลตนประมาณการและบุคคลตลอดถึงสังคมว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างไรบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาท่านเรียกว่าเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขให้ความบันเทิงจิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวคามแหวงเมืองเวสาลีทรงปรารภท้าวสกะเทวราชมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องท้าวสกะเทวราชสมัยนั้นพระศาสดาทรงพระประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธวงเล็บเปิดพระบางคนเป็นโลหิตวงเล็บปิดเมื่อปลงพระชนมายุสังขารแล้ววงเล็บเปิดปลงพระชนมายุสังขารหมายความว่าตกลงพระทัยที่จะปรินิพานในวันเพ็ญเดือน6คือ3เดือนเต็มนับจากวันปลงพระชนมายุสังขารวงเล็บปิดท้าวสกเทวราชจอมเทพชั้นดาวดึงส์เสด็จมาทำการอุปถากทรงนำพระบางคนไปเทเองโดยมิได้รังเกียจพระศาสดาถามว่าทราบว่ากลิ่นของมนุษย์เหม็นยิ่งนักสำหรับเทพเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ได้ท้าวสกทูลตอบว่ากลิ่นศีลของพระพุทธองค์มีอำนาจรุนแรงกว่าดึงดูดพระองค์ลงมาโดยมิได้รังเกียจตอนเย็นวันหนึ่งหลายสรรเสริญท้าวสกะในเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบจึงตรัสว่าเหตุที่ท้าวสกะทำอย่างนั้นเพราะความเสน่หาในเราเพราะเราเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท้าวเธอดังนี้แล้วตรัสเล่าข้อที่ท้าวสกะละความเป็นท้าวสกะแก่ถึงความเป็นท้าวสกะหนุ่มเพราะได้อาศัยพระองค์สมัยเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณอินทสาระคูหาท้าวสกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริษัทมูใหญ่ท้าวสกะทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนท้าวสกะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วละจากความเป็นท้าวสกะแก่ถึงความเป็นท้าวสกะหนุ่มเพราะฉะนั้นการที่ท้าวสกะมีความเสน่หาในพระองค์อย่างยิ่งจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายการได้พบเห็นพระอริยบุคคลก็ดีการได้สมาคมอยู่ร่วมพระอริยบุคคลข้อดีเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนคนพาลหาให้เกิดความสุขเช่นนั้นไม่พระบรมศาสดาปรารภเหตุนี้จึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อปยานใหญ่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นปิยวรรควรรณนาว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธภาษิตอโยเกจุนชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชยังอัตถังหิตวาปิยักขายีปิเหตัตตานุโยคินังมาปิเยหิสมาคันหิอปิเยหิกูดาจนังปิยานังอัดัสนังดุขังอปิยานันจะดัสนังตัสมาปิยังหกิยะกะยีราธะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสั่งนวิชันติ เยสังนัตถิปิยาปิยังแปลความว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบละสิ่งอันเป็นประโยชน์เสร็จแล้วถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักในวงเล็บภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในวงเล็บเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่ว่าในการใดๆเพราะว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็ดีการต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดีเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานชนใดไม่มีสิ่งที่รักและไม่เป็นที่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ชนนั้นอธิบายความสิ่งที่ไม่ควรประกอบสำหรับบรรพชิตท่านอธิบายว่าได้แก่อโคจร6อโคจรคือสถานที่อันบรรพชิตไม่ควรไปเช่นร้านสุราสำนักหญิงโสเภณีเป็นต้นรวมความว่าสถานที่อันไม่เหมาะสำหรับบรรพชิตเรียกอโคจรทั้งสิ้นอันหนึ่งการประกอบตนในอโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันไม่ควรประกอบเหมือนกันอโยนิโสมนสิการคือความคิดคำนึงอันไม่ประกอบด้วยปัญญาคิดไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นสังขารไม่เที่ยงไม่งามเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกลับคิดเห็นว่าเที่ยงงามเป็นสุขและเป็นตัวตนส่วนการประกอบตนไว้ในโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันควรประกอบโยนิโสมนสิการคือการคิดอัญญาคิดถึงสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตามที่มันปรากฏให้เห็นวงเล็บเปิด as they are not as their appearance วงเล็บปิดเพราะว่าบางอย่างเป็นความทุกข์แท้ๆแต่ปรากฏให้เห็นเสมือนความสุขความไม่งามแท้ๆแต่ปรากฏให้เห็นเสมือนของงามตัวอย่างเช่นร่างกายนี้การรู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันลุ่มลึกนั่นแหละคือโยนิโสมนสิการส่วนตรงกันข้ามเรียกอโยนิโสมนสิการการประกอบตนในโยนิโสมนสิการชื่อว่าประกอบตนในธรรมอันควรประกอบคำว่าละเสียซึ่งประโยชน์ในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าได้แก่ละเสียซึ่งสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสิกขาทั้ง3นี้เป็นประโยชน์ของบรรพชิตตั้งแต่วันอุปสมบททีเดียวเมื่ออุปสมบทแล้วไม่ใส่ใจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาแต่กลับไปสนใจในความรักและสิ่งอันเป็นที่รักอย่างนี้เรียกว่าละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์ถือเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์อธิศีลนั้นคือศีลในองค์8ในองค์มรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแปลเป็นไทยว่าการพูดชอบการกระทำชอบและการเลี้ยงชีพชอบอธิจิตนั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งสมาธิได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแปลเป็นไทยว่าความพยายามชอบการตั้งสติชอบและการตั้งใจชอบอธิปัญญานั้นคืออริยมรรคในส่วนแห่งปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะแปลเป็นไทยว่าความเห็นชอบและความดำริชอบบุคคลผู้ละสิ่งอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้วไปยึดเอาสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์คือความรักหรือสิ่งอันเป็นที่รักประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบในสิ่งอันควรประกอบภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในสิ่งอันควรประกอบพูดให้เข้าใจง่ายว่าผู้ดำเนินในทางผิดย่อมกระหยิ่มคือพอใจในท่านผู้ดำเนินอยู่ในทางถูกแม้ในเบื้องต้นจะไม่เห็นแต่ภายหลังจะต้องเห็นพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักอธิบายว่าไม่ควรเกลียดหรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือวางใจเป็นกลางวางเฉยอยู่ด้วยอุเบกขาญาณสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์แต่ไม่รักไม่เกลียดที่ทรงสอนไม่ให้รักไม่ให้เกลียดก็เพราะว่าการต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ตามการต้องประสบกับสิ่งที่เกลียดก็ตามล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อรักย่อมมีการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาและเมื่อเกลียดก็ย่อมมีเวลามีโอกาสได้ประสบกับสิ่งที่เกลียดนั้นเหมือนกันทั้งสองอย่างพ้นออกมาเป็นความทุกข์พ้นจากสองอย่างคือความรักและความเกลียดแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ คนใดไม่มีสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดคือตัณหามานะทิฏฐิย่อมไม่มีแก่คนนั้นเขาย่อมโปร่งใจสุขใจอยู่เสมอเพราะไม่มีอารมณ์อันทำให้ขุ่นมัวมีความสงบเย็นภายในมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสุขจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยธรรมตลอดกาลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุบรรพชิต3รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบรรพชิต3รูปในเมืองสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่งมี3คนด้วยกันคือมารดาบิดาและบุตรชายบุตรชายปรารถนาจะบวชแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตพ่อแม่รู้อัธยาศัยของบุตรแล้วช่วยกันรักษาอย่างแข็งแรงไม่เคยปล่อยบุตรไว้คนเดียวไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องอยู่เฝ้าวันหนึ่งขณะที่บิดาออกไปข้างนอกมารดานั่งขวางประตูกรอได้อยู่บุตรชายขออนุญาตมารดาว่าจะออกไปถ่ายอุจจาระเมื่อมารดาอนุญาตแล้วเขารีบออกไปโดยเร็วไปสู่วิหารขอบวชกับภิกษุทั้งหลายได้บวชสมประสงค์บิดากลับมาไม่เห็นบุตรจึงตามไปยังวิหารเห็นบุตรบวชเสร็จแล้วจึงบวช ด้วยมารดาตามมาอีกเห็นบุตรและสามีบวชแล้วนางจึงขอบวชในสำนักภิกษุณีเมื่อบวชแล้วก็มิได้บำเพ็ญสมณธรรมเยี่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายมัวแต่นั่งคุยกันเช้าจนเย็นทุกวันทุกวันเป็นที่รำคาญของภิกษุและภิกษุณีอื่นๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุหลายรูปได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์รับสั่งให้บรรพชิตทั้ง3เข้าเฝ้าตรัสถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นเขาทูลตอบว่าไม่อาจแยกกันได้พระพุทธองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็ไม่ควรจะคลุกคลีกันอยู่เหมือนคฤหัสถ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบเป็นต้นกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในการจบเทศนาชนอื่นเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นส่วนบรรพชิตทั้ง3นั้นคิดว่าไม่อาจอยู่แยกกันได้จึงสึกไปครองเรือนความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยะโตยายะเตโซโกปิยะโตชายะเตพยังปิยะโตวิปะมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวในวงเล็บภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ประลาสนาการไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอสังหาริมะเมื่อมีที่รักความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและหวงแหนนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากที่รักหรือที่รักพลัดพรากจากไปกลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ยั่งยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักยังคล้องในสิ่งที่รักยังไม่ปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่เกษมจากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่องกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุฎุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจห้ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ไปป่าช้าร้องไห้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตว์ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุฎุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระศาสดาจึงตรัสบอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายมิใช่มีในที่เดียวมิใช่มีแก่คนคนเดียวแต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คนและสัตว์ทั่วไปพบยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีสักอย่างเดียว พราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกอุดุมภีอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโบราณกะบัณฑิตพระศาสดาจึงทรงแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตแล้วตรัสถึงคำของโบราณนกบัณฑิตผู้ปรารภถึงลูกที่ตายว่าหมุดของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วละสรีระของตนไปเหมือนงูล่อคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบัณฑิตการก่อนเมื่อบุตรตายแล้วมิได้เศร้าโศกอย่างท่านแต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าปิยโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนากุฎุมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแลความโศกเกิดแต่ความรักพระพุทธภาษิตเปมโตชายเตโซโกเปมโตชายเตพยังเปมโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักความกลัวเกิดแต่ความรักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นจากความรักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อความในเรื่องที่สองต่างแต่ในเรื่องที่สองกล่าวถึงสิ่งอันเป็นที่รักว่าเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวส่วนในที่นี้กล่าวถึงความรักว่าเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและความกลัวในเรื่องที่สองกล่าวถึงวัตถุกามแต่ในที่นี้กล่าวถึงกิเลสกามคือตัวความรักว่าตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความรักแม้จะมีสิ่งอันน่ารักสิ่งนั้นก็ไม่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้บุคคลผู้มีใจหลุดพ้นจากความรักแล้วปิยารมณ์รัชนียารมณ์จะประณีตสักเท่าใดก็ไม่อาจครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้เหมือนน้ำไม่ติดใบบัวส่วนบุคคลผู้มีใจพัวพันอยู่ด้วยความรักแม้ไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักอยู่เบื้องหน้าก็ต้องพยายามแสวงหามาจนได้ใจยังแสหาอารมณ์เช่นนั้นอยู่เมื่อยังมีความรักความโศกและความกลัวก็ตามมาความโศกและความกลัวเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากความรักการที่บุคคลต้องเศร้าโศกในเมื่อบุตรภรรยาหรือญาติพี่น้องต้องล้มหายตายจากไปก็เพราะมีความรักในบุคคลเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อตนเองต้องเจ็บไข้กลัวจะต้องเสียชีวิตและเศร้าโศกอะไรในชีวิตนั้นก็เพราะยังรักชีวิตอยู่คนไม่มีความรักในชีวิตย่อมและย่อมไม่เศร้าโศกในมรณะสมัยความรักจึงเป็นต้นเหตุแห่งความโศกและความกลัวดังพรรณนามาชนียิ่งรักมากก็ยิ่งต้องโศกและกลัวมากความรักทำให้ต้องกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของหนุ่มสาวอันเจือด้วยเสน่หาราคะมีความระแวงไม่ไว้วางใจกันเป็นเหตุให้เกิดความกลัวไปต่างๆกลัวเขาจะรักตัวน้อยกว่าที่ตัวรักเขากลัวเขาจะเลิกรักตัวแล้วไปรักคนอื่นกลัวสารพัดอย่างคนที่เคยรักมาแล้วย่อมทราบได้ดีว่าสภาพจิตของผู้ที่ตกอยู่ในห้วงรักนั้นเป็นอย่างไรเมื่อผิดหวังก็ต้องโศกมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็เพราะความรักนั่นเองทำผิดเอาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากทำบุญให้ทานอยู่เป็นนิดทั้งที่บ้านและที่วัดที่บ้านนั้นเลี้ยงพระวันละ500รูปเป็นประจำแต่เนื่องจากนางมีธุระต้องออกงานสังคมมากเพราะใครๆในเมืองสาวัตถี เมื่อมีงานไม่ว่างานมงคลหรืออวมงคลต้องเชิญนางวิสาขาไปในงานของเขาด้วยเสมอนางวิสาขาจึงมอบตำแหน่งผู้จัดการงานทางบ้านให้เป็นหน้าที่ของหลานสาวคนหนึ่งชื่อสุทัตตีให้เธอเป็นผู้ช่วยขวนขวายในการเลี้ยงพระแทนตนต่อมาสุทัตตีถึงแก่กรรมนางวิสาขาไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งรีบไปเฝ้าพระศาสดาสำหรับคำว่าให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีคำอธิบายว่าฉบับแปลของกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยว่าให้ฝังสรีระของนางบาลีว่าสรีระนิเคปังข้าพเจ้าแปลว่าให้ทิ้งสรีระคือทิ้งในป่าช้าให้เป็นภาระของสัปเหร่อทำการเผาโดยเพ่งความว่าประเพณีอินเดียตั้งแต่โบราณมานิยมการเผาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้เขียนพระพุทธองค์ทรงทักว่าวิสาขาเหตุไรจึงมีทุกข์มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่นางทูลสาเหตุแห่งความโศกให้ทรงทราบแล้วเพิ่มเติมว่าสุทัตตีกุมารีเป็นที่รักเหลือเกินของหม่อมฉันเธอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดวงเล็บเปิดมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงวงเล็บปิดหม่อมฉันจะหาคนเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้ววิสาขาในเมืองสาวัตถีมีคนประมาณเท่าใดพระเจ้าข้าพระองค์นั่นแหละเคยตรัสบอกหม่อมฉันว่ามีคนอยู่ประมาณ7โกฏวงเล็บ70ล้านถ้าคนเหล่านั้นมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงเช่นหลานของเธอเธอจะต้องการเขาไหมเธอจะรักเขาไหมแน่นอนพระเจ้าข้าหม่อมฉันต้องรักเขาก็ในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละประมาณเท่าใดมากทีเดียวพระเจ้าข้าวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องมิต้องเธอจะมิต้องเศร้าโศกร้องไห้ทั้งกลางคืนกลางวันหรือนางวิสาขาได้สติด้วยพระดำรัสเตือนนั้นแล้วทูลว่าช่างเถิดพระเจ้าข้าหม่อมฉันได้ทราบแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและความกลัวย่อมเกิดแต่ความรักเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความโศกเกิดจากความยินดีพระพุทธภาษิตรติยาชายเตโซโกรติยาชายเตพยังรติยาวิปมุตตสะนัตกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยย่อมเกิดจากความยินดีความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดีอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เหมือนในเรื่องที่2และที่3ต่างแต่ในที่นี้ทรงแสดงความยินดีว่าเป็นมูลแห่งความโศกและภัยความยินดีในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความยินดีในกามคุณ5กามคุณแปลว่ากลุ่มกามโดยชื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าพอใจกามแปลว่าสิ่งอันน่าใคร่หรือความใคร่ประการแรกหมายถึงวัตถุกามประการหลังหมายถึงกิเลสกามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวคิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า2ว่ากิเลสกามได้แก่กิเลสให้ใคร่คือราคะโลภะอิจฉาคือความอยากได้อิสาความริษยาหรือความหึงอารติความไม่ยินดีด้วยอสันตุถิความไม่สันโดษเป็นอาทิวัตถุกามได้แก่กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจในสังยุตตนิกายสคาทวักทรงแสดงว่าสิ่งวิจิตรสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม15หน้า31นักปราชญ์กระชากความพอใจในสิ่งสวยงามนั้นได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงมีอยู่ในโลกอย่างเก้อเก๋อในที่นี้ชี้ไปที่กิเลสคือความใคร่หรือความกำหนัดเพราะความดำริว่าเป็นกามในขุททกนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทักถามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่าอัตตสังกามะเตมูลังสังกัปปากามะชายสินตังสังกัปปยิสสามิเอวังกามะในเหสสิแปลว่าดูก่อนกาม เราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้เปรียบไปก็เหมือนว่าความดำริถึงกามเหมือนไฟวัตถุอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เปรียบเหมือนเชื้อไฟเมื่อประจบเข้าทั้งสองอย่างไฟก็ลุกขึ้นปรากฏให้เห็นซิกมันฟรอยนักจิตวิทยาลือนามชาวเยอรมันมีทัศนะว่าอารมณ์ใคร่หรือกามเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อารมณ์ต่างๆสืบเนื่องไปจากอารมณ์ใคร่ทั้งสิ้นอารมณ์ใคร่เป็นอารมณ์เดิมของมนุษย์และฝังแน่นอยู่ในจิตมีอาการไหลลึกและแรงอยู่เสมออารมณ์ใคร่นี่เองเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์อื่นๆต่อไปอีกอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากามหรือความยินดีพอใจในกามนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขอปัสสาดาดุขากามาซึ่งแปลความว่ากามมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าอนิจจาอัตถวากามาบหุดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสั้นตัดโตอาคะโมลาลุกขับพลากามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยังมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กแดงมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลดังนั้นผู้ยินดีในกามก็คือผู้ยินดีในทุกข์ผู้ใคร่ในกามก็คือผู้ใคร่ในทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภพวกเจ้าฤาวีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจ้าฤาวีในวันมหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าฤาวีเหล่านั้นทรงแต่งพระองค์อย่างสวยงามออกจากพระนครเสด็จไปพระราชอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีทอดพระเนตรเห็นเจ้าฤาวีเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูพวกฤาวีนี้แทนได้พวกฤาวีเข้าไปสู่พระราชอุทยานพาหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งไปด้วยอาศัยหญิงนั้นเป็นเหตุอันความริษยาซึ่งกันและกันครอบงำแล้วจึงประหารกันล้มตายไปเป็นอันมากพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าฤาวีเหล่านั้นกลับเข้าไปในเมืองพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วเสด็จออกจากเมืองพวกภิกษุที่ตามเสด็จเห็นเจ้าพนักงานกำลังหามพวกเจ้าฤาวีกลับเข้าไปในเมืองจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเมื่อเช้าตรู่วันนี้พวกเจ้าฤาวีประดับประดาดุจเทวดาออกจากนครบัดนี้ถึงความพินาศแล้วเพราะหญิงคนหนึ่งพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความยินดีดังเล็บในกรรมคุณเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความโศกเกิดจากกามพระพุทธภาษิตกามโตชายเตโซโกกามโตชายเตพยังกามโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่กามความกลัวก็เกิดแต่กามความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากกามอธิบายความสิ่งอันเป็นที่รักความรักและความยินดีในกามได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่2 3และ4โดยลำดับจึงไม่ต้องอธิบายซ้ำอีกในที่นี้มีพระพุทธภาษิตอยู่มากหลายที่เกี่ยวกับกามและโทษของกามเช่นว่าความอิ่มในกามย่อมไม่มีเพราะความมั่งคั่งผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วย่ำยีได้แล้วผู้นั้นย่อมถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์กามชื่อว่าเป็นเปลือกตมเพราะทำให้เปรอะเปื้อนคือก่อให้เกิดมลทินทั้งทางกายและทางใจกามชื่อว่าเป็นหนามเพราะเป็นเสมือนหนามทิ่มแทงกายและใจให้เดือดร้อนความทุกข์ของโลกทั้งมวลสืบเนื่องมาจากกามกามเป็นผู้สร้างโลกทรมานโลกวงเล็บเปิดโลกในที่นี้หมายถึงสัตวโลกวงเล็บปิดกามเป็นเครื่องก่อภพก่อชาติเมื่อมีภพชาติอยู่ตราบใดความทุกข์ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเหมือนต้นไม้ที่รากแก้วยังมั่นคงแม้จะถูกหักก้านรานกิ่งไปบ้างมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้อีกเมื่อมีชาติแล้วชรามรณะก็ย่อมตามมาความโศกความร่ำไรรำพันก็ตามมาด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจก็มีขึ้นเพราะกามเป็นเหตุพรรณนาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุด ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนิธิคันธกุมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอนิธิคันธกุมารอนิธิกุมารเป็นบุคคลที่จุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองสาวัตถีตั้งแต่เกิดแล้วไม่ปรารถนาเข้าใกล้หญิงเมื่อถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้มารดาต้องอุ้มเขาด้วยเสื้อผ้าจึงให้ดื่มนมได้เมื่อกุมารเจริญวัยพอจะมีคู่ครองได้มารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานแต่เขาตอบว่าไม่ต้องการหญิงเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนหนักเข้าเขาจึงเรียกช่างทองมาให้ทองคำสีสุกพันลิ่มให้หลอมทำรูปหญิงบุอย่างหนาน่าชื่นชมยิ่งนักเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนให้แต่งงานอีกโดยอ้างว่าเมื่อลูกไม่แต่งงานตระกูลจักดำรงอยู่ไม่ได้เราจะนำกุมารีมาให้เจ้าเขาเอารูปทองคำมาให้พ่อแม่ดูบอกว่าถ้าได้หญิงอย่างนี้จึงจะยอมแต่งงานด้วยมารดาบิดาตามใจเขาเรียกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาแล้วมอบรูปทองคำนั้นให้บอกว่าขอให้ไปเที่ยวหาหญิงที่รูปงามเหมือนรูปทองคำนี้บุตรของเรามีบุญมากคงจักมีสตรีที่มีบุญมากคู่ควรกับบุตรของเราเมื่อพบหญิงที่มีรูปงามเช่นนี้แล้วจงนำมาพราหมณ์เหล่านั้นรับคำแล้วเที่ยวจาริกไปจนถึงสาคละนครแคว้นมัททะพวกเขาได้ตั้งรูปทองคำไว้ที่ริมทางไปท่าน้ำเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นด้วยตั้งใจว่าหากในนครนี้มีธิดาใครที่สวยงามปานนี้คนทั้งหลายเห็นรูปทองคำแล้วก็จะพูดว่ารูปนี้สวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้นในสาคราณครมีกุมารีผู้หนึ่งสวยปานรูปทองคำนั้นวันนั้นหญิงแม่นมของกุมารีนั้นให้เธออาบน้ำแล้วต้องการจะอาบเองบ้างจึงไปยังท่าน้ำเห็นรูปทองคำนั้นสำคัญว่าเป็นธิดาของตนจึงกล่าวว่าแม่หัวดื้อฉันให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมานี้สักครู่นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาก่อนเสียแล้วดังนี้แล้วจึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีวิการจึงกล่าวว่าเราคิดว่านางนี้เป็นธิดาของเรานี่อะไรกันเล่าพวกพราหมณ์ถามว่าท่านมีธิดางามปานนี้หรือธิดาของฉันงามกว่านี้อีกหญิงแม่นมตอบพราหมณ์ขอร้องให้หญิงนั้นนำพวกตนไปยังเรือนหญิงแม่นมเล่าเรื่องทั้งปวงให้มารดาบิดาของกุมาริกานั้นทราบเจ้าของบ้านต้อนรับพราหมณ์ด้วยความชื่นชมยินดีให้ธิดาของตนยืนเทียบกับรูปทองคำปรากฏว่ารูปทองคำหย่อนรัศมีลงไปมากพราหมณ์ได้มอบรูปทองคำนั้นให้แก่มารดาบิดาของหญิงมั่นหมายหญิงนั้นไว้ด้วยรูปทองคำนั้นแล้วรีบกลับสู่นครสาวัตถีเรียนให้มารดาบิดาของอนิธิกุมารทราบท่านทั้งสองดีใจมากที่ปรากฏว่ามีหญิงงามยิ่งกว่ารูปทองคำอีกอนิธิกุมารเองก็พอใจมากขอให้พวกพราหมณ์รีบไปนำมา
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมวันเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลายาวัดป่ามั่นตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
0: เออ เอา ชื่อ

เออเออเอาสาธุอยากเกี่ยวกันจะเกี่ยวกันมาเกี่ยวกันเออเอาวางสาธุอนุโมทนาไปสาธุอนุโมทนาก้นบาทลมก้นบาท

哦，扬州哦，那我，哈哈哈，哦，哦，那边天，安末了，嗯，弄呗弄，它就颠呗弄。สาธุไปนะเรายายไปแล้วยายยายเพิ่งจะลุกโดยยายเขามาเขาถวายเขามาถวายหมดแล้วยังไม่มาเขาสบายเสร็จแล้วยังไม่มาคุยเพลินครับนอนมามุนเองตอบไม่ได้

0: ไปไปน้องบัวเลยน้าเวเราบอกน้าเฮลเราบอกสองร้อยแปดสิบกิโลน้องบัวเราเวชัยภูมิน้องบัวเราเวจังหวัดชัยภูมิเออกรุงเทพเท่าไหร่600อ่ะ280ฮะไปกลับประมาณ500กว่าใครจะไปน้องบัวระเวงกราบหลวงปู่จึงจานิเวศนะดูรถก่อน ดูรถนั่งก่อนเออน้องบัวลำเวงหลวงปู่ชื่อ30ต้องฝากไป31 31วิ่ง500กว่ากิโลไปกลับไปทางไหนทางขอนแก่นน่ะไปนี่ก็ได้หนึ่งไปจุมแพนี่ก็ได้ไปชมพูนี่บ้านชมพูสีบุญเหลืองจุมแพออกเนินสง่าไปใช่ไหมเนินสง่าใช่ไหมผมพ่อไป31จำกันแล้วโค้งด้วยกันอันนี้ก็โค้งด้วยกันโค้งก็ต้องกลับมาขอนแก่นมันก็กลับมากรุงเทพอยู่ไปขอนแก่นโค้งมาอ้อมมากรุงเทพไปทางนี้ก็อ้อมมาชุมแพมาหลวงตาไปรับพระป่าทองคำอยู่นี่น้องบัวระเวนี่แหละโอเคเอาไปช่วยอยู่บาทหนึ่งหรือไงนี่แหละโอ้ยไปกลับสบายไปเช้าหน่อยหืมดึกเหรองานเสร็จแล้วกลับดึกเหรอ6 โมงไกลติดเขตเพชรบูรณ์นู่นน่ะเออต่อเขตกันระหว่างภาคกลางกับอีสานนะเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อีสานกับภาคกลางมันจะคนละพื้นระดับพื้นเลยเออเอาเลยใช่มีอยู่2 ถุงเอออะไรว่าไงว่าจะคุยร้อยเอกจันทร์สมเพียรจารพันธ์และครอบครัว 1,000 บาทสาธุเออสุขภาพแข็งแรงนะอ้าวนี่เป็นไงอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเออนั่งถ่ายอยู่เออ600 กิโลกลับมาก็มืดท่านชอบทำแหล่งน้ำทำเขื่อนกักน้ำให้ชาวบ้านใช้เลยมันเป็นที่ภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งด้วยคนละระดับกันนะไปดูมันเหมือนกับมันแบ่งภ าคกลางกับภาคอีสานเลยน้องบนระเวนะมองลงไปนู้นมันก็อยู่บนเขานะมองลงไปน้องบนระเวนะมันแบ่งเหมือนแบ่งภาคกลางกับภาคอีสานแบบพื้นคนละระดับเลยหลวงตาไปทอดไปรับพระป่าทองคำอยู่วัดนี้แหละมีวิทยุด้วยมั้งมีสถานีวิทยุด้วยลมกระเวหมดหรือยังสี่จะสี่โมงแล้วจะ10โมงแล้วก็รับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยาถามณิโชติระโสยาถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาศตุมหาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะยภิวาทนาสินิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะ
1: รถทั่ว

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการให้พรในช่วงหลังฉันยังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:49 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่เลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงดังเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
1: ธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนมากจนจะเลยความสามารถของมนุษย์เรานั่นแหละเราอ่อนแออย่างว่าเราก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามศาสนาได้เพราะศาสนาสอนให้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรขัดกับกิเลสไปทุกระยะให้มีการลงรอยกับกิเลสซึ่งเป็นความอ่อนแอความขี้เกียจนั่นเลยกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีทางชนะกิเลสผู้ไม่สนใจในธรรมก็มีแต่การแพ้กิเลสเรื่อยๆไปความชั่วที่โลกไม่ต้องการก็คือผู้นั้นแหละเป็นผู้จะเหมากองทุกข์จากความชั่วที่ตนทำทั้งหลายเพราะเป็นไปตามกิเลสถึงใดที่ทำชอบกิเลสไม่ชอบแล้วก็เข้าข้างกิเลสเสียเลยไม่ชอบตามหลักธรรมเราชอบตามหลักตามกฎเกณฑ์ของกิเลสซึ่งเคยเป็นศาสตราจารย์ของโลกมาดั้งเดิมโลกทุกตัวสัตว์ต้องมีกิเลสเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำกิเลสสวัสดิ์กิเลสเป็นเหตุบังคับให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วนิปากวัฏผลที่เกิดกรรมทำกรรมนั้นจะเป็นดีเป็นชั่วก็ตามย่อมปรากฏขึ้นมากับตัวผู้ทำนั้นกิเลสวัฏกรรมวัฏหรือนิปากวัฏมันก็มีอยู่สามคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมให้ดีชั่วทั้งหลายแล้วก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อผลเป็นผลขึ้นมาก็สืบทอดกันไปวนกันไปวนกันมาเหมือนกับมดไต่ขอบด้งนี่เองไปไหนมาเจอที่เก่าก็ไม่ทราบเป็นของเก่าวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นมดไต่ขอบด้งมันหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ขอบด้งก็เป็นของเก่าแหละที่ผ่านไปผ่านมาไต่ไปไต่มาวัฏวนจะเกิดในภพใดชาติใดสูงต่ำก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่เคยเกิดที่เคยผ่านมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่โลกไม่เคยผ่านก็คือพระนิพพานแห่งเดียวกับพรหมโลก5ชั้นวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาเพราะผู้ขึ้นไปอยู่พรหมโลก5ชั้นนี้แล้วย่อมไม่กลับมาเกิดอีกวาสนาบารมีก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจากอวิหาแล้วก็ไปชั้นอัตปาในชั้นทุทัสสาชั้นทุทัสสีแล้วก็ไปชั้นอกนิฏฐาพอก้าวจากชั้นอกนิฏฐาแล้วก็เข้านิพพานนี่เรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นพรหมโลกสุทธาวาส5ชั้นผู้ได้บรรลุพระอนาคามีผลแล้วถึงจะได้เข้าไปอยู่ในสุทธาวาส5ชั้นนี้ชั้นใดชั้นหนึ่งตามความขั้นภูมิหรือความแก่กล้าของอนาคามีซึ่งมีความแก่กล้าสามารถต่างกันเป็นลำดับถ้าเทียบการสอบก็พอสอบได้เปอร์เซ็นต์เพียงว่าได้เท่านั้นก็มีแล้วเลยเปอร์เซ็นต์เพียงว่าได้ขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเปอร์เซ็นต์เยี่ยมเพ ราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงไม่กลับมาเกิดอีกนอกจากนั้นเป็นสถานที่สัตว์เคยเกิดเคยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่จำไม่ได้เหมือนกับมดตายขอบด้งนั่นเองพบไปเย็นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสัตว์กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติเราก็ไม่ทราบเพิ่งมาเห็นในชาตินี้ก็เข้าใจว่าเป็นของใหม่อะไรๆก็เข้าใจเป็นของใหม่ไปเสียหมดเพราะจำไม่ได้ความจริงมันมีแต่ของเก่าเกิดก็ของเก่าเกิดไปพบใดชาติใดกำเนิดใดก็มีแต่กำเนิดที่เคยเกิดซ้ำๆซากๆแล้วทั้งนั้นแต่เราไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่มียานที่จะอย่างทราบได้นี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นพาสโลกหมุนเวียนถ้ามีกรรมดีคือกรรมที่เป็นกุศลแม้จะมีการวกเวียนก็ยังมีที่บรรเทาเบาใจให้มีความสุขเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเป็นขั้นเป็นเช่นเดียวกับเราเดินทางไม่มีแต่แดดจ้าที่อย่างเดียวมีร่มไม้ชายคาที่บังแดดบังฝนไปเรื่อยๆก็พอไปถ้ามีแต่แดดที่อย่างเดียวไปไม่รอดมีการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนั้นก็มีทั้งการทำดีทำชั่วผลจึงมีความสุขความทุกข์เกื้อกูลกันไปขอให้โลกไม่เบื่อหน่ายต่อการเกิดในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้น

0: ให้จัดโลกหมุนไปหมุนมาของเก่าก็เป็นของใหม่ทีนี้ส่วนธรรมเป็นเครื่องขัดแย้งเป็นเครื่องทำลายสังหารกิเลสมีมากมีน้อยก็ทำลายได้มากน้อยกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันมาตั้งแต่การไหนไหนใจที่ชอบเป็นไปในทางต่ำก็คือใจชอบกิเลสใจที่ชอบในทางสูงก็คือใจที่ชอบธรรมะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีการรบการต่อสู้กันการทำบุญให้ทานก็ต้องต่อสู้กับความมัจฉริยะความเหนียวแน่นความสำคัญว่าเป็นของตกเป็นของตนไม่อยากให้ตกเหยียดย้ายไปไหนแม้แต่น้อยหนึ่งในเบื้องต้นต้องมีการรบกันกับความตนีความเห็นแก่ตัวไม่อยากเสียสละให้ผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นก็ต้องรบกันเสียสละเพราะเชื่อธรรมนี่ใจอันหนึ่งเชื่อธรรมถ้าใจไม่มีธรรมเลยก็หาทางเชื่อไม่ได้ต้องเป็นไปตามความเหนียวแน่นนั้นโดยถ่ายเดียวมีผู้มีธรรมก็มีการต่อสู้กันมีการแพ้การชนะกันเป็นคราวๆไปต่อจากนั้นก็ชนะไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบให้ทานน่ะเมื่อชนะไปแล้วก็เป็นนิสัยของผู้ชอบให้ทานนี่เรียกว่าชนะไปโดยลำดับการรักษาศีลก็รู้สึกขี้เกียจทำให้ท้อจิตท้อใจเพราะเราไม่เคยรักษาเมื่อทำไปทำไปก็พอสู้พออดพอทนพอทำไปก็ทำไปเมื่อทำไปมากเข้ามากเข้าก็เคยชินต่อนิสัยใจก็เลยมีศีลด้วยมีธรรมมีทานด้วยมีภาวนาเข้าด้วยนะภาวนาเป็นบทที่สามคือเป็นถ้าพูดถึงเรื่องผลก็มีอานิสงส์มากมีคุณค่ามากพูดถึงการทำก็ยากลำบากกว่าสองอย่างนั้นคือการให้ทานการรักษาศีลง่ายกว่าการภาวนาอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันทีแรกนั่งได้10นาทีก็แทบล้มแทบตายจะร้องหาพ่อหาแม่นี่แหละเป็นทุกข์ลำบากลำบน15นาทีก็เหมือนกับจะเข้าแสดงแจงเอาไปฆ่าไปขยับเข้าไป20นาที30นาทีเพราะเหตุใดจึงต้องฝืนกันเพราะยังไม่เห็นผลของการภาวนาว่าเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อได้ฝึกอบรมเข้าไปเรื่อยๆเพราะความเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาแล้วเป็นสักขีพยานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเคยแสดงให้เราฟังเราก็มีความเชื่ออันนี้เชื่อมาจากธรรมของพระเจ้าแล้วก็ยังเชื่อธรรมจากครูบาอาจารย์อีกเป็นสองเชื่อบวกกันเข้าก็มีกำลังอุตส่าห์บึกบึนหลายครั้งหลายหนเข้าใจก็สงบได้เพราะการภาวนาก็คือการต่อสู้กับความดิ้นรนความกัดแกร่งของใจที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละเดี๋ยวโดดนู้นเดี๋ยวโดดนี้คิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนี้พยายามบังคับบัญชาหาสิ่งผูกมัดไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติเป็นต้นเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจไว้ด้วยสติกำกับหน้าที่คืองานของตนซึ่งกำลังภาวนาอยู่แล้วนั้นเหล่านี้เป็นความหนักหน่วงท่วงจิตใจเป็นความลำบากลำบนเหมือนกันเพราะการต่อสู้กับกิเลสที่จะถุนลากจิตไปในอารมณ์ต่างๆให้เกิดความทุกข์ทรมานลำคาญตามนิสัยของจิตซึ่งเคยเป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสอยู่แล้วเช่นนั้นเราพยายามต่อสู้หลายครั้งหลายหนก็ไม่ทนต่อผลที่จะต้องปรากฏหากมีวันหนึ่งมีขณะหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้ที่จะได้เห็นจิตเกิดความสงบขึ้นมาเพราะการฝึกการอบรมของตนเมื่อจิตได้ปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาแม้จะชั่วขณะหนึ่งก็ตามแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่สะดุดจิตใจเรามากมายผิดกับความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ เป็นไหนไหนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่เราภาวนานี่แหละเป็นความสุขที่ดื่มด่ำและเป็นเชื้อแห่งความเชื่อมั่นทั้งหลายและเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่จะดึงดูดความภาคเพียรความพยายามความอุตสาห์พยายามความอดความทนทุกด้านรวมตัวเข้ามาสู่ผลที่เคยได้ปรากฏแล้วนั้นให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อการภาวนาเมื่อเริ่มเห็นผลแล้วจิตย่อมมีแก่ใจขึ้นมาความเพียรก็มาเองความอดความทนก็มาเองที่นั่งนานเท่าไหร่ก็นั่งได้ไม่สนใจกับเวลายิ่งกว่าสนใจในจิตให้ได้รับความสงบเพราะการบังคับบัญชาภาวนาของผมเท่านั้นต่อไปผลก็ปรากฏเด่นขึ้นเรื่อยๆพอปรากฏเด่นขึ้นเรื่อยเท่านั้นก็ยิ่งเป็นการปลูกศรัทธาให้เชื่อมั่นลงไปถึงขั้นอาจารศรัทธาคือความไม่หวั่นไหวแม้จิตจะไม่รวมสงบลงไปดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ตามแต่ความเชื่อมั่นที่เคยได้เห็นผลแห่งความสงบอันเกิดจากการภาวนานั้นเป็นสิ่งที่ฝังลึกถอนไม่ขึ้นแล้วน่ะนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความมุสาพยายามทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญสืบเนื่องกันเป็นอันดับและผลก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสงบตามต้องการเมื่อจิตได้มีความสงบมีความเย็นเรื่องความสุขนั้นเราไม่ต้องถามเท่าที่จิตหาความสุขไม่ได้ก็เพราะจิตไม่มีความสงบคือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายจิตอยู่เสมอให้หาความใสสะอาดถ้าเป็นน้ำก็หาความใสสะอาดไม่ได้เพราะถูกกวนด้วยสิ่งต่างๆจิตที่หาความปล่องใสไม่ได้ก็เพราะถูกรบกวนด้วยอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาลมสงบลงไปแล้วใจก็สบายเองเมื่อเห็นความสบายเพราะอารมณ์เพราะปราศจากอารมณ์แล้วเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านเราเห็นโทษแห่งอารมณ์ทั้งหลายที่ทำความยุ่งเหยิงเสียใจจนหาความสงบไม่ได้เพราะอารมณ์เพราะความฟุ้งซ่านนี่แหละและเห็นคุณค่าของความสงบในขณะเดียวกันนี่ก็ยิ่งมีความภาคเพียรที่จะกำจัดปัดเป่าอารมณ์ทั้งหลายที่จะก่อความรำคาญให้แก่จิตหาความสงบไม่ได้มากขึ้นจิตก็ย่อมมีความสงบเย็นใจมากขึ้นมากขึ้นนี่อ่ะคนเราเชื่อศาสนาเชื่ออย่างฝังใจก็เชื่อตรงนี้แล้วจิตใจไม่มีรากฐานมั่นคงด้วยสมาธิและด้วยปัญญามีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วสว่างสวยภายในจิตใจเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสที่เข้ามาจิตเกิดขึ้นจากใจได้เป็นลำดับลำดับความเชื่อมั่นต่อธรรมหรือความเชื่อมั่นต่อศาสนายิ่งฝังลงลึกภายในจิตใจเพราะเห็นผลแล้วโดยลำดับผลนั่นแลเป็นเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความพอใจที่จะประกอบคุณงามความดีมีภาวนาเป็นต้นให้หนักแน่นขึ้นโดยลำดับไม่ท้อถอยมีการเชื่อศาสนาเชื่ออย่างนี้เป็นความเชื่อที่ถึงใจที่แรกเราก็อาศัยตำหนักตำราเชื่อไปตามตำหนักตำราซะก่อนเชื่อตามครูตามอาจารย์เทศให้ฟังก่อนพอเรามาเริ่มทำแล้วผลปรากฏขึ้นในเราทีนี้เราก็เชื่อเราเชื่อธรรมมีในเราจากเชื่อธรรมมีในเราแล้วก็เชื่อมรรคผลมีในเรานิพพานมีในเราเข้าไปเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นสมาธิตะล่อมกิเลสทั้งหลายที่ทำให้กระจายไปทุกแห่งทุกผลให้เกิดความกระวนวุ่นวายแล้วรวมตัวเข้ามาสู่วงสมาธิจิตสงบกิเลสสงบ แม้กิเลสจะยังไม่ตายกิเลสจะยังไม่สิ้นสูญไปจากใจแต่กิเลสก็สงบเช่นเดียวกับตะกอนนอนก้นโอ่งเมื่อจะถูกสารส้มควรลงไปตะกอนก็นอนก้นนะน้ำก็ใสสะอาดนี่ถูกความเพียรควรลงไปควรลงไปไม่ใช่อารมณ์ควรใจแต่เป็นความเพียรควรกิเลสด้วยอำนาจคำภาวนาบทใดวิธีใดก็ตามกิเลสจะนอนก้นสงบตัวลงไปพอกิเลสสงบตัวลงไปเหมือนกับน้ำเหมือนกับตะกอนนอนก้นแล้วเราก็มองเห็นอะไรต่ออะไรได้เช่นน้ำใสสะอาดเรามองลงไปจะเป็นขวบเป็นหนามเป็นไม้เป็นปลาเป็นอะไรก็เห็นได้ชัดเพราะน้ำใสถ้าน้ำขุ่นมองไม่เห็นนี่พอจิตใจเริ่มใสสะอาดเข้าไปสงบมากเข้าไปก็ยิ่งใสสะอาดเข้าไปโดยลำหนักลำหนักทีนี้ก็เห็นเรื่องของกิเลสก็เห็นได้ชัดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเหตุใดประการใดขึ้นมาจิตรู้เท่าทันจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจิตรพิจารณาคลี่คลายคราวนี้เป็นคราวที่จะฆ่ากิเลสสมาธิเป็นเหมือนกับไล่กิเลสเข้าสู่ที่จนกรอบปิดประตูไว้ปัญญาเข้าฟาดฟันทิ้งคือใช้การพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายของเราผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เรียกว่าธาตุดินน้ำที่ซึมซาบอยู่ตามสกุลกายนี้ทั้งหมดเรียกว่าธาตุน้ำจะแยกแยะโดยทางปัญญาเมื่อสมาธิมีความสงบเย็นแล้วการทำงานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะไม่ได้ทำด้วยความหิวโหยเช่นคนทำงานทั้งที่มีความหิวโหยทีแล้วทำงานไม่ค่อยดีทวดท่าทวดท่าโมโหก็งานใครมาแตะนิดหนึ่งมาได้ในขณะกำลังหิวกระหายอะไรเนี่ยทั้งที่กำลังทำงานเมื่อรับทานอาหารมีความอิ่มหนำสำราญแล้วไม่ค่อยโกรธง่ายคนเราจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีสมาธิแล้วจิตใจมีความอิ่มเอิบในสมาธิเป็นอาหารเลี้ยงจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องธาตุก็เห็นได้ชัดตามความเป็นจริงของธาตุทุกส่วนแห่งธาตุเช่นธาตุดินดังที่กล่าวมาแล้วธาตุน้ำดังที่กล่าวมาแล้วธาตุลมมีลมหายใจเป็นต้นภายในร่างกายนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นลมธาตุไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟก็รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเชื่อได้อย่างจริงจังว่าเป็นธาตุไฟรวมอยู่ในร่างกายของเรานี่แล้วเรียกว่าเป็นส่วนผสมของธาตุต่างๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศธาตุซึ่งอยู่ในช่องว่างมันมีแต่เรื่องธาตุทั้งนั้นหาเราที่ไหนก็ไม่มีนี่ปัญญาพิจารณาแยกแยะสิ่งนี้เห็นตามความจริงเอาจะแยกแยะเป็นเรื่องขันธ์จริงขันก็รูปประขันก็ได้จากร่างกายทุกส่วนเรียกว่ารูปประขันเวทนาขันคือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจสัญญาคือความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาขันขันแปลว่าเป็นหมวดเป็นกองวิญญาณขันได้จากความรับทราบในขณะที่สิ่งทั้งหลายมาสัมผัสเช่นเสียงมากระทบหูรู้เข้าถึงใจพอเสียงดับไปความรับทราบความรู้อันนั้นก็ดับไปพร้อมนี้เรียกว่าวิญญาณรวมแล้วสิ่งเหล่านี้มีอนิจจังมีทุกขังอนัตตาเต็มตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างรูปก็สักแต่ว่ารูปก็คือส่วนผสมของธาตุอยู่แล้วเวทนาในเวทนานอกเวทนานอกได้แก่ร่างกายกายเวทนาเวทนาในได้แก่จิตเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆมันมีด้วยกันทั้งภายนอกภายในก็ชักแต่ว่าเวทนามีการเกิดการดับจะหาสาระแก่นสาร หาความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนไม่ได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณอย่างนี้นี่คือเรื่องเกิดเรื่องดับประจำตัวของเขาอยู่เช่นนั้นเราจะหาสาระคุณอะไรจากเขาไม่มีปัญญาแยกแยะเขาโดยหนักการไกรกรองพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญานี่แหละเหมือนกับเราแกว่งสารส้มลงไปออกจากนั้นก็กรองเอานั้นออกหมดตะกอนนอนตะก้นก็กรองออกหมดทีนี้กิเลสเมื่อมันรวมตัวเข้าไปปัญญาก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอยู่ที่ตรงไหนว่าเป็นเราเป็นของเราปัญญาสอดแทรกเข้าไปจนเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งหมดเมื่อจิตได้รู้ด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วว่านั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ว่าธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติกลางเป็นธรรมชาติของมันอยู่เช่นนี้จิตหากเข้ามายึดมาถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาขึ้นมาแล้วก็เป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างหากความจริงไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดมีท่านเรียกว่าอุปทานประยึดเอาเฉยๆเมื่อปัญญาและพิจารณาสอดแทรกเข้าไปให้เห็นตามเป็นจริงนี้แล้วและรู้ตามเป็นจริงแล้วย่อมถอนอุปทานย่อมถอนตัวเข้ามาการถอนตัวเข้ามานั้นเหมือนกันกับว่าได้ทำลายอุปทานกิเลสอุปทานนั้นหมดไปเป็นขั้นเป็นตอนถึงรูปกายนี้ก็ทราบแล้วว่าส่วนผสมเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำแล้วดับไปดับไปก็ปล่อยไว้ตามเป็นจริงทั้งขานความปรุงขึ้นทางดีปรุงขึ้นทางชั่วก็มีแต่เรื่องดับไปหาสาระแก่นสารหาตนหาตัวหาที่ไหนไม่เจอก็ดับไปวิญญาณเพียงรับทราบในเวลาสิ่งภายนอกมาสัมผัสก็ดับไปพร้อมกับสิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วกิเลสอุปาทานซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้มันก็หมดไปนี้เรียกว่าฆ่ากิเลสด้วยปัญญาไล่ต้อนกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมด้วยสมาธิและฟาดฟันกิเลสด้วยปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนไปจนกระทั่งกิเลสไม่มีที่อยู่เหลืออยู่เฉพาะภายในจิตจะไปยึดรูปยึดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสยึดรูปยึดเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณก็ยึดไม่ได้เพราะปัญญาพิจารณาแทงทะลุไปหมดไม่มีอันใดที่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจิตทราบชัดย่อมถอนตัวเข้ามากิเลสก็หาทางเกาะไม่ได้จะให้เป็นอุปทานเป็นไปไม่ได้ถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาก็มาอยู่ที่จิตทางเดินของกิเลสอวิชชานั้นเดินออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยออกมาจากใจเดินออกมาทางธาตุ4ดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราเป็นของเราเดินออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราก็ถูกทำลายทั้งหมดว่าไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นอนัตตาธรรมเป็นทุกขังนิจังอนัตตาธรรมทั้งนั้นเมื่อถูกตัดตอนเข้าไปเป็นลำดับอวิชชาไม่มีเครื่องมือที่ใช้ไม่มีสถานที่จะไปเพราะถูกตัดขาดหมดแล้วก็เหลืออวิชชาตัวเดียวซึ่งแทรกอยู่ภายในจิตจิตยิ่งผ่องใสจิตยิ่งมีความสง่าผ่าเผยปัญญาเขาพิจารณาเข้าไปความผ่องใสความสง่าผ่าเผยนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเพราะความสว่างมันก็มีมืดได้ความผ่องใสมันก็มีความเศร้าหมองได้เพราะเป็นธรรมคู่กันหากเป็นจุดเป็นดวงอยู่ในสถานที่ใดก็คือจุดของสมมุติคือดวงของสมมุติคือจุดแห่งวัฏจักร เมื่อปัญญาได้พิจารณาในจุดรวมของกิเลสที่เรียกว่าอวิชชาซึ่งกลมกลืนกับใจเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลักษณะเดียวกันกับพิจารณาธาตุขันธ์ทั้งหลายคือไม่ใช่เป็นตนไม่ใช่เป็นของตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอหน้ากันหมดสิ่งเหล่านั้นก็สลายตัวลงไปจิตปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นคือความหลุดพ้นของจิตหลุดพ้นที่ตรงนี้เพราะถูกมัดถูกกดขี่บังคับก็ถูกอยู่ที่จุดนี้ถูกบังคับก็ถูกที่นี่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสบังคับก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเพลียแก้กิเลสในจุดนี้หมดไปแล้วหาความทุกข์ภายในใจไม่เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนนี่คือวิวัฏฏะจักรกลับตลปัดกันไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างใดอีกแล้วหรือจะเรียกว่านี่วิมุตติหรือนี่คือวิมุตตินี่คือความบริสุทธิ์ของใจนี่คือนิพพานของใจก็ไม่ผิดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญเพราะผ่านความสมมุติมีชื่อเป็นต้นไปหมดแล้วจะตั้งหรือไม่ตั้งไม่สำคัญจิตนั้นเป็นจิตที่พอตัวบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละคือจิตที่พ้นจากโทษจากภัยพ้นจากสังสารวัฏพ้นจากกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏพ้นไปหมดก็ยังครองตัวอยู่แต่เพียงขันธ์ซึ่งเป็นวิบากของกิเลสสร้างขึ้นมาแต่หาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้เป็นที่เพียงครองกันอยู่เมื่อมาด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ครองกันอยู่เท่านั้นไม่ได้ครองอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นพอจะสั่งสมกิเลสให้เป็นกองทุกข์ขึ้นใส่จิตใจอีกต่อไปเมื่อหมดปัญหาแห่งการสืบต่อของชีวิตนี้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของสมมุติดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาจิตก็หมดความรับผิดชอบอุปสั้นโตติวุตติเข้าถึงขั้นแห่งความสงบเป็นบรมสุขได้โดยสิ้นเชิงปราศจากความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับขันธ์อันเป็นตัวสมมุติมาดั้งเดิมนี่คือผลแห่งการปฏิบัติทางจิตตภาวนาเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานต้องบังคับบัญชาถูไถกันไปเต็มที่เต็มฐานเอาขี้เกียจก็ฝืนอ่อนแอก็ฝืนอะไรก็ฝืนอดก็ฝืนอิ่มก็ฝืนฝืนทำความภาคเพียรฝืนทำภาวนาเมื่อฝืนไปหลายครั้งหลายหนก็ทนต่อความฝืนนั้นไม่ได้ผลย่อมปรากฏขึ้นมาแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งสมาธิจนเป็นสมาธิเต็มภูมิเริ่มแรกพิจารณาทางด้านปัญญาจนเป็นสติปัญญาเต็มภูมิเมื่อสติปัญญาเต็มภูมิแล้วก็ฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสที่เรียกว่ากิเลสสวัสดิ์ให้ขาดกระเด็นไปจากจิตใจเหลือแต่วิวัฏฏะจักวิวัฏฏะจิตล้วนนั่นคือความหมดปัญหาแห่งการก่อกำเนิดเกิดในภพชาติใดๆทั้งสิ้นนี่ที่นี่ใจเรียกว่าใจเป็นธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสเข้ามายื้อแย่งแข่งดีอีกแล้วในขณะที่กิเลสมีอยู่มันก็ต้องต่อสู้เราเวลากิเลสมันมีมากธรรมมีน้อยเราย่อมแพ้มันเรื่อยๆบางทีแพ้อย่างราบก็มีแต่ผู้มีธรรมอยู่แล้วแพ้อย่างราบไปทีเดียวไม่ได้ยังกลับชนะกันอีกได้ต่อสู้หลายครั้งหลายหนก็ชนะกันไปชนะกันไปเหมือนดังว่าเป็นนิสัยดังที่ว่านั้นเมื่อเคยกินไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาเมื่อมีความเคยกินแล้วไม่ต้องได้บังคับหากพอใจทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเองคนเราเป็นอย่างนั้น ที่เรื่องผลศีลผลภาวนาเอาผลทานเมื่อได้ข้าเข้าสู่การภาวนาเห็นประจักษ์ภายในจิตใจแล้วยิ่งย้อนกลับมาเชื่อผลแห่งทานผลแห่งศีลอย่างประจักษ์ใจทีเดียวจริงแต่ก่อนเราเชื่อโดยคาดคะเนเชื่อจากตำหลักตำราซะก่อนมาให้ทานมีคุณค่ามีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นรักษาศีลมีอานิสงส์อย่างนั้นพอจิตภาวนาได้สร้างตัวขึ้นอย่างเต็มที่อันเป็นที่เก็บแห่งบุญกุศลทั้งหลายแม้ทานอำนาจผลแห่งทานก็ดีผลแห่งศีลก็ดีก็ได้รวมลงสู่ผลแห่งจิตภาวนาแห่งเดียวเป็นที่รวมแห่งมหาสมบัติบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยมาแต่กับใดกันใดรวมลงสู่ที่นั่นทั้งหมดสู่ที่จิตภาวนาเช่นเดียวกับทำนบใหญ่แม่น้ำมีหลายสายฝนตกมาจากที่ดอนไหลลงสู่ที่ลุ่มไหลลงสู่ทำนบใหญ่เลยเปิดทำนบใหญ่เป็นที่เก็บน้ำชายต่างๆเต็มไปด้วยน้ำนี่จิตตภาวนาก็เป็นเหมือนทำนบใหญ่สำหรับเก็บบุญเก็บกุศลทั้งหลายที่สร้างไว้มากน้อยจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นได้สร้างไว้แล้วไม่สูญหายไปไหนไม่ขึ้นอยู่กับความจำได้จำไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำผลเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ได้เกิดขึ้นจากการจำได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นที่นั่นจริงจิตตภาวนาจริงเป็นที่รวมแห่งบุญแห่งกุศลรวมในจุดนั้นทั้งสิ้นทีเดียวไม่สูญหายไปไหนพอถึงการแล้วก็จิตดวงนั้นพาไปเมื่อจิตมีธรรมมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องค้ำชูเป็นเครื่องอุดหนุนแล้วคนเราจะไปตกต่ำได้อย่างไรบุญพาไปจะไปตกต่ำได้ไหมนอกจากบาปพาไปที่ไหนที่เราไม่ต้องการบาปพาไปตรงนั้นน่ะเพราะเราทำแบบฝืนทำมาตั้งแต่ก่อนสิ่งที่ทำชอบเราไม่ทำตามเสียสิ่งที่กิเลสชอบเราทำตามผลจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสมันจึงต่ำลงไปเรื่อยๆสิ่งที่โลกไม่ต้องการสิ่งนั้นน่ะเป็นของเราเนี่ยสิ่งทุกข์ความอับจนความลำบากลำบนอาภัพทั้งกรรมอำนาจวาสนาอาภัพทั้งกำเนิดคือความเกิดขึ้นแห่งชาติแต่ละชาติละชาติกลายเป็นสัตว์ดิบสงสารเป็นไปทุกแง่ทุกมุมเพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำสูญพากไปด้วยเหตุผลที่เราเชื่อและเราทำตามเขานั่นเองส่วนธรรมที่เราได้ทำตามด้วยความเชื่อของเราก็ถูกไปทางสูงเสมอเสมอจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตตินิพพานดังที่ได้อธิบายแล้วเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นเราทุกคนเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาสร้างมาแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจำไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ภายในจิตใจจงพากันบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าได้ประมาทคำว่าประมาทคือความนอนใจให้เห็นว่ามืดกับแจ้งมีอยู่เท่านี้ส่วนร่างกายของเราเป็นของไม่แน่นอนขณะนี้เป็นขณะที่แน่นอนอยู่ยังเป็นไปได้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสิ่งใดพอทำได้เป็นไปได้ให้เอาปัญญากลางกั้นไว้หมดและพิจารณาตามนั้นดำเนินตามนั้นด้วยความไม่ประมาทมีเรียกว่าคนสายตายากขาดหน้าขาดหลังผู้นั้นไม่จนกรอบเป็นมุมมองเห็นการไกลการปัจจุบันก็คือเวลานี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างชัดเจนอนาคตข้างหน้าเราจะได้เกิดอะไรเราพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งบุญพึ่งกุศลเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้พาจะพาไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเมื่อเป็นฉะนั้นเอายากก็ทำง่ายก็ทำงานอย่างอื่นเรายังทำไมทำได้งานบุญงานกุศลทำไมเราทำไม่ได้ซึ่งเป็นงานของเราโดยแท้ผลที่เราจะได้พึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ทำไมเราจะขี้เกียจในงานที่เป็นสาระสำคัญอย่างนี้ปากใจลงไปขู่เข็นกันลงไปต่อสู้กันลงไปสุดท้ายก็สู้เราไม่ได้เราไปได้อย่างสบายทำได้อย่างสบายดังที่ท่านทั้งหลายทำกันนี้ที่ว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี
1: ้ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าจากแร่ธาตุเป็นแร่ธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: ร้านที่13ครับผม
3: ดูแลสถานีอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเจ้าค่ะชื่ออาจารย์เครือวันเสนพงศ์เจ้าค่ะจะรวบรวมปัจจัยจากญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายที่อำเภอสะเดากับหาดใหญ่เจ้าค่ะ 20,000 บาทเจ้าค่ะรายละเอียดอยู่ในใบภาวนาเนี่ยค่ะมันก็มีชื่ออะไรอะไรบ้างนะเจ้าค่ะทั้งหมด 20,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก
4: ็ว่าไปสำหรับรักษาที่สถานีจะเราเลยเนี่ยเอาไปไว้สำหรับปฏิบัติรักษา
3: ตั้งใจจะถวายหลวงพ่อจ้ะค่ะ
4: นั่นแล้วเราให้คืนไว้จะไปได้ไหมเอาไปไปจะเราเพื่อปฏิบัติต่อวิทยุเข้าใจเลยมันขาดมันเหลืออะไรหรือบกพร่องอะไรเอาดีไปใช่
3: เจ้าค่ะแล้วก็คนแก่เพื่อนบ้านของสิมพ้วนนะคะก็ผักมาก็ผักมาถวายเจ้าค่ะหมวกหมวกเจ้าค่ะ
4: อันนี้เอาคืนเอาไป
3: เจ้าค่ะ
4: หนาวลดแล้วเดือนนี้ก่อนลง12เดือนนี้จะขึ้นเรื่อยๆถึง16แล้วเดือนนี้ถ้าขึ้นไปได้มันก็ยิ่งร้อนความหนาวลดลงลดลงมันก็ถึงเวลามันจะร้อนแล้วเนี่ยเดือนกุมภาเป็นเดือนที่เริ่มต้นจะร้อนไปละกุมภาพันธ์เฉยๆจากหนาวมาก็มาเป็นเฉยๆเงียบๆแล้วจากเดือน4แล้วหนาวร้อนร้อนมากแล้วเท่าแก่มากับเวลาหนุ่มน้อยมันต่างกันนะเวลาหนุ่มน้อยไอ้เรื่องหนาวเนี่ยมันไม่เห็นเป็นกังวลนะก็เท่าแก่มาแล้วโกกงันกันอยู่เฉยๆจะล้มจะกระทิ้งใส่หนาวหนาวมากล้มเดี๋ยวทิ้งใส่ร้อนร้อนมากล้มเพราะว่าตัวไม่เป็นหน้าสแตนเราใช่ไหมปากเมื่อวานนี้ก็ไปนู่นไปสำนักห้วยทรายกูชอบในแก้เสียไปแล้วก็พวกนั้นอยู่ก็อย่าดู18คนก็คงโออยากกาดแกงเราไปแต่ละครั้งแล้วก็เอาของไปเต็มรถเอาไปคันเดียวนี่เต็มรถเท่านั้นรัวนี่ก็ไปเยี่ยมพวกนี้แหละพวกยังมีชีวิตอยู่นี่นะแล้วก็ไม่อยู่ร้านไปเดินเข้าไปดูเจดีย์ไปฉีดแก้วแล้วออกมาก็มานั่งสักถึง5นาทีแล้วแจกไปให้พวกส่วนของเราไปเต็มรถเลยอะเอาไปแชร์เต็มรถพวกน้ำปลาพวกน้ำมันพืชอะไรอยู่ในกระดาษเอาไปเต็มรถเลยเป็นปัจจัยเนี่ยให้ คนละ 1,000 1,000 18คน 8,000 แล้วมอบไว้สำหรับเป็นอาหารครัวคราวนี้ไม่ได้ให้มากนะว่าให้ 30,000 เท่านั้นแหละก็ไปทุกครั้งให้ 50,000 คราวนี้เราจนมากก็บอกงั้นก็บอกว่าจนมากไม่ให้มากให้เพียง 30,000 ว่าเหลือบัตรีแก้วเหลือไม่อดจางนะหลังไรมาหลังไรมาอาหารการขบการจันก็แกเสียไปแล้วก็มันค่อยๆเบาๆเบาๆไปพอเราไปถึงห้วยทรายที่แก้วโอ้ความรู้ของแกแปลกนะเขาออกพรรษาก็เพื่อที่จะมีครูบาอาจารย์มาโปรดพวกเราเนี่ยว่าใจรู้รู้ภายในใจนะคล้ายคลึงกันกับสมัยหลวงปู่มั่นหลังพระมากมาพูดเป็นหัวหน้าก็มีลักษณะเดียวกันบอกไว้เลยเนี่ยความรู้ของแกแปลกอยู่คือกับมือมาละคืออาจารย์กับปู่ข้าวว่าชายเราปีนี้ค่ายคืนกับปีหลวงปู่มั่นมาพักอยู่ที่หนองน่องคือเขาไม่วัดไม่ชายยังไม่คืนก็พอมีก็ไปคือเราก็ไปคืออย่างพอเราไปขั้วสูงก็หลังไหลไปไอ้ภาคอยู่กลางขึ้นเงินขึ้นเงินคือภาคอยู่ขึ้นห้อยทรายได้เพียงขึ้นสององค์ไม่ให้มากกว่านั้นพออยู่กับจะฉายขึ้นภาวนาแล้วนอกจากนั้นก็พักอยู่ในบ้านนั่นบ้านนี้รอบๆนั่นแล้วก็อยู่ห้วยทรายสี่เดือนไปอยู่ห้วยทรายสี่เดือนเขาก็ถือว่าเราไม่ถือแก้วเราเล่าให้ฟังมันก็เหมือนหลวงปู่ท่านว่าไม่ให้ภาวนานี่มันหนักเข้ามันดาภาวนาเหลือกำลังเลยก็เลยฝืนท่านแต่ระหว่างเอาแต่ว่าหลวงปู่ท่านไม่ภาวนาพอไปเราไม่ให้ภาวนาเราเข้าใจทันทีแล้วเราขอจะฟังเสียงจะแยกออกมาแล้วต่อไปก็เยอะออกมาถึงเรื่องความรู้แปลกๆต่างๆของแกเก่งมากนะพวกเปรตพวกผีอะไรๆพวกสวรรค์ชั้นพรมเกี่ยวข้องด้วยหมดความรู้ของแกคือดังมากคือว่าหลวงปู่มาให้ภาวนาเราก็เข้าใจกันคือเจ้ามีสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวจะกระแยกออกมาโอ้อันนี้เองนะฮะเนี่ยคือว่าไร่จะลงภูเขาก็เก่งมากแต่คือเขาว่าพ่อใหญ่ที่จะแก้ที่จะไม่ยอมเลยกลายเป็นสั่งสงที่เพราะนาไปทำไมรู้จะเห็นพวกเกวี้ยพวกผีพวกเพื่อหูโจรายผมวันนั้นเหมือนว่าจะภาวนาว่างั้นนี่เราก็ตื่นก็เป็นระยะนะคือให้เข้าว่าให้เข้าก็ได้ให้ออกก็ได้ได้ไหมคือจะออกตลอดเอาไปปฏิบัติดูคือเราสอนมาเป็นระยะคือให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้เอาไปปฏิบัติคือพอรวมปั๊บมันออกรู้มันติดพอแล้วนะแกไม่รู้ก็แกติดนะนี่ก็ตื่นเข้ามาต่อมาก็เข้มข้นแบบนี้นะเพิ่มคนถึงขนาดไม่ออกบาง เพิ่มคุณงามไม่ออกบังคับเลยเอา

มีความรู้สึกมาให้ออกไปแบบอย่าไปวิ่งไปตามเรื่องบ้าว่าให้เราเวลาเด็กมันเด็กนั่นเนี่ยเทวบุตรเห็นเทวบุตรเจ้าเรื่องบ้าทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องแค่ที่เจอมัดเข้าไปจนบอกไม่ออกเอาไปพ่อนาเอาหนักขนาดนั้นนะโอ้จะคนเรานี่เวลาติดจริงๆนะเอาสิ่งของนั้นมาเป็นมรรคเป็นผลก็เหมือนเราเดินไปที่ไหนมองเห็นมีหูมีมันก็จะฟังตามีก็เห็นแบบนี้ทางภายในมันก็แบบเดียวกันแต่ไม่ใช่เรื่องรักที่เองเหมือนเราเดินไปธรรมดาเห็นนู่นเห็นนี่ไปไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปธรรมดาอันนี้ถึงเวลามันรู้ภายในมันก็เป็นแบบเดียวกันไปรู้นั้นนี้เห็นนี่สิ่งนั้นนี้ไม่ใช่เรื่องรักที่เองมันเข้าที่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าไม่ให้ภาวนาให้หยุดจะเป็นบ้าก็โรคสงสารเขาไปแล้วแต่ท่านว่างั้นนะถ้าว่าเป็นผู้ชายก็จะบวชเป็นเนรเอาไปด้วยท่านว่าแต่นี่มันเป็นผู้หญิงนี่มันทนไม่ไหวอยากภาวนาท่านห้ามไม่ภาวนาก็เลยฝืนท่านแต่ระวังเอาอย่าว่างั้นนะระวังมันจะออกอย่างว่านี้เวลามันออกไม่ได้ระวังออกมัดเข้ามัดเข้าตีก็ตีก็อะไรนี่นี่จนกระทั่งบอกไม่ออกให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะก็ยังฝืนนะจะติดเมื่อเอากันอย่างเต็มที่แล้วยังออกอยู่ยังฝืนอยู่ก็ไล่ลงภูเขาคือเราจะมันสาบอยู่บนภูเขากับเนนหนึ่งมหาภูวานไอ้หมู่เพื่อนอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นไปอยู่บนภูเขามันใกล้ๆกันกลางคืนเวลาประชุมเราก็ลงไปประชุมที่เราเป็นผู้เทศแหละอาจารย์มหาบุญมีท่านอยู่วัดข้างล่างเราอยู่ข้างบนปีนั้นมีมหาสององค์องค์หนึ่งอยู่ภูเขาองค์หนึ่งอยู่ตีนเขาที่ก็มัดเข้ายังออกสุดท้ายก็ไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงไปเลยร้องไห้น้ำตานี้ไม่เกิดประโยชน์นั่นไปก็แกก็วิตกวิจารณ์ว่าเลยแล้วก็หวังว่าจะพึ่งครูบาอาจารย์องค์นี้แล้วที่นี่ก็ท่านก็ไล่ลงเสียในที่นี่ว่าเลยไม่มีที่เกาะที่ยืนจะทำยังไงนี่เสียใจมากร้องไห้หลวงพูเขาไปอยู่กุฏินั่นก็ยังร้องไห้อยู่นั่นเสียใจว่าครูบาอาจารย์ปล่อยทิ้งไล่ลงจากภูเขามาแล้วแกก็มาทบทวนเหตุที่ท่านไล่เพราะเหตุอะไรเราว่าเวรเราไม่มีที่เกาะที่เกาะมีหรือไม่มีท่านสอนว่าอย่างไรถ้าปฏิบัติตามท่านก็ไม่ไล่ในนาเราลองปฏิบัติตามท่านดูที่หน้าว่านั่นแหละที่นี่นะแล้วก็ปฏิบัติตามเราไม่ออกให้หมุนเข้าภายในพิจารณาก็ลงเต็มที่เลยพอลงแล้วก็ลุกจากที่แล้วก็ว่ายไปภูเขาหนึ่งที่นี่ว่ายไปเลยเห็นคุณแต่กอดเถียงกันเหมือนว่าแกจะเป็นอาจารย์เราด้วยนะถึงขั้นไล่ลงละว่างั้นเถอะไปนักปราชญ์จอมปราชญ์ไปว่าคนโง่จะอยู่จำภาษาคนโง่ไปใครเป็นนักปราชญ์ลงไปเดี๋ยวนี้ไล่ลงไปล็อกไปล็อกไปไอ้คนโง่ไล่นักปราชญ์ลงผู้เขาได้4วันนะเราไม่ลืมขึ้นไปขึ้นไปเรากำลังปัดกวาดอยู่ตอน4โมงเย็นมาอะไรเองนี่นักปราชญ์ใหญ่นี่นะว่าเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวเราก็เลยวางไม้จากที่นั่นเพราะมันเป็นลานหินวางที่นั่นเดินก็เลยวางไม้จากก็มานั่งด้วยกันพวกนี้เขายกขบวนไปทั้งวัดเขาแหละไปก็ไปเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังก็ลงอย่างที่เราสอนนั่นแหละแต่แก่แก่ฝืนแก่ไม่ยอมถึงขนาดไล่หลวงพ่อเขาตั้งแต่นั้นมาที่ปล่อยเลยเรื่องของแกที่เคยรู้ก็เห็นปล่อยเองนะพอจับหลักแล้วก็ปล่อยเองแกก็เร็วอยู่นะแล้วไปปี2400

0: ปีละยี่สิบยี่สิบสี่มั้งปีสี่เก้ายี่สี่นะนั่นแหละพอเก้ายี่สามพ่อแม่อาจารย์มั่นมรณภาพแล้วก็ทางหนองผือบอกว่าเว่มากเราก็เลยย้อนกลับมาจำพรรษาหนองผือหนองผือจนวัดล่างไปเลยอ่ะยังเหลืออยู่หลวงพ่อสองสามองค์แต่แก่เขาไปเล่าให้ฟังเราสลดสังเวชที่แรกเราว่าจะจำพรรษาทำอะไรที่วาริจภูมิเตรียมแล้วนะว่าจะจำพรรษาที่นั่นไปกับท่านเพ่งพอทิศผ่านแกมาน้องผือแกไปเล่าให้ฟังแกก็เล่าธรรมดาแกเลยแกไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราไม่ตอบสักคำเลยนะแกเล่าให้ฟังแล้วแกก็ลงไปแกก็ไม่ทราบว่าเราคิดยังไงต่อไงคงทราบเพียงว่าเราฟังคำเราฟังคำแกพูดเท่านั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้เข้าใจเราลงตื่นเช้ามาก็เตรียมของลงจากภูเขาที่ว่าจะจำพรรษาลงกลับมาหนองผือมาจำพรรษาที่หนองผือไม่มีพระเลยมีหลวงตาสององค์เราสงสารหนองผือนี้เป็นวัดที่มีบุญมีคุณมากเลี้ยงพระได้หมดเลยไม่มีตลาดกันเลยเขาอุตส่าห์พยายามกระเกียจกระกายหามาเลี้ยงพระได้ถ้ามาเท่าไรเลี้ยงได้ทั้งนั้นบ้านเกือบสี่หลังคาเรือนเราเห็นคุณอันนี้อ่ะเห็นคุณของเขากลายเป็นวัดล้างแต่ก่อนเขาเลี้ยงพระจากที่ไหนที่ไหนก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่นั่นมีพอท่านมรณภาพไปแล้วพระก็ล้างไปเลยละวัดนั่นเราจึงกลับขึ้นไปจำพรรษาขึ้นแปดค่ำมีผ้าก็จะร่วมก็พรรษาแล้วเราไปถึงที่นั้นขึ้นแปดคำพอเราไปถึงนั้นคนนั้นก็ทราบคนนี้ก็ทราบพระลังไหลไปทีนั้นจัง26องค์นะพระไม่ใช่เล่นๆนะเต็มวัดพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ทั้งก็ไม่ละมากไม่เลย36อย่างมาก36ก็ไปจำพรรษาที่นั่นจากนั้นแล้วก็ไปห้อยทรายนั่นแหละเรื่องราวมันอยู่ห้อยทรายสี่ปีกลับมาเอาโยมแม่บวชพอโยมแม่บวชพาลงไปจันทร์แล้วพวกนี่เขาก็ตาไปนี่ข้าว่าท่านไปนี่ท่านว่าเอาโยมแม่บวชท่านบวชหรือไม่บวชท่านจะไปไหนก็ไปทราบแล้วพวกนั้นเลยตามมาพวกมัคคีแก้วตามมาเพื่อเป็นเพื่อนฝูงของโยมมารดามาก็บวชให้ในเรื่องราวแปลกความรู้ของแกทางภาคดอนโหยเก่งมากแต่ไม่ใช่เรื่องละกิเลสที่สอนเรื่องละกิเลสแกก็ดันประทางหลักสังสมที่เหล็กจะไม่รู้ตัวแกเลยจนเถียงกับเราขนาดเถียงกันแล้วก็คนโง่คนพรานก็ไล่จอมปาดลงภูเขาร้องไห้ด้วยแล้วแกไปพิจารณาพอเข้าใจแล้วจะยอมสักทีปล่อยหมดเรื่องอันเหล่านั้นหมุนได้ค่อยมาอย่าจิตไปได้อย่างรวดเร็ว95 97แล้ว93 94ไปแก95แกก็ผ่านได้นะแต่รวดเร็วอยู่ผ่านมาตั้งแต่95แล้วพระถิ่นแกก็กลายเป็นประธานเมื่อวานก็ไปห้วยทรายก็ไปที่นั่นแล้วไปดูสภาพของพวกแม่ชีนั่นแหละ18คนแล้วก็เอาของมาเต็มรถอ่ะแล้วก็แจกเงินเลยคนละพันละพันละพันส่วนนั้นเป็นส่วนกลางให้เพียง 30,000 คราวที่แล้วว่าให้ทีละ 50,000 อันนี้เราไม่มีเวลานี้เราก็ลองจนให้เท่านี้แหละว่าให้ 30,000 ถูกว่าไปแล้วก็กลับมาไม่อยู่นานแล้วก็ไปซ้ายไปทางนั้นเขาเสียด้วยนั่นแหละมีรูปพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับรูปเราสองรูปติดอยู่ในเจดีย์เขาเขียนไว้เราจำได้เล็กน้อยว่า ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ปรมาจารย์ก็ว่ามานี่สององค์ลูกพวกเราก็มีลูกพ่อแม่จากบ้านก็มีอยู่ข้างๆครับแล้วมา ให้การอบรมจนกระทั่งผู้หญิงหกคนปุถุชนธรรมดากลายเป็นสามีกาขึ้นมาได้ว่างอะไรเขาเขียนไว้ข้างๆลูกของเรากับว่าก็คือสององค์นี้เป็นผู้สอนแก่ความหมายว่างั้นมันสอนเบื้องต้นที่ท่านจะไปท่านห้ามไม่ภาวนาแต่ท่านทิ้งท้ายเอาไว้แล้วต่อไปจะมีผู้มาสอนอยู่นั่นแหละท่านว่าแล้วก็พอดีก็เราก็ไปพ่อย่าเขาจึงเอารูปเรากับรูปพ่อแม่อาจารย์มาไว้สององค์ว่าปรมาจารย์มาแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งนี่แหละผู้หญิงคนธรรมดาเรานี่แหละว่าจนกลายเป็นอริยสาวิกาว่าเขาเขียนไว้นั้นอริยสาวกสาวกผู้หญิงอาชีพแก่กายวัฏจสวยงามมากนะสวยงามมากอยู่แล้วก็ผ่านไปตั้งแต่ปี1995นะแล้วปีสมัชชาหลวงปู่ก็อยู่3 94แล้วก็ไป95แกก็ผ่านได้นะมีอาการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติอยู่แล้วใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามทำไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติถ้าปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนว่าแร่ธาตุต่างๆแล้วเหยียบย่ำไปมาไม่มีใครคิดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์มันก็เป็นแร่ธาตุอยู่อย่างนั้นอันนี้ธรรมก็เหมือนแร่ธาตุที่ถูกเหยียบกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสของหัวใจคนเหยียบย่ำทำลายธรรมมาให้ปรากฏทีพอเวลา เราผู้เสียขุดค้นด้วยจิตตภาวนาเข้าไปธรรมก็ปรากฏขึ้นมานั่นก็แร่ธาตุที่นี่เป็นแร่ธรรมขึ้นมาแล้วเป็นธรรมธาตุขึ้นมาแล้วเข้ากับหัวใจคนผู้ภาวนาแต่ถ้าไปภาวนาอยู่ยังไงก็ไม่เรื่องพูดแล้วชัดเจนเพราะเราก็เคยเรียนมาการศึกษาเราเรียนมานั้นเป็นปากเป็นทางเป็นแนวทางที่จะชี้แนะวิธีการดำเนินการปฏิบัติแต่นี่เวลาเรียนมาแล้วเอาการจดจำนั้นมาเป็นสมบัติของตนมันเป็นไม่ได้เรียนมาจบประโยคไหนจบพระไตรปิฎกก็มีแต่ความจำไม่มีความจริงติดใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อนำออกมาปฏิบัติรู้เห็นขึ้นอย่างไรนั่นเป็นสมบัติของตนพระวัตรของตนแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวท เมื่อศึกษาเราเรียนก็นำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติปฏิเวทคือผลของงานก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงที่สุดมีวุฒิพระนิพพานได้ถ้ามีปฏิบัติอยู่ด้วยถ้ามีแต่เรียนเฉยเรียนเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำความจำไม่เกิดประโยชน์มีบารมีสะสมทิฏฐิมานะว่าเราเรียนได้มากได้เท่านั้นเท่านี้แล้วทะลุตัวนั่นการเรียนมาสั่งสมกิเลสในตัวไม่รู้นะเจ้าของเวลาออกปฏิบัติมันโล่ออกหมดที่เรียนมามากน้อยมันไหลเข้าสู่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังเป็นสมบัติของตัวโดยแท้จนกระทั่งถึงสันติโกขั้นสุดยอดเลยจากอันนี้เป็นปฏิเวทขั้นสุดยอดปฏิเวทธรรมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้นะเราอาศัยการปฏิบัติท่านถึงสอนไว้ในธรรมสามประเภทเนี่ยแยกกันไม่ออกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ย เรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติปฏิบัติปฏิเวทก็รู้ผลของงานที่ตนทำมามากน้อยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทธรรมสุดยอดนั่นถ้าไม่ปฏิบัติเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าท่านบ้านเราแล้ววัฒนธรรมนี่การเรียนเป็นปากเป็นทางการปฏิบัติถ้าไม่นำมาปฏิบัติก็มีแต่ความจำเหมือนเขาเรียนทางโลกเรียนเท่าไรก็เรียนไปแต่กิเลสไม่ฉลอกปลอกเปิดเรียนธรรมถ้าเรียนธรรมเพื่อปฏิบัติกิเลสจะเริ่มไหวตัวละจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดเพราะการปฏิบัติ เป็นปฏิเวทธรรมสุดยอดขึ้นมาได้นะถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะเพราะงั้นจึงให้พากันตั้งใจปฏิบัติไม่มีสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าใจที่ได้รับการอบรมแล้วนะถ้าไม่อบรมมันก็เป็นสูงทั้งท่อนสูงทั้งท่อนไม่จะเป็นโทษแต่หัวใจของคนเป็นสูงทั้งท่อนเป็นพี่เป็นไปแก่ตัวเองและสังคมไม่น้อยปฏิบัติแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตัวและสังคมไม่มีประมาณดังพระพุทธเจ้าสาวกท่านทำประโยชน์ได้มากเท่าไรนั่นแหละการฝึกหัดอบรมจิตใจก็จากความสูงมาก็เป็นธรรมทั้งแท่งเรียกว่าธรรมชาติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรอาระทินพอให้พอละสายแล้วจะก้าวมองยัง
1: หล
0: ว
1: งพ่อเจ้าขาบูชาคำหลวงพ่อที่เทศเมื่อกี้ 3,000 บาทนะเจ้าคะที่เทศเล่าเรื่องแม่ชีแก้วให้ฟังเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในการปฏิบัติธรรมต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะคะคุณหมออมรามลีลาเคยสอนหนูเมื่อ10ปีกว่าที่แล้วมาว่าหลวงตาบอกให้ทำอะไรทำตามนั้นนะอย่าดื้อเพราะท่านรู้อะไรลึกซึ้งกว่าพวกเราค่ะอันนี้คุณหมอคุณเมธทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่รอวันรับเธอวันเกิด 1,000 คณะผู้ร่วมบุญทำบุญให้อีก500เป็น 1,500 หมอสุเมธดาราประเสริฐคุณนะคะนี่เป็นประทายข้าวครั้งที่5 10,000 บาทเจ้าค่ะ
0: พอใจดีใจพอแล้ว
2: ล
0: ู
2: กก็ต้องสวยไหว 7,000 เจ
3: ้
2: าค
3: ่
2: ะ
3: พร้อมครอบครัว
2: ครอบครัวถวาย 7,000 เจ้าค่ะ
3: ตัวเองพร้อมครอบครัวถวาย 7,000 บาท
0: โอ้ก็จะได้ใช้พอแล้วพอไปแล้ว9โมงแล้วอิทธิตังปฏิตังลมหางที่ประเมวสมิจตุตาเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสัิจังพุทธาปจายโนสัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังหูเรียกเปลี่ยนตอนให้พรตอนเช้าก่อนจังหันหูมันอู้อยู่เนี่ยยังลั่นอยู่นี่ที่นี่ตอนให้พรคราวนี้มันลั่นอยู่ทางนี้มันเปลี่ยนหูกันนี่มันลั่นทางนี้มาเนี่ยมาเลยเนี่ยเนี่ยปล่อยแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออเออเออเออรอรอรอรอรอร
4: อรอรอรอรอรอรอรอรอร
0: อรอรอรอรอรอรอรอรอร
4: อร
0: ทองได้14กิโลไม่ใช่เหรอเราไม่ลืมนะทองถวายทอง14กิโลเนี่ยคนนี้แหละคนถวายแสนนี่นะพอใจพอใจถวายทอง14กิโลแล้วที่จะไปละแล้ว
3: แล้วกอง500แดงคุ้มเก้า500ยอดตะกี้พันหนึ่งร้อยครับ
1: หลวงพ่อเจ้าขาหนูทำบุญเพิ่มอีก 2,000 เจ้าค่ะถวายเพ
0: ิ่
1: มอ
0: ี
1: ก
0: 2,000
1: เป็น 5,000 ค่ะที
0: ่
1: เทศเม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: เจ้าค
0: ่ะเออๆๆเข้าชาติอย่างนี้แหละมาเลยเนื้อๆๆเข้าชาตินี่นะเนื้อนะโตโตโตนั่นไปแล้วอันนั้นไอ้เหาะใส่เครื่องบินมาเรียกไอ้เหาะชื่อมันชื่อไอ้เหาะใส่เครื่องบินมาเขาใส่เครื่องบินมาจากชลบุรีมาลงไอ้นี่มาโดยรถนี่มาจากชลบุรีเหมือนกันอันนี้เขาอะไรนะเอาไปไปดูไป แน่แน่นี่ไอ้หอมันขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยไอ้เลยชื่อมันไอ้หออันนั้นไอ้เหินขึ้นรถมาตัวนั้นไอ้นี่ไอ้หออันนั้นไอ้เหินไอ้นี่เดินดินเนี่ยไปละนี่เราไปละไปละไปละแล้วเอาเก็บละ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าจากแร่ธาตุเป็นแร่ธรรมในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงดังเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวโซจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโปรดปัญญวัคคีย์และสาวกขอเชิญรับฟังครับ
1: หญิงก็30ชายก็30รวมกันเป็น

นี้หญิงแพทย์สยาเอาไปมันบ่มีคดพันกันผู้ชาย30ผู้นี้ผู้หญิง29เลยเสียหญิงแพทย์สยาผู้หนึ่งไปมันสั่นถึงขโมยไปหอดไล่ชายแล้วพากันเตรียมเครื่องเตรียมตัวกษัตริย์ออกไปนุ่งเครื่องขาวฟ้าเที่ยวดูไล่ฝ้ายหญิงนั้นมันไปไปมาม่ามันลบมาเอาเครื่องเตรียมตัวนี้ไปหมดก็เลยว่ามีอันที่แก้งเครื่องเตรียมตัวกับเขาเมื่อแล้วก็ตามหาไปพบพระพุทธเจ้าไปถามพระองค์ว่าท่านเดินมาจะพุ่นเห็นผู้หญิงถือเครื่องหลายๆกายอาคารกายไปไหมกายทานไปไหมพระองค์พันว่าตอบคำนั้นพระองค์พันถามเครื่องว่าหาหญิงดีหรือหาตัวดีพระว่าจริงสิพวกนั้นพันมีวาสนาพันตอบถูกก็หาตัวนั่นแหละดีนั่นสิล่ะเราสั่งสั่นเหนียวหูสั่งใจสั่งเราสิเสร็จพิซซ่าหาตัวคนเลยเสร็เรื่องหาตัวยังกล่าวแล้วหาให้รู้จักตัวของตัวว่าบนไหนมันดีบนไหนมันบ่ดีใครก็ถือว่าตัวดีๆแล้วหาดีแม่งเบิ่งกันอ่ะมันจะมีจักอย่างหรือบ่มีเลยหรือมันสิมีเป็นจะดีทั้งหมดนี่สำหรับเล่าผู้ที่ได้รับคำสอนพระองค์ว่าเป็นธรรมของเล่าว่าเล่าว่าอยู่แล้วว่าสวากขาโตภควาตาธรรมโมเล่าขวาแล้วธรรมโมว่าธรรมสวากขาโตทรงก้าวเลยดีสันติที่โกผู้ใดปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมของพระองค์เองว่าแม่นไผสิมาสอนอีกอย่างพระองค์ปฏิบัติท่านก็รู้เองเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนพระองค์ก็รู้เองถึงจะมีผู้สอนก็แต่ว่าเชี่ยนจะเปลี่ยนให้ไม่ยากเท่านั้นว่าแม่นสิเอาธรรมให้ผู้ใดให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้ผู้นั้นต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนยังกินเขาไผกินท่านกันบ่ได้หรือนอนไปที่นอนแก้งกันบ่ได้เหมือนอย่างนั้นนี่ละจังว่าเมื่อพวกปัญญาพัฒนาที่สอบว่าหาตนนาดีโค้งก็เทศหาตนว่าของปฏิปุณมันเป็นตัวดอกผมต้นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเนี่ยรับใจใส่ปอดกระดูกกระเดี่ยวมันหมดเป็นปฏิปุณมันจะเป็นตัวอะไรอย่างไรใครยังอยากได้ของปฏิปุณมากกอดมัดจิ้งมัดเหยียดมัดทิ้งมันโมนี่นี่จะเกลียดแท้ที่จริงมันเต็มเล่าอยู่เลยอะเล่าเพราะว่าเล่าบนพวกโมนี่ปฏิปุณว่าจะงามว่าจะดีขันมาที่จะหน้าหางามมองเราบ่เห็นนี่แค่ไรเลยการที่จะรู้ว่าง่ามหรือบ่ง่ามที่จะหน้าน่ะนะเล่าต้องเลิกเอามากินเบิ้งผมคนเล็บฟันหนังสิกินได้หรือไม่ตลอดน้ำหมูน้ำลายเนื้อไข่สิกินได้หรือไม่มันยังที่ยังที่หูจักว่าตัวเป็นปฏิกูลแท้และเป็นของปูนกันยิ่งหลายแล้วแต่ของตัวก็ยังบอกบอกกล้ากินได้แล้วเราจีว่ายังไงยังจีว่าตัวง่ามบนไหนเดี๋ยวความปฏิกูลที่มาเป็นตัวมันก็เป็นไปบ่ได้ละใครที่อยากได้มันมีอยู่ก็ยังเกลียดอยู่แล้วถ้ามาดอกมากก็บ่ได้เอาไว้มีแค่ล้างสิน้ำหมูกน้ำลายจะมีแค่ทมสิเสร็จให้มันเกลี้ยงปากดังจมูกบ่มันดอกเสร็จหอยมันมีสิก็พอเกลียดมันเนี่ยเมื่อใกล้มันดอกเป็นปฏิกูลก็เป็นว่าอาบน้ำล้างสาสางยังมีสบู่สูสมิดให้มันออกปฏิกูลเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะจังว่าขันธ์ 3มันสะอาดไผสิเป็นไผสิเสร็จที่ล่างก็เอาไว้ให้มันติดตัวคือจังแล้วได้ดอกไม้มาทัดได้แป้งหอมมาทาแล้วก็ยังเฮ็ดกันแดกก็ว่ามันดีบัด
ทั้งตัวออกจังบ่เฮ็ดเอาเป็นแป้งผ้าจะเสียนําบกไล่จังบ่ทันนี่สิง่ายสิใครออกจังมาบ่เอาผ้าผ่าผ้าแท้ไปจังซี่ให้มันติดไปให้มันงามไปจังซั่นมันเป็นปฏิกูลเนี่ยคันพิจารณาจังซี่คันบ่พิจารณาสิบ่เห็นดอกแล้วเท่านั้นล่ะได้ยินแต่ชื่อมันปฏิกูลปฏิกูลอยู่หั่นล่ะยังว่าสันติทิโกผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นธรรมของพระองค์เองผู้ที่จะนั่งสิเรียกว่าผู้ปฏิบัติบ่แม่นสิเฮ็ดอย่างอื่นก็เป็นปฏิบัติยังได้ว่าว่ามันบ่มีปฏิบัติระหว่างอยู่นะโลบอที่จะนั่งนี่จะอยู่อยู่ซื่อๆพระพาดีเน่นก็ได้หลุดยังซื่อๆเสียๆเล่นๆนั่งๆนอนๆอยู่ซื่อแต่ว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติก็ยังว่าอย่างถึงปุตถึงแม่เขาไม่ที่ก็อย่างนั้นถึงอาจถึงโยมก็อย่างนั้นมันเราบกบกองให้มันเห็นตามขั้นตอนพระพุทธเจ้าลงไปได้เนี่ยว่ามันไปเห็นทั้งสั้นนั่งกับโบเป็นผู้ได้มาจิตเห็นขั้นของพระองค์แล้วเพราะตัวโบเป็นผู้ปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้เองได้ยังไงเนี่ยนี่ละกันหากว่าโบรู้เองเรากับผลมันจะได้ยังไงอาการดีโผล่มันได้รับผลบ่มีการพิจารณาย่ำใดรู้แก้มย่ำใดได้รับผลย่ำนั้นบ่เหมือนกับเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำเฮ็ดเดือนนี้ไปได้เดือนหน้าเฮ็ดงานเฮ็ดการปลูกมะเขือมะแตงปลูกที่นี่เขาโคตรเฉลี่ยไปได้กินเดือนหน้าบ่แม่นเฮ็ดลงเวลาใดเฮ็ดได้ผลเลยนานาเฮ็ดทำได้รับความชื่นบานเย็นอยากกินลงเวลานั้นเนี่ยก็บ่เฮ็ดนั่นก็สิได้รับความชื่นบานและอยากกินยังไงฮะเนี่ยคำพองกล่าวไว้เลยดีเลยก็ดีว่ามันดีว่ากล่าวยังเขากล่าวในหนังสือเด็กเรียนตามแบบไม่ใช่อย่างนั้นกล่าวโดยความมันเป็นแล้วยังปฏิกูลนั่นเสียมันเป็นแล้วของกล่าวตามมันเป็นแล้วนั้นก็ยังว่ามันดีว่ามันกล่าวผิดกล่าวดีกล่าวถูกก็มันเป็นแล้วก็ว่าให้มันตามมันเป็นแล้วผลบ่เลยบ่ว่ามันเป็นซ้ำแล้วเราว่าจนแต่ดีๆที่ว่าพูดอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างเงี้ยมันออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าเสียจังซั่นแล้วที่ว่าเราเสียจังได๋เสียเราบ่ให้บ่เห็นคำสอนพระองค์สักอย่างเดียวยังไปเห็นคำโลกโลกทุกคำเพิ่นว่าปฏิคุณหรือว่าเห็นดีๆแล้วเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เพราะว่าหมู่ของพระองค์เพราะว่าหมู่ยังไงแล้วมาบ่เห็นตามพระองค์สักอย่างเดียวแล้วมาไปเห็นตามพระองค์มันไม่แม่นมูเลยเนี่ยมูเดียร์ละขีดละดีจังเสียเห็นไปตามโลกโลกจังสันโลกมันก็เป็นเดียร์ละขีดตัวนั้นเนี่ยนี่ละจังว่าสิว่าท่านของพระองค์กล่าวเลยดีกล่าวถูกเพราะมันเป็นแล้วพระองค์กล่าวตามมันเป็นถูกจังทุกอย่างจะพูดถึงความเหนื่อยความทุกข์จังเสียมันก็มีอยู่แล้วพระองค์ก็ตามก้าวตามความมันมีอยู่แล้วให้เขารู้เท่านั้นพอเราบ่รู้เราจะดีๆอยู่เดียวเราจะรู้เล่าอยู่เนี่ยมันไม่เป็นอัตตาสระอัตตาตัวตนมันเป็นอาสระคือความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนมันในมืดมนตัวเนี่ยอาสระนั่นเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องดองใจให้มันเมาให้มันมืดมันมนเหมือนกับว่าเราเอาเขาดองผักผักมันมีรสขมบ้างเคี้ยนบ้างบัดเอาเขาใส่เข้าไปเราสมทั้งหมดมันถูกต้องด้วยเขาฉันใดเมื่อเราเป็นผู้มีดองด้วยความว่าถึกตัวว่ามันตัวว่ามันตนว่ามันเล่าว่าดีมันกระดองหัวใจแล้วให้มันเมาไปตามเรื่องว่าระหว่างมีว่าเล่าไปเสียเขาจังหวะอัตตาแต่ว่าตนสวะมันความถือตัวตนเป็นอาสวะอันไงตู่ที่กว่าอาสวะอื่นว่างบ่ได้ดีไฟไหม้บ้านไหม้เฮือนยังกินได้ของเงินทองบัดตัวกินบ่ได้ดีเอาแลนหนีเนี่ยตกน้ำตกตาเสียลมเสียจมนี่เสียของยังกินได้แต่ขอให้ตัวหลอดก็เป็นการดีเนี่ยยังว่าตัวนี่มันสำคัญมากล่ะเป็นของที่ถือมากก็ของก็นั่นก็ซ่อมทีเดียวล่ะก็สิ้นอินเลยยังว่ามันเป็นเครื่องดองเขาใจตัวอยู่ความถือเสีย
แล้วให้มืดมนต์อยู่ซั่นล่ะมันเป็นอาสระมันเหมือนกับสนิมเกิดทับเล็กบ่ให้เห็นเล็กซะหมดนี่จะสนิมยังเฮ้อจังซี่ผลที่สุดเล็กก็เลยสิสนิมกัดแล้วฉะนั้นใช้งานบ่ได้อันนี้ใจเราก็ใช้สักงานบ่ได้ล่ะอันเนี้ยมันเกิดอาสระเหมือนกับสนิมมันออกอาจับมันอันทับถมในมันเป็นเส้นหมดจังซั่นมันก็ได้แค่ล้างแต่ล้างดูจะสั่นแล้วเด็กจะพุกจะอ้างดูสั่นแล้วมันบ่ได้ความเบิกความบานก็เสียแล้วนี่มันเป็นจังซี่อย่างว่าเราสิว่าเราซื้อสัตว์ซื้อของมากกว่าเรามันบ่แม่นแล้วไปคิดเบิ่งหาไส้ใหม่บ่ตกเพื่อนบ่จังซี่อาตกน้ำบ่มันกินได้ตัวเราสิบ่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดโรคเกิดไข้หรือหากว่าเกิดผู้ใดก็ได้มูใหญ่เขามาปนมาแย่งเอาของของเรากินได้บ่ยอมตายตัวเราต้องเอาออกให้แก่ผู้ใดค่อยไข้จนได้ตัวบ่ยอมหันพอแพทย์ก็ชิงได้ทั้งหมดความที่ถืออย่างนี้แล้วว่าเป็นอัตตาสวะเนี่ยเป็นอาสวะเครื่องดองหัวใจอยู่ของพระองค์จะไม่มาเทศเพิกออกแล้วเนี่ยเทศคัดเทศเก่าออกให้เห็นอสุภามันเป็นอสุภาให้เห็นมันเป็นเครื่องฟอกความถือว่าเล่าว่าดีให้มันขาดออกไปเทศนาเลี่ยนทุกตามมันนี่อยู่ให้เรารู้ให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟอกใจของเล่าว่าดีมันมืดมนด้วยอาสวะมันห่อหุ่มยันออกให้มันบางให้มันแก่มันใสขึ้นมาเนี่ยพระพองก็เป็นขี้ตันเพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นบ่ได้รู้เลยเรื่องว่าเพิ่นสิเจ้าออกบรรพชาแต่ว่าด้วยวาสนาจังนี้นิมิตทั้งสามมาปรากฏให้เพิ่นได้เห็นบันดาลให้เพิ่นได้เห็นมีเวทั้งสามคือคนชราหนึ่งคนแก่คนชราหนึ่งคนเขาโรคข้าพยาธิหนึ่งคนตายหนึ่งให้เพิ่นเดือดร้อนจะมานึกหาทางที่จะออกจากของสามอย่างอย่าจะออกยังไงเนี่ยที่ไปเชิญไผ่ให้ไผ่ช่วยรักกันได้ไผ่ก็เป็นยุคประจำทุกคนทุกคนเล่ากับผู้นึงอยู่เขาพมาเล่าเป็นกษัตริย์ว่าเป็นที่เพิงแล้วเอาอย่างให้เขาเพิงล่ะเล่าก็เป็นยังเขาอยู่เลยแก่เจ็บตายยังได้มันว่านี่แก่ได้แล้วเพราะตัวกับเป็นผู้หนึ่งผู้เป็นเมื่อพองเห็นสิ่งใดยังได้ร้อนใจเพิ่นมากเกี่ยวว่าร้อนนี่ละไทยเป็นว่าตามกษัตริย์แต่จริงก็ร้อนใจนี่ละมากเลยบ่เข้าใจในสิ่งของในปราสาทล่ะสมองเคลื่อนเด็ดไหนสีนั่งนักสนมยังสักอย่างพอพออยู่ยากพ่อปันกันกับบุคคลผู้เห็นเราหลาดจะสีหรือเสือเขามาถึงตัวแล้วหรือถึงปวกประโยชน์ยากและถึงประสาทแล้วถ้าขืนอยู่มันก็สิกัดนั่นล่ะนี่จังจะสีเล่นเหนียวตลอดนั่นล่ะมันจังสีคนก็เห็นอย่างนี้ชั้นใดพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นบ่มีวันสิเพิ่งบ่มีวันสิอาศัยได้แล้วโรคสามอย่างนี่เป็นโรคผมมีไข้แก่ได้แก่ชราเกิดโรคข้าวพยาธิตายไม่ไข้แก่ได้ยังเห็นเศษบรรพชามาหวานสิแต่ใส่จริงเพิ่นเคยได้ปฏิบัติมาจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่งได้บวชด้วยมาบันดาลแต่หากว่าเพิ่นเอาเป็นพระสูตรว่าเห็นเศษบรรพชามาปรากฏคือเพิ่นนักบวชแกบุญไปเห็นไหมแกก็บุญไปเห็นคนแกน่ะคนเจ็บป่วยไข้ก็บุญไปเห็นคนตายก็บุญไปเห็นตามว่าพระนักเทวดามานิมิตให้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยความทุกข์ทุกขมรรคเพราะพระราชบิดาได้รับคำสั่งอันค่ายของหมอว่าคันออกบวช
้าขันยุได้คารวะจะได้เห็นพระเจ้าจักรพรรดิชีสดิษจะได้มาช่วยหรือสมผู้สดิษจะได้มาช่วยขนอกบรรพชาจะได้เป็นศาสดาอยู่ในโลกพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพ่อบ่อยากให้ออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากเห็นพ่อได้ยินก็คือว่าจักรพรรดิจักรพรรดิบ่เห็นอยากเห็นลูกเป็นทั้งที่ละยังได้เตรียมท่ารักษาเลยซะว่าให้คนเฒ่าคนแก่กว่าราชบุตรตัวเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วเขาไปให้เห็นด้วยถึงจะเสด็จไปที่ไหนก็ป้องนี่พวกตำรวจเรียกว่าราชบุรุษไปประกาศให้คนหลบเขาแก่หลบไปว่าให้ยิ้มข้างหรือให้ยุ่มแผนให้เห็นต้องซ่อนตัวว่าจริงรักษายังไม่ได้เห็นจักเสียท่านไปเห็นในเวลานั้นล่ะวาสนาแกสิดอกบวชนั่นล่ะเพิ่นสามารถให้คุณนะว่าจังซี่ในแบบเพิ่นกล่าวนั่นถ้าจริงนั่นน่ะเพิ่นพิจารณาแล้วตัวเพิ่นนั่นล่ะพอเพิ่นมีวาสนาหรือพิจารณาอยู่ตั้งแต่ฝ่าหลังเป็นพระพระเจกับพระนั่นแล้วก็เป็นพระสงฆ์กับพระนั่นเป็นพระขาวกับพระนั่นปฏิบัติเห็นนั่นจังล่ะความรู้คนได้สะสมมาในใจคนที่จะน่าอีกเห็นนี่อย่างที่ว่าเมื่อคนที่ออกนั่งรักขนมควักบันเล่นท่านเพ่งขัดข้อนตะโก้ใหม่โปรงนั่นหนูนิดดีว่าเห็นพระองค์นั่นแล้วตื่นขึ้นอันพระองค์นั่นควักนั่งรักขนมผ่านนั่นนั่นว่าเป็นเมาเม่นเมือดขึ้นท่านบ่ได้แต่การนั่งขันพระองค์บ่ตื่นแล้วก็บ่ต้องนอนบัดนี้เลยท่านบ่ไหวเลยได้นอนครับนอนเลยนอนนะเว้ยเกยกายกันจมปากนำไล่เหนื่อยว่าท่านพวกนั่งนักสนมนั่งประคมบันเล่งสารพัดเป็นไปต่างๆกัดฟันยำปากกับนั่นว่าท่านคนตื่นขึ้นมาคนหล่นเล่าโวยปราสาทีดิษแท้ๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนบ่ทันตายนั่นล่ะเพิ่นว่ามันเป็นยังคนตายเป็นเพียงปราสาทเพิ่นเรียกว่าเป็นปราสาทีดิษเราอยู่บ่ได้หรอกเนี่ยคนเลยไปซะแห้งเป็นพบเพิ่มให้เพิ่นร้อนใจใหญ่ฮั่นนี่จักก่อนก็ยังมีฟังอะไรอยู่บ้างพวกไหนสีเลยนั่งรับสนมอ่ะบาดนี้บ่มีห่วงคอยเด็กจนไปลูกขึ้นได้อย่างนั้นก็พอคนที่จะหน้ามาก่อนอยู่แล้วท่านมาเห็นหลักฐานขึ้นสอบอันเนี่ยพวกนั่งรักสนมพวกบันเล่งบำรุงบำเลิกคนเลี้ยงให้คนนั่นท่านมาเปลี่ยนสิ่งนี่ละอันทาหากว่าบัดนี้ที่จะหน้าเราก็ย่างพวกเราก็สิ่งนั้นลำคาญที่ซื้อหันแล้วอย่างนี้เสียงกัดตั้นเด็กเกี่ยวปากเอาปากจุดปากจุดจุดจับจับเห็นน้ำไหลเหนื่อยก็ถือว่าโอ้หนักเกียรติเฉพาะปนันหนึ่งว่าพ่อเฝ้าสิ่งนี้จับพระสารเราจะมือว่าจับที่ยูที่อาศัยหลอกยังพอเข้ากับบกการบกเฝ้าสิ่งจับนี้จะปานจะซ่องเหลวเนี่ยอันนั้นเพิ่นหนีบ่มีห่วงเลยพอเพิ่นเคยดีที่จะหน้าจังหวะว่าพูดถึงเห็นคนแก่ก็ตามเพิ่นที่จะหน้าเพิ่นนั่นแหละเห็นคนเขาขยันโรคฆ่าและตายคนที่จะหน้าคนอะไรเพิ่นลูกจึงได้นี่พูดตามพระปรมัตถ์ว่าแม่นพูดเป็นพระสูตรเป็นพุทธาธิษฐานเนี่ยเราพูดเป็นธรรมาธิษฐานนี่ละเล่าไปถึงยังเพิ่นโง่ว่านี่ยังมีเม็ดไปเพิ่นเห็นไปดูถูกคนนั้นกับบ่แม่นนั่นเอาเพิ่นก็เป็นผู้จนมาเป็นศาสดาเป็นผู้ว่างศาสนาสอนของเฮาอยู่เพิ่นสิมีแนวมาเปลี่ยนยังไงเพิ่นต้องลูกคือไม่เพิ่นบันดาลลูกคือแบบนี้เนี่ยนี่ละ
เหตุนั้นยังไม่ว่าพระองค์ต้องพิจารณาว่ามีเพิ่นสิไปรู้เองดอกอย่างพวกเราผู้อยากพ้นทุกข์เราก็พิจารณาอย่างพระองค์นั่นแล้วแต่พระองค์ว่าผู้บริบูรณ์มีวาสนาแท้ๆก็ยังได้พิจารณาน่ะเพิ่นจึงได้รู้ได้อันนี้เราบ่มีวาสนาพอพระองค์แล้วเฮาสิไปนั่งๆนอนๆให้มันวาสนาพุทธขึ้นให้เห็นความปฏิกูลขึ้นในใจขึ้นเห็นความเป็นโลกเป็นไพ่ทุกข์ยากเงยหิวขึ้นมันบ่เห็นเด้อล่ะนี่จะดีทัดมันลงอยู่สิแล้วเมื่อมนต์อนตการนี่สิล่ะนี่เหตุนี้จังว่าย่างตัวข้าพเจ้าเดินยังกรมจะสัญจะหันแล้วบ่ายหาโมกยังเศร้าพออยากติดทุกข์มันบ่เห็นเนี่ยไปจังได๋ล่ะเดินมันก็เหนื่อยได้เด้มันสิบ่เห็นจังได๋เนี่ยถ้าเห็นทุกข์ก็ละบ่เนี่ยล่ะถ้าทุกข์ใหญ่เนี่ยมันหลายขึ้นก็ตายนั่นแหละตายมันอยู่ฝ่ายอันนี้เราถ้าตายบ่ดีก็ถามเจ้าของสิผลนี้สุดก็ยังว่าบ่ท่านพอตายก็มันบ่ท่านถึงตายหาบ่เศร้าก็จะว่าเดินไปซั่นล่ะจนเซ่ก็มีนั่นล่ะก็บอกว่าเอ้ยเซ่ก็เคยทํางานเซ่อยู่ดอกไถหน้าแห้งเซ่ดูเหมือนก่อนสิไถมื้อนี้หยังแห้งเซ่ดูพอล้มคุณอันนี้มิจะเสียซื่อๆบ่ได้ถึงว่าสิล้มว่ะเด้อไปเดินไปซื่อแล้วผลที่สุดก็เห็นขึ้นมากกับแม่นบ่ล่ะเนี่ยพอว่าทุกข์ๆมันอยู่ในตัวบ่แม่นอยู่ในดินดอกบ่แม่นอยู่ในเดินดอกมันอยู่ในตัวคันตัวบ่มีทุกข์แล้วมันบ่เกิดดอกแค่เดินนี่มันมีแล้วมันก็เกิดขึ้นซื่อๆล่ะมันหักเกิดได้เห็นนี่เสียหรือบ่เสียแม่นหรือบ่แม่นพระองค์ว่าทุกข์ๆพระองค์สิว่าผลที่สุดมันก็ว่าแม่นนั่นล่ะมันสิเกินแล้วทรมานมันจังได๋เนี่ยเพราะมันเห็นอยู่แล้วมันสิบ่ปราบแม่นจังได๋เนี่ยเนี่ยจังซี่ล่ะเห็นนั่นจังว่าเดินอยู่จังซี่มันบ่สิล่ะซึ่งมันได้มีสิ8วันคือมันจะฮอดเดือน6เพิ่นท่านหลวงพ่อจะแนะมันเพิ่นฝ่ายออกมาเลยเลยออกมาแต่เป็นป่วยกำดอกมากก็เลยออกป่วยเลยเป็นไข่ซึมบวมไข่ก็เป็นดีซ้ำดังได้เห็นตัวมันจ่อยข้ามเบิ้งกระดูกข้างกระดูกยังนับเบิ้งมันเท่าไรแท้ๆแต่ก่อนก็บ่เห็นแล้วเพิ่นว่าเท่านั้นเท่านี้มันบ่เคยได้ยินแบบว่าหลายเนี่ยก็เลยนับเอาผลที่สุดก็รู้ได้ว่าดูคิดข้อมันดูกลางมันนับจะดูมาบนเอวคิ้วมันก็บ่มีดูแล้วล่ะมันมีดูมานับมาได้คิดยังขังเลยคิด2คิด3กระดูกอัดดูไผปลาจังซี่ล่ะอันเนี้ยกะคักกะเอ็ดเอ้ยเราก็เคยเห็นหมาตายแห้งมันกินหรือมันเน่าจังแต่กระดูกจังห่างเราสิว่าหมาห้ามบ่อันนี้เราก็มีแต่หนังตัวเนี่ยมันห่มห่อกับเนื้อกับเครื่องกระดูกก็คือเป็นกระดูกหมาเนี่ยเราคิดว่างามบนใดเนี่ยนี่มันบ่มีเนื้อและหนังหลุดออกที่สีดอกมันห่อไว้คือว่ามันงามมันบ่งามคันเบิ่งกระดูกจะห่างจังซั่นมันสิมีงามหยังหัวก็ติดอยู่ที่คือบ่แม่นมันไปต่อกันกินดูดูกับเป็นป้องๆนี่หนังมันมีสิ่งเนาะหลักหลักเรื่องไว้ที่เสืออ่ะบ่เป็นดูกเดียวถ้าดูกเดียวมันเดียวบ่ได้เดียวมันกลมไว้บ่ได้นะนี่มันเป็นกับท่อนท่อนกับพิจารณากันไปทีละคนที่สุดก็เห็นตัวบ่มีหลักฐานนะฮะเนี่ยบ่มีแกนสารว่าดีสักอย่างเนี่ยมันเห็นอีหลีทีละมันจึงสิเห็นได้ท่านพระองค์คันบ่เห็นอีหลีที่บ่เห็นเนี่ยนอกนั้นก็เมื่อมันเห็นจิตมันสบายได้มากนั่นทบล่องเสียงนางตัวนางบดทนจังจะมึนจะซ่าซ่าจะปวดจะขัดขาปวดแอวมึนจีนมึนขานางมันจังจะซีทุ่มควาดทอดเก้าคุ้มเก้าคุ้มคนสี่สามคนสี่สี่คนยังเศร้าที่จะหน้ามันท่านสงบจะได้

มันเงยขึ้นมาท่านเอามันเขียนออกไปที่กระหน้าเบิ่งกระดูกบ้างดูข้างดูหลังเบิ่งตับเบิ่งไส้เบิ่งไปหาบ้านเป็นสาระอันยังก็บ่มีอีกละรู้แล้วก็ไปรู้อีกเบิ่งมันจนว่ามันเงยที่กระหน้าครับพระครับมันร่วงว่างมันหัดว่างมันเอามันก็ว่างได้บ้างมันว่างบ่ไรก็มีเอาวดเอาบ้างก็มีเอาทนไปเอาขันจีใส่ไปดีหรอกมันเนื่อยปูกก็ได้ใส่ขันจีปารมีตัวเนี่ยมันก็เป็นบุญตัวอดเนี่ยเราจิตว่าของเลี้ยวบอกให้มันได้ขึ้นได้หลายนั่นพอขันจีบารมีเนี่ยสุนาว่าขันจีปรมัตถาปารมีสัพโนอิทิปิโสภะวะแล้วอิทิปิแล้วก็อนุตตรโลอันนี้เป็นว่าอิทิปิโสภะวะแล้วก็อิทิปิแล้วก็พุทโธอัตตโสภะวะบ่พุทธังสนังกัสสามิท่านว่าอยู่นั่นบอกว่าเนี่ยท่านว่าอัตตาอัตตาไม่ยังบุรุษว่าเป็นตัวนี่แล้วขันธ์4เพิ่นตัดจัดมาเป็นตัววิริยะเพิ่นจัดเป็นอนุตตโรเป็นของเลยเนี่ยนี่ล่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ได้โจระบัดดีใจเหรอได้รถเรียกว่าได้โจดอกเป็นบุญนั้นไงอย่างที่ล่ะโกรธเอานั่นก็หาทางที่จะหน้าให้มันว่างผลที่สุดมันก็ว่างไปเองพอความเหนื่อยมันทนหลายมันก็เลือดล้มมันก็ค่อยดันไปเองเว้อไปหายไปบางทีล่ะหรือหากว่าบ้านมันเจ็บมันปวดนั่นดันล้มมันดันมันดันแห้งมันก็ลั่นเองขวดหายไปเงาเงาเงาเงาไปบางทีล่ะหรือว่าดังบรรดุตัวมันดังปดนั่นสิไปหายไปเอาเป็นสาระจำได้ว่าคือทัดส่วนต้องการให้มันรู้จักทุกมันจึงสิอยู่ได้เนี่ยขันบ่สั้นมันอยู่บ่ได้หรอกความอยากยึดมันดันอยู่เนี่ยมันสิดันแห้งมันสิอยู่บ่ได้มันเห็นสิมามันเห็นนั่นสิไผมันก็เศร้าดอกยังไผไปเห็นมันไงไผก็บ่กล้าแบกดอกบ่กล้ายกว่ามันยกบ่ได้อันนี้เกี่ยวมันเห็นทุกข์หลายๆแล้วมันก็ตกลงว่ามันบ่เดือดร้อนใจนี่สบายละเล่าทีนี้มันเห็นขึ้นมาเอาสิล่ะเอาไปนี่นอกนั้นก็เว้นกันนะเดินกลมไปหอดที่โมกเจ้าเดินกันนั่งกันปุ่นไปหอดบายหาคือกันละเอาไปเอาเนี่ยมีขึ้นมาก็มีพัดขึ้นมาก็มีพิจารณามันซึ่งวดซึ่งสูซึ่งพิจารณาซึ่งเอามันหนีไปยังสี่ละเนี่ยมันก็เห็ดยังสี่แล้วเว้ยเห็ดอีหลีมันสี่ได้เนี่ยถึงพระองค์ก็เห็ดอีหลีเนี่ยพระนาบริบุญในวาสนาเขาก็บอกสันทำความเพียรบ่ได้นั่งเลยเขาบ่ได้นอนแต่จะนางก็เดินก็ยืนอยู่ที่ที่วันแล้วนะคุณพระพี่เพิ่นก็ยังบ่ได้มรรคผลนั่นแล้วนะบ่ต้องครบค่อยๆแล้วนั่นน่ะทุกข์ก็เกิดขึ้นจนท่านบ่ได้เพิ่นกำลังมากๆก็จนสลบแล้วล้มก็ขึ้นพระพี่สลบไปนั่นแหละพระอินทร์จังได้เอามรรคสมอกสวรรค์8ลูกเอายาทิพย์แฝกมาถวายให้พระองค์ได้ฉันน่ะได้เจริญอ่ะยังค่อยได้ขึ้นขึ้นมาได้นี่ท่านไปยินว่าเป็นเอาบักสมอมาเจ้าเว้ยและให้สันนี่ก็เพิ่นกับจิตสวรรค์นักโทษไปนั่นเดียวจะนี่หากว่าเพิ่นมีวาสนาไปยินลูกยุ่นว่าเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไปยินแค่แล้วอยากแจกสมอ8ลูกมาถวายเพิ่นสันน่ะนี่มันเป็นจังซี่นี่ล่ะบ่แม่นเพิ่นสิไปนั่งเอาพุทธะดอกเพิ่นให้ความเชื่อเอาพุทธะพระโมกขัลลาพระสารีบุตรก็อย่างนั้นพระองค์นั่งท่านความเพียรพระโมกขัลลาเก็บบ้านบริเวณด้านเดียวนางนี่
ครับยืนก็เดินพระสารีบุตรก็ตาไปอีกเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันยังได้มักได้ผลแล้วบ่ได้นอนเป็นเหตุนี่ล่ะยังไม่ว่าไผกับอาศัยความเพียรเนี่ยจังซั่นล่ะพระองค์ก็ได้ว่างคำสอนว่าวิริยะดุขมัจเจติอยู่เนี่ยหรือว่ายะเมเถระผู้ลิโซอยู่เนี่ยเป็นหลักไปอย่างที่ล่ะวิริยะดุขมัจเจติวิริยะก็เป็นวิริยะแปลว่าความเพียรดุขมัจเจติผู้ใดทุกข์จะได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยความเพียรทีเดียวล่ะบ่มีเพียรบ่มีทางเสียพ้นเลยล่ะทุกข์เนี่ยก็ได้อย่างที่เนี่ยนอนกับว่ายาเม่เสลาคุริโซกับคือการว่ายาเม่แปลว่าวายอยู่คือคนตกน้ำที่ไปอยู่นี่ต้องตายบ่ถึงฟังดอกต้องเป็นผู้วายควักอยู่ว่าได้ยุติยอนหากที่ถึงฟังจักเทียนความเหตุอยู่นั่นเนี่ยผลที่สุดก็ถึงจริงๆขันบ่มีอันตรายพวกปลาพวกที่ยังไม่ตัดไม่กินต้องถึงแน่ๆนี่ล่ะท่านก็ว่าเวงสีละอันนี้เราบ่มีเครียดอีหยังล่ะคันสิเดินโยกก็บ่เฮ็ดสินั่งสมาธิก็บ่มีมีแต่ว่าคนนั้นหลายๆกับนอนกับหลีนแน่ไสละหันนี่บ่ว่าตัวเป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเฮ็ดนี่จังว่ามาปีนี้เราก็ป่วยเราบ่ได้นั่งซะแล้วล่ะเราหักเบิ่งอยู่ไหวหลุดแห้งหายตัวเราเสมอเรายังมีนั่งอยู่ด้วยเนี่ยถ้าสัญญาหารแล้วเราก็ไปพักถ้าสี่โมงเศร้ากว่าเราตื่นแล้วก็นั่งภาวนาหลุดเราเดินบ่ได้มันเจ็บขาเราก็เอานั่งให้คิดร่วมออกคือยังเราเดินให้คิดร่วมเท่านั้นละนี่เราก็นั่งเถาะมันก็ร่วมได้ดอกก็เลยนั่งพอมันร่วมได้ไปนั่นสำคัญกับเจ้าบ่ายอีกหนึ่งโมงนั่งอีกบางทีละพอมันบ่ได้นั่นเข้าเดินเดินมันได้จังชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้มันได้เที่ยงว่าหยับชั่วโมงหรือชั่วโมงเท่านั้นมันเศร้าซะมันขัดขานอนกับมือแรงใส่สมัติสองกลุ่มแล้วก็บอท่านเถิงก็ดีดีว่าแล้วพระเรานั่งสมาธินอนนั่นออกมาหาหมูหาหมูที่ศึกษาธรรมะไปศึกษาได้ถ้าโน่นนี่ก็นวดเทียนนวดยังขี้โมงพระขี้ทุ่มเข้าไปเอาเตรียมนั่งอยู่ป่ะยังคอยนอนเฮ็ดยุ่งที่แล้วบ่ได้เศร้าหลานเฮ็ดสงบอีหลีเนี่ยอันความที่พิจารณาอยู่ธรรมดานางนางนอนพิจารณาอยู่นางก็พิจารณานอนก็พิจารณาตามที่ดูแล้วก็ธรรมดาคนได้ทรัพย์เมื่อหากได้ทรัพย์แล้วสิไปถึงบ่อนมันได้บ่อนหาได้สิได้บ่อนได้มันบ่มีดอกล่ะมันต้องบ่นได้ได้ก็เฮ็ดบ่ทันล่ะหาบ่ทันนั่นล่ะให้มันได้ขึ้นหลายๆอันนี้เราก็อาศัยความเพียรมันได้ความรู้มันได้ความเย็นใจแล้วเราไปถึงความเพียรแล้วสิเอาหยังน่ะอันนี้ให้มาเย็นใจให้มารู้ไปอยู่มันก็บ่ได้นั่นล่ะมันก็นี่เป็นสิฮ้อนขึ้นมาตนราคันตัดสินน่ะพระองค์ว่าอยู่แล้วว่าอัจฉาปรมามันตามันตาแปลว่ามันมันของอัตถิลิมของมันโดยได้แก่ความบ่มันเลยได้แก่ความบ่มันจมบ่มันท้องเป็นสนิมบ่มีมาจะอื่นเป็นมาเป็นสนิมของมันผู้ใดได้มันแล้วคันบ่มันจมทุกมันผู้นั้นก็สิลืมเป็นสนิมทับเลยควบคุมลืมนี่เพิ่นว่าจังซี่อันนี้ก็คือกันถ้าผู้ใดหาทรัพย์โดยเป็นผู้บ่เป็นผู้ไปหาอย่างที่ตัวใครได้หรอกที่ไปนั่งนั่งนอนนอนไหวบอนให้บอนหน้าบอนมันเกิดซับสี่สี่หรือขายได้เงินไปยุ่งได้กินกับพกเป็นปลาสี่สี่หรือขายได้เงินไปยุ่งได้กินกับพกเป็นปลาที่หมดเป็นเดียวมันก็ต้องไปเหตุการณ์หลักการนอน

ไปอยู่ถ้ำนั่นแหละมันเกินที่ไรไปป้าทิมหรือความรู้กับมืดมนขึ้นมานั่นเองว่ามีที่ใดเดียวเนรารู้จริงที่ละเดี๋ยวนั่นเจ้าละย่างที่คาถาเพิ่นได้เพิ่นว่าอะไรวุตุตัสสุวะอิสาวัตสังวะทิสามิอิสาเหมันสยินเหสุอิสีบารโรวะจินเตติอันตรายังมาพุทธัสสิทาราแต่ก่อนก็ไปทำความเพียรในโยออกพรรษาแล้วก็ปานีไปเรื่อยๆเพราะท่านเขาหลงหลอกไปเพียรดอกไปอายุวัดอื่นไปดวงไปดอนละละไปพูกไปเผาละละพอไปเดี๋ยวนี้มันหยาดยังคกมันยังฟาดขาฟาดแท้ขาให้มันเปียกหรือให้มันเกิดขั้นเกิดตุ้มมายาจะมาไปรอไปหอดเย็นยีกขังแรกยังค่อยไปเดี๋ยวนี้มันไปบ่ได้แค่แล้วล่ะอันใดกับนี่จะค้นจับค้นจองค้นถากถ้าถางเห็ดไผ่เห็ดหน้าบ่มีตามีดวงบันจิตเกิดก็เลยมาเน็ตเห็นซ่าเออวัดตัวกระตั้งใช้ตาดอกเว้ยเพิ่นว่าอิสาวัดสร้างวัดที่สร้างมีว่าอยู่ในพรรษาสามเดือนวัดที่สร้างนี่เนี่ยทีนี้อีสาเหมันก็ยิ่งเพสูเฉินเหมันก็เลยดูเนี่ยรูหนาวคนว่าให้ไปเที่ยววิเวกมันก็บ่ไปบ่ได้แล้วอันนี้ก็ปัดเจ้ากวาดป่าก็เลยอีสาเหมันก็ยิ่งเพสูกับวิเวกอยู่นี่ละอีสาวัดสร้างวัดที่สร้างมีวัดระดูฝนให้อยู่จำพรรษาสามเดือนให้วิเวกกับวิเวกอยู่กันสี่ละถึงจะเป็นคิดหันกันแล้วดูแล้วรู้ว่าเช็ดอยู่นี่ละก็ยังสี่เหรอคะเนี่ยฉันจะเป็นวัดฉันจะเลยดูรู้ผลเช็ดอยู่นี่ละมันดงเร็วเช็ดอยู่นี่ละก็เช็ดยังสี่เหรอจังว่าเดี๋ยวมันมาเก็บขาซะละฮะนี่เดินกลมลงไปแต่เสว่าสอนมูให้เดินมันมูก็ไม่เดินซะละเอ้าคะเนี่ยว่าเราจะปฏิบัติผลที่สุดก็ไม่เห็นไผมีกำลังซะเสียเลยฮะมัดท้าเลยฮะนี่จะละละเละเละเลี่ยนเลี่ยนหัวหัวคุยกันเนี่ยจะเป็นนักปราชญ์ใหญ่นั่งคุยกันมัดมือไปได้ขันหักให้ภาวนาเหตุบ่ได้เป็นแล้วให้ดูนั่งเสือให้ฟ้องเท็จบ่ได้คุยกันได้มัดมือนั่งคุยเมื่อเรื่องนั่งคุยเอาก็ได้บัดทิมนั่งฟ้องนั่งเสือนั่งฟ้องนั่งเสือบ่ได้ทีเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างบุญนั่นละเพิ่นว่าพญามารมันติดกันมันเป็นของให้ท่ำไปบ่ได้มันบันไดนี่บันดาบันดาลบันดลบันดาลใจให้เห็นเป็นของยากที่สุดอันข้างที่พ้นทุกข์เห็นนั่นพระองค์จะไม่ว่ายังอุเทศคาถาได้ยกไว้แล้วว่าเอกาจะล่างอาจีล่างผู้หาสยังเยคิดตังสนิเวศกันตีหมกกันตีมาละบันธนานะนั่นละเอ๊กาจะล่างอาสาลีล่างจิตมันบ่มีสาลีล่างกายดอกเอ๊กาจะล่างอาสาลีล่างอาสาลีล่างบ่มีสาลีล่างกายเอ๊กาจะล่างเอ๊กาแต่ว่าหนึ่งมันมีแต่มันผู้เดียวละเกี่ยวไปกลางคืนมันก็ไปบอกส่วนไปเลยสิคิดไปเอาแต่มันที่อยากไปเถอะเขาหลวงเขาป้าก็ไปสิ่งผู้คุณเขาก็ไปเขามันอะไรคิดไปลงน้ำลงบกก็ไปเขามันอะไรเอาสละนอนนั่งเขาบ้านเขาเมืองสื่อสื่อใกล้ใกล้สารพัดได้ได้เจ๊เสียหลักหลักซ้ำซ้ำลูกเสียงกินรถไปตาเพิดเอาแต่มันที่ไปผู้เดียวยืนกันล่ะขันติเขาป้าหรือที่เป็นผู้คุณเขามันนี่กายเออยันกันเลยยันอันตรายของกายคือเสือบ้างงูบ้างเสียงมันจะมากัดส่วนเอามูหรอวะนึกเอาไปส่วนเอาผู้นั้นนึกเอาไปส่วนเอาผู้นี้ไปด้วยที่ว่าพ่อคือแก่กันลุกขึ้นกันได้

0: าส่วนละขันแต่มันเราบ่มีส่วนไผไผเออเพราะมันบ่มีอันตรายมันบ่มีหยังเบียดเบียนมันได้มันเป็นของละเอียดมันจะไปเมื่อละบวมสิมันไปสิเขาผู้เขาตันอยู่ปันแบบมันเด็ดบุกเบิ่นหมุนคู่หมุนเขาไปได้เสียมันคิดไปพลาดเมื่อละบวมปั๊บก็เห็นเจ็บปวดก็เห็นเมื่อกัดเหนื่อยหิวใสจักเนียงมันกลับขึ้นมาซื้อกันหอดตัวปั๊บนี่มันเป็นยังสิยังว่ามันเราบ่หยาดยังเที่ยนเพราะมันบ่มีหยังสิเบียดเบียนมันได้มันละเอียดบาดหาไปโดยสายดอกมันจังนึกย่านจังว่ามาแล้วล่ะจังหาส่วนมู่ไปเพราะมันไปบ่ได้แต่มันหันออกไปไปจังว่าเอกาจะร่างจะละแต่ว่าเที่ยวเอกามันผู้เดียวเที่ยวอยู่บ่เศร้านี่ล่ะอาศัยร่างมันไม่มีร่างกายคู่หาสยังมันอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นธรรมมันอยู่ไปแล้วมันขึ้นมาดอกมันบ่หนีอีหลีดอกไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นผลที่สุดมันกะละวาไปทั่วเช่นว่าเล่าว่าภาวนาเล่าว่าเล่าว่าอนิจจังกายธาตุทั้งสี่เนี่ยอนัตตาลดไปว่าแต่เขาเป็นอนิจจังอนัตตาพระองค์ก็ได้เทศนาวางสันว่าอุปันดาวาทิขเวสถากัตตานังอนุปันดาวาสถากัตตานังทิสาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาว่าอย่างนี้ว่าอุปันดาวาทิขเวทิขเวก็ดูความติดอยู่ทั้งหลายอุปันดาวาเราเล่าเกิดขึ้นมาโลกมันทั้งเป็นนี้จริงที่เราบริมาแจงโลกขันมันเป็นอย่างขึ้นได้หรอกมันเป็นยุคก่อนเราแล้วเราขึ้นมาเห็นมันเป็นอย่างสี่อยู่เองยุคก่อนเราถึงสันละอนุปัตตวาถึงเอาตถาคตมันได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นยิ่งที่ถึงเอาแกตถาคตจะเข้าสู่นิพพานไปพอดีมันก็เป็นยิ่งที่มันก็เป็นไปอย่างอื่นดอกทีตาราซาธาตุมันเป็นธาตุธาตุธรรมานิอันธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิมตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐิตาธรรมนิยามตามันไปสมมติธรรมนิยามเนี่ยแปลว่านิยมไปสมมติเอาธาตุนั่นแหละว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นต้นไม้ผู้เขาเป็นผ่าเป็นแพทย์เป็นเงินเป็นทองเป็นธงเป็นหน้าดินดอนสารพัดว่าไปอันนั้นก็ธาตุทั้งหมดม้วนพ่นจากดินจากน้ำแล้วธาตุทั้งสี่นี่เหลืออันไปวาหลายๆนะเห็นนั่นจังที่จะหน้าเบิ่งเพิ่นว่าว่าพอดหนึ่งเสียแม่นหยังล่ะบ่แม่นพวกเขาหนึ่งขึ้นมาใส่พื้นมาเฮ็ดก่อขึ้นสิถ้าพวกนี้สิวางได้ล่ะฮะนี่มันพังลงก็สิว่าเป็นดินคือเก่านี่สิคนไปเห็ดไทยเห็ดหน้าไปขุดมันนะเนี่ยมันพังลงไปสิวางเลยสิวางพ่นพ่นอยู่เก่านี่สิมันเป็นของเที่ยงสิหรือหากว่าเป็นให้เป็นพื้นไห้พื้นหน้าเป็นพื้นไห้หน้าเนี่ยมันก็เป็นดินไห้หน้านั่นเดียวของขุดมันเดียวรวมแม่นดินอยู่ของเก่าขุดแล้วว่าเคยเป็นหยังว่าศูนย์ไปอยู่ของเก่าว่ามันเกิดอันนี้ท่านใดที่ว่าธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตาไปสมมุติเอาธาตุมันตั้งอยู่หั่นน่ะวาดไปสักพวกสะพดอัตตพุทธะพื้นธรรมนิยามตานิยมไปทับพัดผลที่สุดมันก็เป็นธาตุทั้งสี่อยู่บ่ไปเป็นหน้าเป็นหลังล่ะเหตุนั้นระหว่างต้นไม้ต้นไม้มันก็บ่ตอบระหว่างงัวบ่ก้อยมันก็บ่เห็นตอบจนที่สุดระหว่างแข้งระหว่างขาตีนมือเราก็บ่เห็นตอบเป็นแต่ระหว่างเอาว่าเมื่อเราอยู่โผล่อยู่ที่หรือนั่งอยู่กลางไปมันก็บอกไปตามหลักนิดทีนกันละนิ้วสั่นนิ้วไฟมันสั่นเนาะมันก็บอกสั่นมันก็บอกตอบตัวหักว่า นอกนั้นตัวกับฉันเสริมตัวกับสีเสียนว่าโอ้บ่งามเลยถ้ามันเงาคือกันว่าพระพุทธเจ้านิ้วมือเป็นเงาฆ่ากันคือสีงามเลยแม่นอกรู้สึกบ่งามก็แม่นตัวละนึกเอาอ่ะบนแม่นนิ้วมือมันสิว่าถ้าแม่นกูเงาฆ่ากันกูก็สีงามแล้วแม่นอกรู้สึกบ่งามมันบ่ว่าตัวหักนึกตัวหักหลงต้องคิดตัวฮะเนี่ยว่าตัวนั่นดีอันนี้บ่ดีตัวหักความกินพระตัวเราบ่มีผู้ใดมาก่อฟืนก่อไฟให้ตัวห้อนบ่มีผู้ใดมาก่อคุกก่อกวนรับอันเบียดเบียนให้ตัวห้อนตัวหักนึกตัวหักความคิดไม่ตัวเท่านี้เนี่ยผมเนี่ยสุดกระตัวปฏิบัติยากตลอดฮะ
1: โอ้ย
0: หาความสุขก็บ่มีตลอดโดนเพราะว่าเจ็บตัวเล็กก็เห็นได้ความสุขเพราะว่าอีกว่าตัวไปคิดไปให้เป็นยังสั้นนั่นแหละขันว่านี่จังกับไปว่าน้ำนู่นน้ำหลาเนี่ยว่าน้ำเหนือน้ำหนังว่าน้ำกระดูกกระเดียวน้ำซับน้ำใสอันนี้จังมันก็เป็นอยู่ของเก่าจีว่ามันเป็นอันนี้จังยังว่ามันก็ไม่เป็นยังว่าธรรมะทิฏฐิตาเป็นยังไงยังห้าสูงยิ่งมันเป็นอยู่ยังไงละตัวก็ว่าไปตามเรื่องของตัวบัดผู้ตัวว่าหรือว่าบ่แม่นฉันละว่าจะรู้ว่าจะดีไปว่าจะนึกอื่นนี่ล่ะอันเดียวคนว่าจิ้มควันไก่มังวงกระแมนโจรบ้านผู้ว่าหรือบ่เขาไปว่าให้มันเข้าคนไปว่าอันนี้มันว่าอีหยังคุณว่าลงไปมันก็ยุ่งสุดเก่าคนไปรู้ความจิตตัวว่ามันแมนว่าโจรู้แล้วรู้สังขารเพราะว่าโจรู้แล้วโจรู้ขาดรู้ขันรู้ขันหาเพราะว่าไปสิล่ะบัดผู้บัดบุญผู้ว่าอยู่หันผันบ่รู้มันจะเคลียเนี่ยอันธรรมดาคนยิ่งสัตว์ก็ดีหรือสีสัตว์มันบ่สืบเกิดมันจะได้มันสิตายจะได้มันสิเก็บแต่ว่าเจ้าหนูอื่นเห็นมันเก็บตัวมันเห็นได้สิเก็บได้ไอ้นี่ก็ดีมันจังว่าใช้มันทั้งเหนียวจังแบบคิดความรู้ขึ้นมาเหนียวถ้าเห็นอันไหนเอานั่นเป็นหลักจับเบิ้งจ่ออยู่หันยักอย่าว่ามันยักว่ามันเป็นไอ้จังสิมันเหมือนกันโอ้มันบ้างเป็นเครื่องหมายใจที่กลับขึ้นนี่แสงความรู้ออกมาสิ่งนั้นอยู่นี่เอ้านี่กูจีเป็นเครื่องหมายคันถากูบ่รู้กูจบบ่เบิ่งอีกแล้วกูสิชวนขึ้นอีกต้นของความรู้มันก็ต้นของรู้อยู่ในสิ่งเราเห็นอยู่นี่มันก็แม่นครอบตัวรู้หั่นล่ะกูสิชวนทั้งแสงขึ้นไปคันบ่เฮ็ดจังซี่บ่คิดสิจะเสียสิรู้บ่ต้องว่ารู้บ่รู้อันที่ไปยกหาคนหาเนี่ยไว้นี่จะเขาเก่าเราไปหรอกว่าเห็นยังสิกูอยากเห็นอีกกว่านี้เอาไปนึกเพ่งหาคนหาของเก่าเราไปเห็นสิเพราะว่าเฮ้ยกูเห็นไม่ดีจนเพราะว่าบัดเบิ่งเขาไปแล้วเพราะแม่ของเก่าแม่นี่มีของเก่าเราบ่แม่นตัวจิตจะเสียตัวลูกจักเสียเห็นนี่ยังลงตาอาจารย์เนี่ยมันเพิ่งกระพุกจักสิแต่ผมที่ซื้อกันแนะนำตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวให้ท่วนมาตามแสงมันเด้อบริษัทรู้สึกจักเสียได้ที่ไปค้นหาเพราะว่าทั้งที่กระเดียดยังพนายหิ้งเดี๋ยวจะแม่มาเขียนโมยืนสิสอนโมยืนสินี่ล่ะจะแม่เอาคิดเพ่งอันนั้นให้เห็นแสงมันสะท้อนว่ามันสว่างได้หนิมันจะไม่เห็นอันที่เราเบิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันบ่สว่างมันบ่มีเห็นดอกคือจังคนตาบอดนี่มันบ่บอดได้นี่มันตาดีอยู่ดิมันเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยแสงมันมาเห็นอยู่อันเราเบิ่งอยู่เนี่ยเราสิเคลื่อนเคลื่อนเอาแสงได้ขึ้นไปหาตัวมันมันจึงสิสิได้ถึงที่ล่ะคนที่สุดกับใครเพชรใครทวนล่ะฮะเนี่ยใครเพชรใครทวนใครรู้จักว่ามันห่างออกจากสิ่งที่เห็นก้อยหนึ่งบ่อโป้หนึ่งบ่อสองนิ้วบ่อให้มันเห็นมันถอยไปที่จนว่ามันห่างไปที่นิ้วบ่อสามนิ้วมันถึงบ่มีบ่อหรอกมันถึงรู้มันยังเอาจิตไม่ไฟใส่ใส่ตะเกียงสิเราบ่ไม่บ่อกว่าสิเราบ่อก็ต้องว่ามันทะลุบึ้บขึ้นลุกอันนี้เพราะมันถึงรู้มันทะลุรู้วุบขึ้นลุกเนี่ยมันเรียนสิมันจังไปสิว่ากันได้ฮะเนี่ยว่านี่จังใส่มันมันสิไปว่าใส่อื่นล่ะฮะเนี่ยว่าใส่มันน่ะตัวเป็นอันนี้จังตัวมันไปว่าเขาอยู่นั่นน่ะ มันกับตัวอนิจจังตัวนั้นเขาอยู่ซื่อๆตรงไปว่าว่าแต่มันก็อยู่ของเก่าเป็นธาตุอยู่ของเก่าเนี่ยตัวว่าอนิจจังของตัวใช้มันเปลี่ยนไปกระพืดมันก็บ่เป็นไห้ว่าหน้าตาว่าไปกระพืดว่าทุกว่าไปกระพืดมันบ่เป็นไปเหตุยังนั่นจังว่าเสียร่างกายก็คือกันว่าไปมันเป็นของจริงๆล่ะมันว่าร่างกายทุกข์มันใจถุนเป็นผู้ตายมันเป็นผู้เป็นที่เชื่อมันบ่ทุกข์กับดอกเนี่ยมันเป็นซื่อเห็นนั่นยังว่ามันเป็นบาดเป็นแผลถามมึงรู้มึงเป็นบาดเป็นแผลมึงเจ็บบ่มือขาตัวแขนว่าเดินรู้มันสิออกเจ็บแล้วมันสิว่าให้บอกแขนขาบ่มันเป็นบาดมือมันสิว่ามันก็ซื่อๆอยู่ของเก่าแล้วพอมันบ่ฮู้จักนี่เห็นไหมจังว่าเราเป็นอนิจจาอนิจจังแท้อนัตตาแท้กับของเก่าซื่อๆอยู่คนเดียวมันบ่เป็นยังไงเลยเสียมันเบื่อหน่ายเสียมันมีความหวาดกลัวมาร่วมมันบ่เห็นหรอกคันไปว่าเสียมันถ้ามันถือมันก็โห่เงาขึ้นมาเดียวมันก็เศร้าเดียวความมันคิดมันนึกมันผู้เดียวเที่ยวไปมันก็เศร้าเนี่ยพอมันเศร้าแล้วกลับมาคิดว่าโบกมันสีมาละมันธนาม่านคือกิเลสม่านเนี่ยขันธม่านมันก็ทำร้ายอย่างเดียวน่ะบ้านละมันธนามันผูกบันธนันแปลว่ามันผูกมันก็แก้ผูกออกได้อีกแล้วบาดเนี่ยพอมันที่จะน่าเห็นมันแก้อยู่นั่นแก้อยู่วันมันเกิดกิเลสมันสีอยู่ในกายมันอยู่ที่ใจยังว่ากิเลสม่านมันสีพอดีขันธมานมันเสียมันบ่แม่นมันสิเป็นของเป็นม่านอยู่ในมันมันเป็นอยู่หัวใจของมันใจน่ะมันเป็นผู้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นด้วยอัตตาสวะอยู่หั่นมันเป็นอัตตาสวะมันเป็นม่านสิมาสารพัดน่ะนี่ล่ะแก้ได้ซะซั่นเดียวมันก็สบายวาบขึ้นซะซั่นผลที่สุดมันก็เคลียร์เลยฮะนี่ว่ามันบ่มีดอกอนิจจังอยู่บ่เดินบ่มีดอกอนัตตาอยู่บ่เดินบ่มีดอกทุกข์อยู่บ่เดินนี่แต่อยู่ในมันเท่านี้แล้วเมื่อหากผมรู้แก้งมันเศร้าแล้วก็เศร้าเบิดสันบนนี้บนใดที่เป็นจังเป็นอันนี้จังบนใดแล้วไม่ใช่จังนี่จังแต่ว่าเที่ยงความมันที่นี่จะรู้นอกร่างกายอัตตาแต่ว่าตนอนัตตาแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนสูญเปล่ามันก็นี่จะรู้มันก็ได้ตัวอัตตาซะสั้นเหลียวเนี่ยกระสมก็ว่าเป็นผู้หาตนซะสั้นเหลียวเราได้ตนอีหลีเราได้ใหญ่ชุกอีหลีเหมือนยังกว่าพัทธลักษณ์ได้อรหันต์นั่นแล้วเราได้ไปพระองค์ให้ไปสอนทรงไปสอนตามหมู่บ้านหมู่บ้านต่างๆอื่นแทนพระองค์ไปอีกนั่นแหละเนี่ยพอได้ตนอันนี้เราจะไปหาถ้ำเราว่าหาถ้ำหาถ้ำเออหาไปใครมาไหนไม่ถ้ำนี่ละเว้ยเพราะว่ารูปร่างคนก็ว่าถ้ำเจเนกจิตเป็นกวาธรรมสวนามาธรรมรูปกายเป็นกวารูปธรรมจิตเป็นกวานามาธรรมแล้วฮะนี่มันกระทันหนึ่งทีละน้องนั้นอนัตตาเป็นกวาอนัตตาธรรมอนิจจังเป็นกวาอนิจจังธรรมทุกข์เป็นกวาทุกขธรรมลดมันกระหลายเหลียวฮะเนี่ยสังขารเป็นกวาสังขารธรรมสังขารโลกไปเสียเหลียวโดยจะเที่ยวจังไหนละธรรมเนี่ยเห็นนั่นยังว่าคันว่าหาถ้ำหรือบุญบุญอยากได้อยู่บุญบะบีอยู่ที่อยากคันว่าหาโตละหาได้ยากเหตุนี้เราจึงให้พากันตั้งแก่หาโตได้โตแล้วดารามันจึงสิพ้นจากอนัตตาเพราะมันได้อัตตาได้ตัวรู้แล้วได้ตัวแล้วจึงสิพ้นจากอนิจจังอันตัวทุกข์มันจะได้นิจจังแต่ว่าเที่ยงพอโตนั้นบ่คือเป็นล่ะอย่างว่าเราว่าสบายมันเกิดขึ้นมันก็เห็นมันหายไปมันบ่หายไปนั่นสบายดอกความบ่สบายเกิดขึ้นยังเห็นว่าสบายอยู่ความบ่สบายเกิดขึ้นมันก็รับขนอยู่หันหลักทุกข์ร้อนมันถ้ามันหายอีกว่าหันเนี่ยมันหายเองก็ดีแล้วเราพิจารณาให้มันหายก็ดีมันก็บ่หายแต่ก็บ่สบายล่ะมันเกิดสบายก็เห็นอยู่มาไปนี้ไปใส่ยักษ์เสียลูกเป็นหลักจริงๆแหละยังว่าอัตตาเห็นนี่เราให้ได้อัตตามันยังใครที่ว่าเป็นผู้พ้นทุกข์สมกับพวกพัทธวัคคีว่าพระองค์ให้ว่าหาตัวดีห หาก็เห็นตัวก็เลยเป็นอรหันต์นี่มันเป็นจังซี่เหตุนี้ผู้ได้อรหันต์มันล้วนแต่ผู้เห็นตัวและผู้ได้ตัวทั้งนั้นล่ะคนว่าได้อรหันต์สงฆ์ก็ว่าสารอันสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีหัวใจนั่นล่ะมันเย็นมันรู้แจ้งอันนี้อย่างอนัตตาให้มันเย็นลงได้แต่มันบ่แม่นสิมันขาดได้ตอนเมื่อใดมันมาเห็นตัวแล้วมันว่างอันนี้จังอยู่ในมันไหนมิตาถูกอยู่ในมันขาดออกไปมันเหลือแต่อาสาตัวจริงกลู่อยู่ทั้งสั้นมันจังสิเป็นผู้คนได้จริงๆอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นถ้าเราได้อาสาตัวจริงมันจังสิเป็นผู้คนจากความเป็นเหตุเป็นผีคนจากนรกอวิชีคันเราบ่ได้ตัวยืมที่มันก็ไปเป็นไปตัวที่สละจักก่อนแม่นาลกยังแล้วนาลักษาภูเขาโลกนาลักษาแต่นาลักษาทิ้งท้ายภูเขาโลกแบบก้อนตกเนี่ยมันวันแม่นาลกอยู่ในวันอื่นดอกมันอยู่สิใจเนี่ยเนียงสิล่ะเห็นนี่ในหนังสือพันนาลักษาน่ะอยากเข้าใจว่าเป็นชื่ออื่นชื่อว่านาลักษาทิ้งท้ายโลกนาลกนาลักษาก็แต่ว่านาลกเนี่ยทางแม่นหน้าลักาบ่แม่นหน้าลักาหน้าลักาแปลว่านรกหน้าลักาสลาใส่ตัวนอนเดียวกันหน้าลักาทิ้งชาติตัวยิ่งชาติอาตัวคนเฒ่าดีแล้วยิ่งชาติเหลือเป็นตัวนรกมันห่อนยิ่งหนีด้วยยังเชื่อว่าอายุขี้สิจะขี้กับคิดเดียวอายุก็เรียกว่ามันห่อนเดียวบ่มีหินนั่นแหละคนนั้นก็เรียกว่าสร้างนรกให้มันขึ้นมาเผามาแผลมันไม่ตัวแล้วไอ้ตัวรอดเองแล้วว่ามีไฟนรกทั้งไหนมาเกิดตัวละสามสิบคือตัวคิดเป็นอกุศลคิดไปตั้งโลกทั้งโกรธทั้งรักทั้งอยากในปัญหามันก็เกิดข้ามขึ้นเป็นแล้วเป็นไฟขึ้นมาเส้นเดียวอภิคันโทรักกับที่หน้าอภิแปลไฟรักกับเป็นไฟโทรักที่หน้าชอบโกรธเป็นไฟมัวรักที่หน้าข้อมหลงเป็นไฟมันก็เผาขึ้นเป็นไฟเผาขึ้นลนเดียวเห็นในธรรมชาติของร้อนพองว่าพาหลานคิดตลอดการไปคิดเป็นแบบแล้วเราคุณบุตรท่านยิ่งคิดกินร้อนยิ่งสีเลยผมนี่ดับลงได้เลยแล้วท่านดับเลยเมื่อเห็นจะเคลียร์ผมไม่ไปคิดเป็นสีให้มันร้อนอยู่บ่เท่าบ่ที่จะน่าเห็นความจกกระพกบ่ที่คุณบ่ที่จะน่าเห็นเป็นผ้าบ่ที่จะน่าเห็นเป็นอันความที่ว่าเป็นโลกเป็นไพ่เป็นตัวทุกตัวร้อนให้เบื่อหน่ายให้มันเศร้าจากคิดให้มันร่วมให้มันสบายขึ้นมาโลบะเห็ดโลไปให้คิดเผาตัวยิ่งสั้นตัวคิดตัวก้อนผู้เดียวตัวยิ่งกล้ามาแล้วนั่นอย่างนั้นนี่ล่ะใจมันดีได้ยังไงเนี่ยจนว่าเรียกว่าตัวรักตัวหรือตัวสักตัวจังสักนอกนั้นก็เป็นขั้นตัวตัวเดียวที่ว่ารักตัวจังไหนกันตั้งสมาธิโลกกันว่ารักสมาธิเอาห่อนที่ตัวสั้นนอกนั้นพูดท่านหลังทั้งร้อยเงินขั้นก็ดีพูดท่านมันคิดไปตั้งหลังทั้งร้อยเงินขั้นก็ดีทั้งนี่ขอบตัวผมอยากจะมีสิ่งก็ดีมันกระล่อมขึ้นทันทีเองเดียวแล้วเพราะว่าตัวรักตัวผลที่สุดตัวเผาตัวเพราะว่าตัวรักแต่ทั้งสั้นรักมันถือสิ่งอยากอย่างเนี้ยเผากันซะโดยขึ้นโดยไฟกันซะในปัจจุบันนี้มันแล้วไปสักจะเป็นอย่างที่ว่าทั้งเสียเสียมันไปเก็บคิดกันร้อนอยู่สักหนึ่งเอาไฟเผาอีกดีซะให้มันจังว่าสมจังสิรักเป็นที่แค่สิ่งเดียวเนี่ยมันเลยว่าผู้เหตุที่สั่นตัวผู้สั่นตัวประตูซ้ายตัวภาวะอีกละปัดตัวเผาตัวโดยพอดคิดสันบอสาตัวสั่นตัวละเนี่ยนี่ละมันหลดเป็นผู้เอาดีทับไปเพราะปันกันก็ว่าเอาสิฝอยปกสิมันมันหลบว่าหมดกินเนี่ยอันนี้รับแต่ว่ามันหลบหายทุกข์นี่ทั้งสี่เหลี่ยวผู้เห็นมันหายได้สันบอสี่กระด้างสี่มันบอหายหรอกนี่ล่ะเป็นศาสนาธรรมขั้นสอนพระพุทธเจ้าผู้อยากเป็นพุทธะต้องให้ได้ตัวเห็นตัวยังจิตเป็นพุทธะแต่ว่าผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะตัวรู้ก็ได้แล้วมันว่างเหรออนัตตาอีกจังว่างเหรอทุกข์ว่างเหรอสุภะอันที่มัตติวาว่างสิเมื่อเรียกจะมั่นยังว่าได้พุทธะได้ตัวนี่ล่ะเมื่อตั้งข้อกันมาได้ยินได้ฟังจงจดจำไปซื้อกองไปพิจารณาแล้วปฏิบัติให้เดินเดินเดินโยมกลมนั่งสมาธิตั้งใจปักเรื่องให้มันเห็นตัวให้มันเป็นสุปฏิปันโนให้มันเป็นอุสุกงหรือจังซี่อย่ามาสงสัยไปขดกัน มันสิเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนไม่ได้แล้วสิว่า

0: จ้าไม่ได้เนี่ยมันโมแมนตัวนี้อยู่ละถีตัวนี้เป็นจังเสียมันสิเป็นยังไงเนี่ยเห็นไปดอกกลีบดอกร้อยดอกคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสัตว์มันโมแมนเราแล้วจังเสียเหตุนี้ถึงมันจะเห็นมาแล้วก็ตามยังเรามาบวชกันไม่ยังเสียมันต้องหักให้มันเป็นตามพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไม่จังเหตุดังนั้นจังเสียผู้เป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเลยเองสัตว์ขันเบิดยังสั้นมันก็บ่เป็นแล้วลาวซื่นแล้วแห้งเป็นเดรัจฉีนี่บาดหลายเดียวเนี่ยเดรัจฉีมาบวชนะโป่งเพิ่นดัดกันดานให้อยู่ไปปีหนึ่งหรือสองปีก่อนให้เขาฝึกหัดปฏิบัติให้เขามู่ได้ในระเบียบการทำกันไปมากอยู่กินเพิ่นจังสิเอาเขาในงูนอกนั้นเพิ่นหอบบ่เอาซ้ำยังในนี่พวกเดรัจฉีพวกผู้ตั้งหกพวกเป็นผู้สอนเดรัจฉีอยู่นั่นเพิ่นบ่เอาแล้วนั่นเพิ่นที่จะหน้าแล้วว่ามันสิบ่เอาแล้วสอนในบ่ฟังบ่ฟังเสียงเราสอนเพิ่นกระปาดถิ่นอยู่ซั่นเด้อเห็นนี่เราก็สิเป็นให้ว่าพระพุทธเจ้าปาดถิ่นท่านสิเราก็ว่าอยากพ้นทุกข์แล้วจังเป็นผู้มาเป็นพุทธบริษัทมาบวชหรือมาปฏิบัติแล้วก็เราก็เฮ็ดให้มันเข้าแบบเข้าแขนเพิ่นที่มันจังสิได้เนี่ยนี่ละเป็นศาสนาธรรมคำสอนของอุณเจ้าตามทักกันมาได้ยินได้ฟังจึงจดจำไปคือกองไปพิจารณาลูกแก่งยิ่งกินขึ้นจิตใจตั้งใจปฏิบัติกันโยดังตนรู้เป็นบุญของตนอยู่ทุกเมื่อได้ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขสันติราธิการดังได้รับประทานอิทธิชนมาเอวังก็มีด้วยประกาศลักษณะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวันเอวิโตทิฏนางเทตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุหังจิตมีวัสมิจตุสะเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชจาโสยะถาสัพพิติโยวัชันโตสตารโรคโคยในสตุมาเตภวัตันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังบุธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองวัวโสจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโปรดปัญญวัคคีและสาวกในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระพาช่วยชาติณวัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขอเชิญรับฟังครับ
1: ขอกราบถวายความเคารพกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณวิสุทธิโสพลหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพสักการะอย่างยิ่งกระผมพระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธในนามของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรีขอกราบเรียนถวายรายงานในการทอดพระป่าช่วยชาติในวันนี้ณสถานที่นี้เพื่อทราบเนื่องด้วยพุทธศาสนิกชนมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดจันทบุรีและจากสถานที่ต่างๆของบางจังหวัดทั้งไกลและใกล้มีกรุงเทพมหานครเป็นต้นต่างมีจิตสำนึกในความเมตตาการุณของพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นโดยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่มาเป็นองค์ผู้นำในโครงการช่วยชาติดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพื่อข้าพเจ้าเราพุทธบริษัททั้งหลายต่างล้วนมีจิตศรัทธาในโครงการนี้และในน้อมทูลถวายเพื่อร่วมสมทบโครงการช่วยชาติแด่พระเดชพระคุณท่านตามกำลังความสามารถ โดยขอกราบเรียนเป็นสองรายการเท่าที่ทราบในปัจจุบันนี้ดังนี้รายการที่หนึ่งคณะศรัทธาร่วมถวายในวันที่21พฤศจิกายน2541ณวัดพิชัยพัฒนารามหรือเขาน้อยสามผานแห่งนี้มีทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวม3กิโลกรัมครับอีก 665.8 กรัมเงินสกุลต่างๆจำนวน1ยังไม่ทราบจำนวนเงินดอลลาร์จำนวน 2,080 ดอลลาร์เงินบาทไทย 175,000 บาทรายการที่สองรวมถวายผ่านวัดพิชัยพัฒนารามหรือเขาน้อยสัมผัสซึ่งทางวัดได้รับบริจาคไว้ก่อนล่วงหน้ามีดังนี้ทองคำแท่งใหญ่สองแท่งรวมน้ำหนัก25กิโลกรัมทองคำแท่งเล็ก16แท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม7กิโลกรัมกับ50บาทเงินสกุลต่างๆยังไม่ได้นับเงินดอลลาร์จำนวน 30,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทไทยรวมกันทั้งสิ้น 12,610,168 บาทรวมทั้งสองรายการมีดังนี้ทองคำแท่งใหญ่สองแท่ง น้ำหนัก25กิโลกรัมทองคำแท่งเล็ก16แท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม9กิโลกรัมกับอีก 665.8 กรัมอยู่50บาทเบอร์สกุลต่างๆจำนวน1ยังไม่ทราบเงินดอลลาร์จำนวน 12,080 ดอลลาร์เงินบาทไทย 175,000 ดอลลาร์เงิน 5,000 บาทรวมคิดเป็นเงินบาทไทยทั้งสิ้นในขณะนี้ได้14,164,000 บาทและในโอกาสนี้ขอความเมตตาพระเดชพระคุณท่านได้โปรดประทานโอวาทธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่พวกเก้ากับผมและบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระคุณท่านผู้แสวงบุญซึ่งรอรับโอวาทธรรมของพระคุณท่านอยู่ณบัดนี้ขอกราบคารวะด้วยความเคารพอย่างสูง
2: แปดโมงบ่ายสองโมงสองสิบสามนาทีวันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีวัดเขาน้อยสามผานเป็นผู้เริ่มงานในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองของเราอันนี้ชัดไหมนี่ดังไหม หลวงตาได้ทราบรายการที่พี่น้องทั้งหลายรวมกันทั้งทางกรุงเทพและทางจันทบุรีในวันนี้เป็นจำนวนเงินทั้งทองร่วมแล้วเป็นจำนวนมากเป็นที่ปราบปลื้มภายในจิตใจเป็นที่สุดกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้เกิดความมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆว่าการดำเนินงานเพื่อการช่วยชาติโดยขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนี้จะเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์พูนผลโดยไม่อาจสงสัยเพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากกำลังทรัพย์ตามมาทีหลังกำลังใจนี้เป็นสำคัญเราเป็นหัวใจของประเทศไทยทั้งชาติเราจึงมีกำลังใจที่จะรักษาทะและทะหนุถนองชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึกเต็มกำลังด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างช่วยเหลือกันให้ชาติไทยของเราได้ฟื้นขึ้นมาเป็นลำดับ วันนี้เท่าที่ทราบจำนวนเงินที่อ่านผ่านไปแล้วด้วยความเข้าใจแต่จำไม่ได้ว่าเป็นจำนวนมาก นี่เป็นผลที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ตั้งตกตั้งใจแสดงความรักชาติออกมาให้เห็นชัดในงานแต่ละงานละงานมีจำนวนมาก แล้วต่อจากนี้ไปก็จะแสดงธรรมให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบทางด้านจิตใจด้านวัตถุเราก็ดำเนินการช่วยชาติไปอย่างนี้ด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนการช่วยชาติและสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไปธรรมจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธจะต้องถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นข้อบังคับอันสำคัญเพราะสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นการกีดขวางต่อการสร้างความดีทำศาสนาท่านว่ากิเลสคือสิ่งเลวร้ายของธรรมเป็นภัยของพระศาสนา เราจึงต้องนำธรรมเข้ามาจำกัดปัดเป่ามันออกเป็นลำดับ คำว่าธรรมธรรมเราเป็นชาวพุทธก็จริงแต่เรายังไม่ทราบเนื้อแท้ของธรรมนั้นคืออย่างไรนี่ยอมรับกันทั่วพุทธจักรแห่งประเทศไทยของเราว่าไม่ทราบคำว่าธรรมมันแท้จริงนั้นคืออย่างไรวันนี้จะขอนำเรื่องราวและความจริงของธรรมแท้ออกมาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามหลักความจริงจะพูดยืนยันเลยผู้พูดก็ไม่สงสัยผู้แสดงไม่สงสัยคือธรรมแท้เป็นอย่างไรธรรมที่เรายึดเราถือนี่เป็นเงาของธรรมแท้ที่ติดอยู่กับธรรมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ธรรมหากเป็นเงาของธรรมธรรมแท้เช่นเดียวกับตัวของเราเงาก็คือสิ่งที่ออกจากตัวของเราซึ่งแนบอยู่กับตัวของเรานั่นแหละเรียกว่าเงาของธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องหมายที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมแท้พุทธแท้ของพระพุทธเจ้านั้นคือธรรมแท้ธรรมแท้มีอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านนี่เรียกว่าธรรมแท้ท่านทรงไว้แล้วเรียบร้อยสมบูรณ์พูนผลนำธรรมแท้ออกมาเป็นกิริยาให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดมีพุทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้างซึ่งเป็นเงาเทียมอยู่กับธรรมแท้นั้นแล้วเราจะได้เข้าถึงตัวธรรมวันนี้จะยกข้อเปรียบเทียบเรื่องธรรมแท้ให้ฟังธรรมแท้นั้นเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงดังที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั่วโลกดินแดนนี่แหละน้ำเหล่านั้นไหลรับรวมจากแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำนั้นแม่น้ำทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกนี้ไหลลงไปเรียกว่าแม่น้ำสายนั้นแม่น้ำสายนี้รวมลงไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรจึงรวมแม่น้ำทั้งหลายอยู่ในจุดเดียวกันหมดแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงไปนั่นเทียบกันกับบรรดาชาวพุทธของเราที่ประพฤติปฏิบัติตัวบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาต่างคนต่างบำเพ็ญก็เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆคือแต่ละบุคคลแต่ละรายนั่นแหละที่บำเพ็ญอยู่เวลานี้กลายเป็นแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพาน แม่น้ำสายต่างๆได้แก่ผู้บำเพ็ญได้มากได้น้อยน้ำนั่นก็ค่อยไหลลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบารมีแก่กล้าสามารถแล้วน้ำนั่นก็ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ไหลรวมลงไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนั่นเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งดวงอยู่จุดมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละนั่นเรียกว่าเป็นธรรมแท้ธรรมแท้นี้มีมานานแสนนานไม่นับกับนับกันเลยนั่นไปอีกว่ากี่กับกี่กันนี้คือธรรมแท้ที่แม่น้ำทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกบรรลุธรรมเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันจะแยกว่าเป็นคนนั้นคนนี้แยกไม่ได้เป็นแม่น้ำมหาสมุทรวิมุตติหลุดพ้นอย่างเดียวกันหมดนี่เหมือนกันกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงจากคลองตามคลองต่างๆแล้วเข้าสู่แม่น้ำมหาสมุทรเมื่อแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้าไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรแล้วย่อมหมดความหมายในคำว่าแม่น้ำสายนั้นสายนี้ในทันทีที่น้ำสายต่างๆได้ไหลลงสู่แม่น้ำมหาสมุทรแล้ว เรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นมีคำเดียวแม่น้ำสายต่างๆรวมหมดแล้วกลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันแล้วกันแล้วนี่ผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเมื่อต่างคนต่างบำเพ็ญซึ่งเทียบกับต่างแม่น้ำต่างสายไหลลงสู่หาวิมุตติมหานิพพานเมื่อถึงความบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วก็เรียกว่าจิตนี้ได้เข้าสู่ธรรมอันแท้จริงแล้วเรียกว่าธรรมแท้ธรรมแท้นี่แหละที่มีประจำอยู่ในโลกธาตุนี้หากว่าโลกเขาสามารถถ่ายทอดหรือว่าถ่ายทีวีในธรรมแท้ได้ก็จะเป็นที่อัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมแท้นั่นได้เลยในขณะเดียวกันก็ให้ถ่ายลงไปถึงบาปก็มีภาพบุญก็มีภาพนรกก็มีภาพนรกกลุ่มต่างๆมีภาพทั้งนั้นทั้งนั้นถ่ายออกมาเป็นภาพเป็นภาพจนกระทั่งถึงนรกหลุมสุดท้ายก็ถ่ายภาพขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ถ่ายขึ้นมาถึงสวรรค์ชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปก็ถ่ายภาพไว้ถ่ายภาพไว้ให้เห็นชัดเจนถึงปรนิมมิตวสาวดีสวรรค์ชั้นที่6ก็ถ่ายภาพไปหมดจนกระทั่งถึงพรหมโลก16ชั้นก็ถ่ายภาพไปให้ตลอดทั่วถึงหมดถึงนิพพานคือมหาวิมุตติมหานิพพานนั้นก็ให้ถ่ายภาพทั่วถึงแล้วทั้งสองอย่างนี้ได้เห็นประจักษ์ในภาพทีวีโดยไม่สงสัยเพราะถ่ายออกมาจากหลักความจริงโดยแท้แล้วมนุษย์เรานี้แหละผู้เฉลียวฉลาดที่สุดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้คุณรู้โทษทุกอย่างนี่แหละจะเป็นผู้ที่ตะเกียกตะกายในการละชั่วและการบำเพ็ญดีด้วยชีวิตจิตใจไม่เสียดายเลยเพราะเห็นธรรมชาตินั้นแล้วประจักษ์ในภาพที่ออกทางทีวีทั้งนรกทั้งสวรรค์แล้วการตะเกียกตะกายเพื่อให้ไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆก็จะตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของเราอย่างรุนแรงการละชั่วทำดีไม่ต้องบอกไม่ต้องได้บีบไปบังคับกันเพราะชั่วก็เห็นโทษประจักษ์อยู่แล้วในทีวีดีก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วในทีวีเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศคือทำทั้งแท่งแล้วความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรนี้จะไม่มีใครมาบังคับเลยจะเป็นไปเองเป็นไปเองเพราะกิเลสหมดความหมายไปโดยลำดับในขณะที่ได้เห็นภาพคือเห็นโทษของกิเลสที่มันแสดงให้โลกได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับการตกนรกบกไหม้ที่ปิดไว้เป็นเวลานานแสนนานไม่ให้รู้ให้เห็นหลอกลวงโลกให้งมงายไปตามว่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีบาปแต่ก็ได้มาปรากฏแล้วในทีจอทีวีบุญก็ปรากฏแล้วนรกก็ปรากฏแล้วซึ่งเป็นผลจากการทำพรหมโลกนิพพานก็ปรากฏชัดเจนแล้วในผลแห่งการทำความดีเป็นขั้นไปนี่กิเลสจะไม่หลอกลวงเล่าเป็นไปเป็นเวลานานเหมือนดังที่เป็นมานี้เพราะเอาของจริงมาปะทะกันของปลอมมีเท่าไหร่ล้มเหลวไปหมดของปลอมคืออะไรเวลานี้ของปลอมกำลังมีอำนาจมากกิเลสตัวมืดมิดปิดหัวใจเราไม่รู้ความจริงให้รู้แต่ความจอมปลอมและเชื่อความจอมปลอมกันทั้งนั้นจึงได้หลงงมงายไปตามมันได้รับความทุกข์ความทรมานจากความเชื่อของมันที่หลอกลวงนั้นมากต่อมากสัตว์โลกทั้งหลายผ่านพ้นไปไม่ได้เพราะความหลอกลวงต้มตุ๋นของกิเลสทีนี้เมื่อได้เปิดเหตุเปิดผลหลักความจริงออกมาให้เห็นชัดเจนว่าบาปมีอย่างนี้เป็นภาพที่ประจักษ์อยู่ในทีวีบุญมีอย่างนี้ ภาพประจักษ์อยู่ในทีวีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอย่างนี้ประจักษ์ในทีวีแล้วกิเลสจะหายไปเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะมาต้มตุ๋นสันโลกด้วยความจอมปลอมของมันอีกต่อไปโลกจะหมุนตัวเข้าสู่ความจริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตวิญญาณที่เวียนว่ายตาเกิดในวัฏสงสารซึ่งไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอเหมือนเลยในความมากต่อมากจิตวิญญาณนั้นจะไหลเข้ามาสู่การทำความดีผลกรรมมีมากน้อยก็จะลดลงไปเพราะไม่ส่งเสริมด้วยการทำชั่วการทำดีจะหนักหน้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วจิตวิญญาณทั้งหลายเมื่อผ่านพ้นกรรมนั้นไปแล้วก็จะผ่านเข้ามาหมุนตัวเข้ามาสู่การสร้างคุณงามความดีถอดถอนออกตนออกไปได้โดยลำดับเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมเข้าไปสู่มหาสมุทรหลวงเมื่อสร้างคุณงามความดีด้วยความตะเกียกตะกายด้วยความเชื่อถึงใจแล้วโดยไม่หยุดสามารถไปถึงวิมุตติพระนิพพานได้โดยทั่วถึงกันจิตวิญญาณที่กิเลสมันว่าตายแล้วศูนย์ซึ่งก็เกลื่อนโลกธาตุอยู่นี้จะค่อยหมดไปเข้าสู่จิตวิมุตติถึงขั้นวิมุตติมหาวิมุตติมหานิพพานไปโดยด้วยกันเป็นผู้สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแต่นี่เสียดายที่ภาพทีวีทางด้านธรรมะไม่สามารถที่จะมาถ่ายภาพให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธทั้งเราได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจมีกิเลสมันจึงสนุกหลอกลวงต้มตุ๋นโลกให้เชื่อถือและปฏิบัติตามมันได้รับความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีสิ้นสุดตลอดไปอย่าว่าเพียงตลอดมาเลยตลอดไปก็มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีธรรมเข้ายับยั้งไม่มีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานนี่พวกเราทั้งหลายพึงทราบว่าโลกเขาไม่สามารถที่จะผลิตทีวีถ่ายธรรมถ่ายบุญบาปนรกอเวจีได้แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้แล้วนั่นเท่ากับทีวีถ่ายออกมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้อ่านได้ยินได้ฟังตลอดมานี่คือภาพทีวีอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วทีวีประจักษ์ในพระทัยขยายทีวีออกมาแสดงแก่โลกทั้งหลายว่าการทำบาปเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนั้นตามทีวีประจักษ์พระทัยของพระเจ้าที่แสดงออกมาการทำบุญมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นตามทีวีทางด้านดีได้แสดงผลออกมาเราเชื่อตามทีวีคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะสามารถพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเคยเป็นมาทางที่ชั่วชนิดใดก็ตามเข้าสู่ทางดีเป็นลำดับแล้วก็ความบางแห่งทุกข์เพราะการปฏิบัติดำเนินแม้ไม่ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานในเวลานั้นก็ตามจะความทุกข์ทั้งหลายจะเบาบางลงไปเรื่อยๆความสุขก็จะเจริญขึ้นภายในจิตใจตลอดภพชาติของเราก็จะหดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานได้โดยสมบูรณ์ตามแนวทางคือทีวีหรือว่าแปลนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนับพอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่พอประมาณเท่านั้นนี่คือแบบแปลนแผนผังหรือทีวีที่ชี้บอกความจริงไว้ไม่คลาดเคลื่อนไปไหนเลยถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามนี้แล้วเราชาวพุทธก็จะมีความสงบร่มเย็นการปฏิบัติหน้าที่การงานก็มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีการละเว้นและการบำเพ็ญละเว้นในสิ่งที่ชั่วไปโดยลำดับและการบำเพ็ญตัวในสิ่งที่ดีครอบครัวเย่าเรือนตัวของเราเองก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเพราะต่างคนต่างปฏิบัติตามทีวีคือแบบแปลนแผนผังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นโลกทั้งหลายก็จะมีความสงบร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธควรที่จะยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าส ซึ่งเป็นของตายตัวไม่หลอกลวงนี้เข้ามาปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังอย่าทำหล่อแหละคอนแคลนให้ทำจริงทำจังกิเลสมีอยู่ภายในใจตัวใดก็ตามไม่เคยมีตัวท้อแท้อ่อนแอไม่มีคำว่าอ่อนกำลังลงไม่มีคำว่าวัยกิเลสเริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มเป็นเด็กเริ่มขยายตัวขึ้นไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าแก่เป็นแก่ชราเผาศพกิเลสเพราะกิเลสตายอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสไม่เคยมีวัยมีชรามีชรามีแต่ความบีบบังคับสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลามีอยู่ที่ใจของเราทั้งหลายนี่แหละเราจึงต้องเอาจริงเอาจังเข้มแข็งกิเลสเป็นของเข้มแข็งมาแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเสริมกำลังตัวเองขึ้นให้มีความเข้มแข็งเพราะมีความเข้มแข็งอยู่แล้วตามปกติของมันมีความเข้มแข็งอยู่โดยปกติเมื่อได้รับการส่งเสริมมีสัตว์โลกเชื่อมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งจูงจมูกไปเรื่อยจูงจมูกไปเรื่อยถึงไหนถึงกันตกนรกหมกไหม้ขนาดไหนมันไม่ได้คำหนึ่งเพราะมันบอกว่านรกไม่มีนี่คือกิเลสตัวจอมปลอมต้องปิดต้องกั้นไว้หมดอันใดที่มีมันจะบอกว่าไม่มีอันใดที่ดีมันจะบอกว่าชั่วแล้วก็ไม่ให้สัตว์ทั้งหลายทำนี่ละสัตว์ลุ่มหลงต่อมันเพราะเหตุนี้เองจึงมีความทุกข์ความลำบากเกิดมาเราก็ไม่ทราบว่าเกิดมาจากกำเนิดใดที่มาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ากำเนิดของตนที่มาเกิดในภพนี้มาจากกำเนิดใดสัตว์ตัวใดบุคคลใดเราไม่ทราบเราก็เกิดมาแบบเลื่อนลอยตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่มีมากน้อยหนุนให้มาเกิดพอเกิดแล้วเวลานี้จิตใจของเราก็ไม่ได้เคยมองดูเลยจิตใจแท้เป็นธรรมชาติรู้อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละถ้าเรียกว่าจิตเรียกว่าใจเป็นแก่นอันหนึ่งฝังอยู่ภายในแห่งร่างกายของเรานี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนั่นท่านเรียกว่าใจเราก็ไม่เคยดูใจอันนี้เพื่อส่งเสริมความดีให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปก็มีแต่ทำความตามความทำอยากความทะเยอทะยานที่กิเลสผลักไสให้ไปมันก็มีแต่ความเลวร้ายเป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเรามองดูจิตใจของเรานี้บ้างแล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราจะได้ส่งเสริมนำธรรมเข้าไปส่งเสริมปฏิบัติตัวให้ดีใจนี้ไม่เคยตายนี่แหละที่ว่าจิตตวิญญาณเตือนทั่วโลกดินแดนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีสิ่งใดเทียบได้มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือจิตตวิญญาณนี่แหละนี่แหละเมื่อเราไม่ได้มองดูตัวของเราแล้วการเกิดการตายของเราในภพต่อไปนั้นซึ่งจะมาถึงอยู่เช่นเดียวกับวันพรุ่งนี้จะมาถึงจากวันนี้ไปก็ถึงวันพรุ่งนี้จากเกิดในภพนี้แล้วก็จะไปเกิดในภพหน้าเช่นเหมือนกับวันพรุ่งนี้แล้วหลักเกณฑ์ของเรามีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องอบอุ่นตายใจภายในจิตใจของเราเราก็ไม่มีเวลาตายไปแล้วก็จะเกิดตามยถากรรมเช่นนั้นเรื่อยไปและเป็นอย่างนี้เรื่อยไปถ้ามาเราไม่สร้างหลักใจคือหลักธรรมได้แก่คุณงามความดีเข้าสู่ใจของเราเสียเวลานี้เราจะพลาดท่าเสียทีตลอดไปโดยเหตุนี้เมื่อธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานให้เราทราบทั้งหลายอยู่นี้นับว่าเป็นบุญญาลาภเป็นวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งที่ได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาเอกอุไม่มีศาสนาใดผู้ใดเสมอเหมือนเลยข้อยืนยันแห่งศาสนาพุทธแห่งพระพุทธเจ้าที่มีตนมีตัวอยู่เวลานี้ก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4นี้ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้ง2ฝ่ายนี้แหละเป็นเครื่องต้านทานต่อสู้กันภายในจิตใจดวงเดียวนี้เราได้สร้างความดีคือสร้างทางมรรค การทำบุญให้ทานทุกประเภทรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นการสร้างความดีลบล้างกิเลสคือพวกทุกข์พวกสมุทัยนี่ให้ขาดลงไปจากใจดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถมาแล้วจนได้บรรลุเรียกว่าตรัสรู้ธรรมคือตรัสรู้ขึ้นท่ามกลางแห่งอริยสัจคือตรัสรู้ขึ้นท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

เรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราอย่าให้ศาสนานี้ได้ผ่านพ้นไปจากเราผ่านวันผ่านคืนผ่านปีผ่านเดือนไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงตายก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้อยากให้มีในชาวพุทธของเราขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราให้ห่างเหินออกไปและบำเพ็ญความดีส่งเสริมความดีให้มากขึ้นเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดมาแม้ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากภพใดก็ตามในปัจจุบันนี้เราสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่อบอุ่นแก่ใจแล้วเราย่อมแน่ใจว่าตายแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีและผู้มีคุณงามความดีสูงเด่นขึ้นไปย่อมประจักษ์ใจตัวเองทั้งที่ยังไม่ตายนี่แหละว่าตายแล้วนี้จะไปเกิดที่ใดหรือไม่เกิดที่ใดธรรมสามารถประกาศก้องขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นประจักษ์ในตัวเองแล้วไม่ต้องถามใครเนี่ยการสร้างหลักการสร้างหลักใจจนถึงขั้นแน่นอนแล้วย่อมประกาศขึ้นภายในตัวเองไม่สะทกสะท้านต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ยากลำบากหรือนอกโลกหลุมใดๆสัตว์กำเนิดของสัตว์ของเป็ดของผีใดๆเป็นการกล้าหาญฉานไฉไม่ไปเกิดในสถานที่เหล่านั้นทั้งนั้นไปก็คือเพราะภูมิคุณธรรมที่ประจักษ์อยู่กับใจนี้ว่าไปทางดีนอกจากนั้นยังสามารถจะทราบได้ว่าจะไปสวรรค์ชั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกผู้ประจักษ์ถึงขั้นขีดสุดวิบูธพระนิพพานแล้วประกาศก้องเกิดในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านที่ได้บรรลุธรรมถึงสันทิฏฐิโกสุดยอดนี้แล้วประกาศขึ้นในเวลานั้นเลยดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าญาณัญจะปะนะเมทัสสนังอุตปาฏิญาณคือความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายไม่ของเราไม่กำเริบอีกแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิดานิปุณัพพะโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองประกาศขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศท้าทายให้เป็นจัมปาคีทั้งหลายได้ทราบว่านี้ธรรมของจริงเราเป็นผู้ทรงไว้แล้วกำลังนำธรรมของจริงนี้มาสอนพวกเธอทั้งหลายเพื่อเดินหรือเธอใส่เต้าไปตามทางที่เราแสดงไว้นี้ในขณะเดียวกันนั่นเองพระอัญญาโกณยะก็ได้รู้มีดวงตาเห็นธรรมได้รู้ขึ้นในขณะนั้นถึงขั้นสะดุดใจและเปล่งอุทานออกมาในเวลานั้นว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งนั้นนี่ประจักษ์ใจว่าหาสิ่งนี้แน่นอนตายตัวพอจะยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจไม่ได้นอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่มาละสุดท้ายพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาทรงเปล่งอุทานรับพระอัญญาโกณยะว่าอัญญาสิวัตโพโกณัญโญอัญญาสิวัตโพโกณัญโญพระอัญญาโกณยะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกณยะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอคือว่าจับหลักได้แล้วยังไงก็ไม่เป็นอื่นพระอัญญาโกณยะจะต้องก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าประกาศก้องขึ้นให้ได้ยินนั่นแหละแล้วพอวันหลังมาเมื่อได้ฟังอนัตตลักขณสูตรทั้ง5องค์เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสุดยอดก็ประกาศกังวานขึ้นในญาณความรู้แจ้งในสันทิฏฐิโกของตัวเองด้วยกันโดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ประกาศก้องขึ้นทีแรกว่าญาณัจจะปะนะเมดุสตะนะเมทัสสนังอุตตปายจนกระทั่งถึงนัตถิดานิปุณัพพะโวธรรมเหล่านี้ได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วในเบญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากการฟังธรรมฟังและอนัตตลักขณสูตรสิ้นเสร็จลงเท่านั้นนี่แหละธรรม

0: ภทนี้เป็นธรรมที่สุดยอดจังหากการบำเพ็ญของนักบุญทั้งหลายจะต้องก้าวเข้าสู่จุดนี้เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานมาทำศูนย์ไปไหนเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่รับน้ำสายต่างๆไหลแล้วเข้าไปสู่ไปรวมที่มหาสมุทรนั่นแล้วน้ำมหาสมุทรก็ทรงไว้ซึ่งน้ำทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันทั่วโลกนี้นั่นคือน้ำมหาสมุทรเป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆนี่ชั้นใดก็เหมือนกันน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานถึงขั้นกับที่ว่าเป็นธรรมแท้นั้นไหลเข้ามาออกมาจากผู้บำเพ็ญสายต่างๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานด้วยกันนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แจงด้วยความถูกต้องดีงามเรียกว่าสวขาตธรรมตัดไม่ชอบทุกอย่างแล้วถ้าว่าแบบแปลนก็แบบแปลนที่สมบูรณ์แบบถ้าว่าทีวีที่ออกช่องใกล้เห็นได้อย่างชัดเจนดูตามตำรับตำราซึ่งเท่ากับดูทีวีบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานนั่นแหละไม่ผิดกันเลยนี่เป็นความถูกต้องดีงามแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นบุญญาราบของเราแล้วได้พบพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นบุญยเลิศเป็นบุญอันเลิศเลยอีกขั้นหนึ่งเรานับถือพระพุทธศาสนาเชื่อบุญเชื่อบาปตามทีวีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราก็จะเข้าถึงของจริงเป็นลำดับลำดาในชาตินี้ถ้าเราได้บำเพ็ญตัวของเราถึงขั้นแน่นอนเป็นลำดับแล้วเราจะประจักษ์เองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนั้นสอนเพื่อความรู้ประจักษ์ตัวเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับเช่นผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเรามีหน้าที่อันเดียวตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วไม่มีภาระอื่นใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องให้มีแต่หน้าที่การชำระกิเลสอย่างเดียวนั่นเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่จะทรงทำเหล่านี้ไว้ท่านสอนในด้วยจิตตภาวนาล้วนล้วนนี่ละงานของพระแท้เพราะมีงานอันเดียวเรื่องการขนขวายหาจุปัจจัยประจุจุปัจจัยที่อยู่เสียสายเหมือนประชาชนนั้นเขารับภาระไว้หมดแล้วเรามีแต่ตัวจะก้าวเข้าสู่แนวรบคือการต่อสู้กับกิเลสเท่านั้นเราจึงมีหน้าที่โดยเฉพาะด้วยจิตตภาวนาชำระจิตใจของตนเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิไม่มีใครบอกก็ตามตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นในสมาธิเวลาเรียนหนังสืออยู่เราก็เห็นสมาธิในตำรับตำราเป็นสมาธิกระดาษเป็นสมาธิในตัวหนังสือแต่พอเราปฏิบัติจิตตภาวนาเข้าแล้วสมาธิในกระดาษสมาธิในตัวหนังสือนั้นก็ชี้ลูกศรเข้ามาสู่การจิตตภาวนาเราทำจิตตภาวนาตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นก็มาปรากฏสมาธิขึ้นที่ใจของเราอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถามใครความสงบเย็นใจเพียงเท่านั้นก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจเพราะไม่มีความสุขความแปลกประหลาดอันใดที่เราเคยผ่านมานับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ได้ปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นแล้วในบัดนี้ก็ต้องมีความตื่นเต้นมีความพอกพอใจความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาก็ฝังลึกลงไปฝังลึกลงไปการเจริญสมณธรรมของผู้จะแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวย่อมมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับสมาธิก็เจริญขึ้นเรื่อยๆความสงบเย็นในจิตใจของผู้บำเพ็ญสมาธิด้วยจิตตภาวนาก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมีความแน่นหนามมั่นคงมีความสว่างกระจ่างแจ้งตามภูมิสมาธิของตนจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิเต็มที่เต็มภูมิแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปัญญานี่ก็เป็นเรื่องจิตตภาวนาแก้กิเลสตามทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เป็นธรรมที่คลื่นที่ล้าสมัยเป็นธรรมที่ทันสมัยกับกิเลสตลอดมาก็เราก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาคำว่าปัญญามีหลายประเภทสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังทำให้เกิดข้อคิดต่างๆเป็นปัญญาขึ้นมาอย่างหนึ่ง จินตามยปัญญาความคิดอ่านไตรตรองในแง่ต่างๆแห่งสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏเคยปรากฏมานำมาเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นขั้นหนึ่งภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่เป็นปัญหามากที่สุดถ้าไม่ปฏิบัติเราจะเพียงอ่านแต่ตัวหนังสือเฉยๆมันก็กลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปได้ไม่สงสัยเหมือนกันภาวนาเพราะภาวนามยปัญญานี้จะเกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่เกิดขึ้นจากความคิดอ่านไตรตรองไม่เกิดขึ้นจากสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแต่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาได้เคลื่อนไหวตัวออกไปพินิจพิจารณาสภาวะธรรมมีธาตุขันธ์เป็นสนามรบมีธาตุขันธ์เป็นเป้าหมายแห่งการพินิจพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปในอริยสัจ4ชาติปิตุขาก็คือกายของเราเป็นผู้เกิดเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ตายใจของเราเป็นไปด้วยถ้ามีสมุทัยคือกิเลสฝังใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยนี่ก็คือเรื่องภาวนามยปัญญาพินิจพิจารณาตามเหล่านี้ก็ไปเห็นแจ่มเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนก็ไปค่อยละไปไม่มีใครบอกก็ละเองละเป็นลำดับที่รู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปในขั้นใดภูมิใดของสภาวะธรรมด้วยปัญญาประเภทต่างๆก็รู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาภาวนามยปัญญานี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากในวงพุทธศาสนาเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงขั้นกิตตภาวะถึงขั้นภาวนามยปัญญาที่เกิดประจักษ์ขึ้นกับผู้ภาวนานั่นเองแล้วจะไม่หายสงสัยเลยเพราะฉะนั้นการตัดปัญหาภาวนามยปัญญานี้ต้องตัดด้วยกิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหากเป็นขึ้นในผู้นั้นเองสติปัญญาก็มีความสามารถแก้วกล้าหมุนตัวไปเองเป็นธรรมจักรเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่พร้อมแล้วที่จะฆ่ากิเลสตัวก่อภพก่อชาติก่อชาติฆ่าไปโดยลำดับลำดาด้วยภาวนามยปัญญานี้นี่ประจักษ์ในวงปฏิบัติชัดเจนอยู่ตลอดมาถ้าปฏิบัติให้ตรงตามทางพระเจ้าแล้วคำว่าภาวนามยปัญญานี้จะไม่มีปัญหาอื่นใดเข้ามาแทรกเลยขอให้ปฏิบัติให้รู้ตามหลักธรรมนี้เถิดแต่นี่เราเพียงความจดความจำเรียนมามากน้อยมันก็เป็นความจำไปหมดความจำกับความจริงต่างกันความจำได้เท่าไหร่ก็จำได้จำได้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานมันก็มีแต่ความจำความจริงไม่ปรากฏสมาธิก็มีความจำได้เฉยสมาธิไม่ปรากฏกับใจแต่ความจริงนั้นสมาธิปรากฏกับใจจริงๆปัญญาปรากฏกับใจจริงๆปัญญาขั้นใดปรากฏกับใจจริงๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นประจักษ์กับหัวใจเป็นสัจธิโกสุดยอดประกาศป้างขึ้นมาภายในจิตใจตัวเองโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็ไม่จะไปถามผู้ใดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วว่าสัจธิโกการเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละเป็นที่แน่นอนนะผู้อื่นสอนพระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเองเมื่อเขารู้เห็นด้วยตัวเองแล้วหมดปัญหาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ธรรมแล้วไม่ต้องไปถามใครประกาศธรรมสอนโลกทันทีสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติถึงขั้นสันทิฏฐิโกอันสุดยอดแล้วไม่ต้องทูลถามแม้พระพุทธเจ้าประทับต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะสันทิฏฐิโกเป็นแบบเดียวกันเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันไม่ต้องถามกันนี่ก็ปรากฏในจิตจิตตภาวนาเป็นสำคัญพร้อมอยู่เสมอที่จะรับรองผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเหล่านี้ไม่ล้าสมัยธรรมเหล่านี้แหละคือสินค้าแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งดูในผู้ปฏิบัติย่นลงไปอีกอยู่ในผู้ปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นโยมก็ตามกรรมฐานมีด้วยกันทุกคนกิเลสมันมีอยู่กับกรรมฐานนั่นแหละมันเห็นมาเป็นของสวยของงามเหล่านี้มีตะกิเลสเสกสรรปั้นยอขึ้นมาผมก็งามผมก็งามอะไรก็งามขนก็งามเล็บก็งามฟันก็งามอะไรงามไปหมดเป็นถังขยะอยู่ก็ไม่ยอมรับความจริง แล้วนี่มันเป็นถังขยะเต็มร่างกายของสัตว์ของบุคคลตามหลักความจริงธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นแต่กิเลสมันไม่ยอมรับความจริงมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ว่าเป็นของอะไรมันก็ติดก็พันนี่แหละมันติดมันพันอันนี้เองมันจึงสร้างกองทุกข์ขึ้นที่ภายในจิตใจเมื่อมันได้เห็นชัดเจนแต่สิ่งเหล่านี้ตามหลักความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วมันก็ปล่อยสิ่งนี้แล้วก็เรียกปล่อยความยึดความถือปล่อยความทุกข์ไปในตัวเองปล่อยเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงปล่อยสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเราไม่ต้องถามพระนิพพานธรรมแท้เป็นอย่างไรประกาศก้องอยู่ในหัวใจของท่านผู้มีกิเลสโดยกันนั่นเราเรียกว่าทีวีของท่านท่านทรงไว้แล้วพวกเราไม่มีทีวีและเสียดายที่ทำไม่มีทีวีมาถ่ายทอดให้ชาวพุทธทั้งหลายของเราได้ฟังมีแต่ฝ่ายกิเลสมันถ่ายหลอกลวงต้มตุ๋นนี่ถ่ายโฉตัวเก่งมากนะพวกทีวีนี่นะเออถ่ายได้ดีละเอียดละออแต่เป็นเรื่องของโลกไปเสียจึงเสียดายทำไม่มีทีวีถ่ายทอดอย่างนั้นแล้วประกาศกล้องขึ้นมาลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่กิเลสมันถ่ายมาหลอกลวงโลกให้ถ่ายตั้งแต่ของจริงเข้าไปสู่หัวใจโลกแล้วใจจะสะอาดสะอ้านจนกระทั่งถึงใจถึงวิมุตติหลุดพ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละธรรมเป็นของสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้ท่านมาทำแท้นี่แหละธรรมแท้มีอยู่อย่างนี้ขอให้ปฏิบัติก้าวเดินตามสายธรรมเหมือนกับแม่น้ำลำคลองสายต่างๆให้ก้าวไปตามนั้นแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยการก้าวไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเราจะถึงวิมุตติพระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเพราะธรรมนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลามีอยู่เช่นเดียวกันกับกิเลสมีในหัวใจของเราความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีฝังใจของพวกสัตว์ของสัตว์ทั้งหลายตลอดมาชั้นใดธรรมะก็มีฝังใหญ่อยู่ในนั้นชั้นนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอำนาจไม่สู้กิเลสความจำปลอมไม่ได้กิเลสนี้จึงบีบบังคับเป็นหัวหน้าพาสัตว์ทั้งหลายดำเนินด้วยความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันสัตว์ทั้งหลายเชื่อมันตลอดก็จมไปตามมันเรื่อยๆไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของมันพวกเราทั้งหลายจึงได้รับความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแต่เพราะอะไรไม่รู้ทุกข์ก็บอกว่าทุกข์มองไปที่ไหนมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเรายังไม่รู้ทั้งที่กองทุกข์อยู่ที่หัวใจของเราเราไม่รู้สาเหตุว่าเป็นมาจากอะไรเนี่ยธรรมถึงสอนเข้าไปหาสาเหตุมันเป็นอะไรมันถึงได้ทุกข์นั่นนี่แหละความโลภโลภมากก็เป็นทุกข์ไงฟังสิถ้าไม่โลภมากก็ไม่ทุกข์มากความอยากได้คนไม่ใช่คนตายก็ต้องมีความอยากเป็นธรรมดาความอยากธรรมดาคนของคนมีธรรมในใจของคนที่มีธรรมรักษาใจย่อมไม่ผาดโผนโจรทยานอยากพอดีอยากมีเป็นความสุขความเจริญของตนเองและครอบครัวได้ไม่ทะเยอทะยานนี่ก็เป็นเรื่องภัยตัวหนึ่งมันหลอกความโกรธราคะตัณหามันมีตั้งแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้ของเราทุกหัวใจมีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดมาเผาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมหาสมุทรทะเลหลวงไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้หัวใจเราเหมือนกับกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เลยแต่โลกทั้งหลายไม่เห็นโทษของมันจึงยอมรับปากไหนมาพูดมีแต่พูดถึงเรื่องกองทุกข์กองทุกข์เหตุสาเหตุแห่งกองทุกข์ไม่ยอมมาพูดเพราะไม่ได้สังเกตไม่รู้ถูกมันต้มตุ๋นเราจึงต้องให้ทราบเอาไว้นะอย่าพากันโลภมากจนเกินเนื้อเกินตัวดิ้นล้มดิ้นตายเพราะความโลภมากความโลภมากต้องดีต้องดิ้นต้องทะเยอทะยานต้องสร้างความทุกข์ให้จิตใจเนี่ยเมื่อไม่ได้สมใจแล้วก็โกรธก็เครียดแค้นฆ่าฟันลันแทงพินาศทิพย์หายกันไปเพราะความโลภความโกรธนี่เป็นสำคัญตัวราคะตัณหาโดยแล้วยิ่งสำคัญมากนะเวลานี้ยิ่งต่างคนต่างส่งเสริมมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเวลานี้เป็นเวลาที่กิเลสเรืองอำนาจมากพุทธศาสนาผู้ทรงธรรมนี่แทบจะไม่มีเหลือแล้วในเวลานี้จะไปวัดไปวาสร้างคุณงามความดีต้องด้อมด้อมมองมองไปอายกิเลสเพราะกิเลสมันมีอำนาจวาสนามากถือเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาถือเป็นเจ้ายกเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสมบัติสิงคานบริวารเอามาอวดอ้างธรรมะเอาอันนี้เป็นใหญ่เป็นโตสัตว์ทั้งหลายที่หลงร่มจมอยู่กับสิ่งนี้ก็หมอบไปตามมันหมอบไปตามมันเลยนี่ละแล้วมันก็ทำรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆมีอำนาจมาก ไม่สนใจกับอัตกับธรรมเลยมีแต่เรื่องกิเลสนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเต็มสังคมต่างๆมีแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไฟจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกคนผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เรียนมากผู้เรียนน้อยผู้คนมั่งคนมีคนทุกข์คนจนกิเลสฝังอยู่ที่ใจจนด้วยกันทุกคนถ้าว่าจนจนความทุกข์เป็นทุกขตะเฉียนใจด้วยกันหาความสุขไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมีล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็จนความทุกข์อยู่กับหัวใจนั่นเองเพราะไฟมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อมีธรรมเข้าแทรกเข้ารักษาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลับมาเป็นประโยชน์เพื่อเสริมธรรมเสริมตัวของเราเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมถ้าไม่มีธรรมไม่ได้นะใครอย่าอวดรู้อวดฉลาดใครอย่าอวดมั่งอวดมีอย่าอวดบริษัทบริวารอวดยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นเรื่องของกิเลสออกอำนาจทั้งนั้นแหละแล้วความจมความเสียหายความทุกข์ร้อนก็มาเกิดอยู่กับที่โอผู้โออานั่นเองไม่ใช่ผู้ใดนะมันลืมตัวความเอออาก็เป็นความโออาก็เป็นกิเลสเสียเนี่ยแล้วมันไม่รู้มันนี่ที่ต่อไปนี้จะไม่มีนะศาสนานะค่อยหมดไปหมดไปหมดไปสุดท้ายผู้จะไปทำบุญให้ทานตามวัดต่างๆนี่ต้องไปสถานที่ต่างๆต้องด้อมด้อมมองมองไปไม่งั้นถูกกิเลสมันดูถูกหยาดหยามมันเยอะมันเย้ยประเภทต่างๆเหรอจะไปสวรรค์เดี๋ยวนี้เหรอคอยฉันบ้างสิคอยผมบ้างสินั่นมันว่านะนี่จะไปแล้วเหลือเขาเกาะชายผ้าหน่อยเขาเกาะชายจีวรหน่อยเนี่ยกิเลสมันเยอะมันย่อมันเยอะหยันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้กำลังนะธรรมซึ่งเป็นของจริงนั้นถูกกิเลสปิดไว้หมดเหยียบย่ำทำลายหมดธรรมเลยเป็นเขียงเช็ดเท้าก้าวขึ้นของกิเลสเวลานี้ธรรมไม่ได้ก้าวเหยียบหัวกิเลสนะมีแต่กิเลสก้าวเหยียบหัวธรรมทุกจึงความเดือดร้อนวุ่นวายจึงทวีรุนแรงขึ้นเป็นลำดับเพราะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจต้องเป็นมหันตทุกข์ครองอำนาจเหมือนกันในหัวใจของสัตว์ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจกันบ้างแล้วจะมีความสุขความเจริญเยือกเย็นภายในตัวเองนั่นแหละให้จำมานะธรรมเวลานี้กำลังอับเฉาในหัวใจของพวกเรากิเลสกำลังเลืองอำนาจให้พากันแก้ไขสิ่งวันนี้เป็นภัยมาตั้งกับตั้งกันแล้วให้รู้เสียพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานมากี่พระองค์แล้วสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทั้งนั้นแม้เราละมันไม่ได้ก็ขอให้มีเครื่องรักษามันบังคับบัญชาให้มันอยู่ในกรอบกรอบคือศีลคือธรรมให้อยู่เป็นอยู่ในกฎในเกณฑ์นี้เราก็พออยู่ได้ในโลกนี้ไม่ได้ร้อนเกินไปเพราะมีธรรมเป็นน้ำดับไฟแล้วก็จะอยู่ไปเป็นความสุขความเจริญตายแล้วก็ไม่พลาดท่าเสียทีจมในนรกโดยถ่ายเดียวทั้งที่ความสำคัญของกิเลสมันหลอกว่านรกไม่มีนั่นแหละสัตว์ยิ่งหลั่งไหลลงไปนรกมากนะทุกวันมากขึ้นทุกวันกิเลสพอกพูนหัวใจมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความชั่วช้าลามกมากแล้วยิ่งเผาตัวเองขึ้นด้วยบาปด้วยกรรมต่างๆแล้วไหลลงในนรกถ้าเราพูดแบบโลกของเรานี้เรียกว่ายมพบาลจดบัญชีไม่ทันมันทะเลถลายเข้าไปก่อนแล้วหลุดไม้หลุดมือเดี๋ยวให้จดบัญชีซะก่อนไม่จำเป็นว่าลงแล้วขอจดบัญชีจดไม่ทันลงแล้วลงแล้วไหลลงสู่นรกที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละความจริงพระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกมานานเท่าไหร่ว่านรกมีมาแต่กับไหนกันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็สอนว่านรกมีนรกมีทำไมมันจึงหน้าด้านนักกิเลสในหัวใจคนไม่ยอมฟังเสียงความจริงเลยคือนรกมีบาปมีมันฟังตั้งแต่ว่านรกไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูนย์นี่คือกิเลสหลอกคนสัตว์โลกทั้งหลายจึงจมไปตามๆมันเวลานี้มันกำลังเรืองอำนาจขอพี่น้องทั้งหลายก้านกลางได้ด้วยธรรมนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดกิเลสเคยเชื่อมันมานานแล้วมันให้ความสุขความเจริญให้ความเลิศเลอมาจากที่ไหนไม่เคยมีส่วนธรรมนั้นได้โดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเลิศเลอเป็นที่ภูมิใจในเจ้าของมีเพราะการปฏิบัติธรรมไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงด้วยกันพระพุทธเจ้าทุกๆองค์สอนความจริงทั้งนั้นแต่เราไปรับหาแต่ความจำพอถ้าเห็นอัตเห็นธรรมเข้ามามันก็เห็นว่าเป็นขี้หมูขี้หมาไม่มีอะไรจำเป็นเสียจะไปให้ทำบุญให้ทานก็ไม่จำเป็นจะไปรักษาศีลก็ไม่จำเป็นเจริญเมตตาภาวนาหมอนกับมัดติดคอไว้เสียเนอะมันไม่ภาวนานะหมอนมัดติดคอถ้าจะภาวนาก็ต้องหมอนมัดติดคอจะก่อนเทจะได้สะดวกนั่นเห็นไหมกิเลสมันเอาหมอนมัดติดคอพอเริ่มภาวนาไปง่ายๆไปติดหมอนดังครอบได้ผลไหมกิเลสพาภาวนามันก็เป็นอย่างนั้นนี่มันหลอกโลกอย่างนี้นะพูดแล้วเราสลดสังเวชนะเพราะนี่เคยฟัดกับพี่เดชมาแล้วไม่ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างงูปลาลูกความคำอย่างที่ทีวีเหมือนกันทีวีในหัวใจนี่เต็มกระจ่างไปหมดแล้วเวลานี้ในโลกตั้งแต่ปี2433มา ทีวีอันนี้ได้ประกาศบ้างเป็นในหัวใจนี่แล้วไม่สงสัยทุกอย่างที่พุทธเจ้าสอนไว้ในแง่ใดมุมใดจะกราบอย่างราบอย่างราบไม่มีแง่สงสัยอะไรเลยเพราะเห็นด้วยตานี่นะตาใจมันประจักษ์อ๋ออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เห็นความสิ้นทุกข์เห็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอกราบอย่างราบเลยเนี่ยมันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจท้าทายตลอดเวลาไม่มีการสะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยมีความสะทกสะท้านกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดกิเลสก็ที่มันทำให้เราสะทกสะท้านแล้วเผามันหมดแล้วไม่มีอะไรอยู่ด้วยความเป็นธรรมตายก็ตายไปด้วยความเป็นธรรมสอนโลกก็สอนด้วยความเป็นธรรมตามหลักความจริงใครจะว่าโอ้ว่าอวดก็ตามเราไม่สนใจเรื่องโอ้อวดเป็นเรื่องกิเลสโจมตีธรรมต่างหากธรรมเป็นธรรมอะไรมาโจมตีลบล้างมาได้ความบริสุทธิ์เต็มหัวใจกิเลสบอกจะบอกว่ามืดบอดก็ว่าไปสิปู่ย่าตายายของมันพาเคยมืดบอดมาแล้วเรากระจ่างแล้วเราต้องบอกว่าเรากระจ่างเป็นสมบัติของเราเองเนี่ยหลักธรรมเป็นอย่างนี้นะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่างถึงใจนะนี่จวนจะตายแล้วปีนี้จะเป็นปีเปิดหัวอกออกมาแล้วได้เห็นจริงๆที่ว่าเรานี้นะไม่ได้สงสัยเลยมาแบบนรกสวรรค์นิพพานอะไรอะไรก็ตามบาปบุญเนี่ยประจักษ์ในหัวใจแต่ว่ามันถ่ายภาพออกมาให้ดูไม่ได้นั่นสิดังที่พูดตะกี้เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้กระจ่างขนาดไหนจะเกินพระพุทธเจ้าแต่ก็ถ่ายภาพออกมาแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องสอนด้วยคำพูดคำจาแนะนำสั่งสอนนี่คือเป็นภาพอันหนึ่งให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วไปปฏิบัติตนเองก็จะตามหลังตามสวดคาถาธรรมแล้วจะค่อยหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับนั่นแหละวันนี้ให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ถึงใจนะนี่ทางจันทบุรีนี่ก็เหมือนเป็นบ้านเดิมของหลวงตานั่นเองหลวงตามาเกี่ยวข้องกับจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่ปี2495จนกระทั่งมาสร้างวัดสร้างวาสนิทสนมกับพี่น้องชาวจันทร์เรามาตั้งแต่บัดโน้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วในวัดนี้ก็จะว่ามาสร้างวัดก็ไม่ผิดเพราะท่านฟังนั่นแหละไปรับออกมาสร้างวัดที่นี่พาโยมแม่มาอยู่ที่นี่แต่ก่อนไม่มีวัดพาโยมแม่มาอยู่ที่นี่ทางนี้ก็สร้างที่พักที่อยู่ให้แล้วก็มาพักภาวนาอยู่ที่นี่หลังจากเราจากไปแล้ววัดนี้ก็เริ่มเป็นวัดขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นเหมือนกับว่าหลวงตาบัวสร้างวัดก็ไม่ผิดให้ฟังเอานะนี่เราเคยสนิทสนมพี่น้องทางชาวจันทร์มามากมายขนาดไหนนานแสนนานแล้วนะนี่วันนี้ก็ได้กลับมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายแต่คราวนี้มาขอทองคํามาขอดอลลาร์มาขอเงินสดแล้วได้อย่างภาคภูมิใจอีกเหมือนกันไม่มีจังหวัดใดสู้จังหวัดจันทบุรีได้อันนี้เราพูดเฉพาะปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นเวลานี้โดยอาศัยพี่น้องทางใกล้ทางไกลมีทางกรุงเทพเป็นสำคัญมารวมเป็นกลุ่มขึ้นเสริมวาสนาของพี่น้องชาวจันทร์ให้สูงยิ่งขึ้นไปเมืองจันทบุรีเราเป็นเมืองเอกได้ทองคำมากคือเมืองนี้ถ้าใครอยากเป็นเมืองเอกก็เอามาแข่งจังหวัดจันทบุรีของเราสิเราจะเป็นคนให้คะแนนหลวงตาบัวจะให้คะแนนเองหลวงตาบัวรอตัดสินอยู่เวลานี้ถ้าอยากเก่งแข่งพี่น้องชาวจันทร์แล้วก็ให้มาหลวงตาบัวเปิดมือรับทั้งนั้นแหละใครสูงเราจะให้คะแนนสูงถ้าไม่สูงก็ให้มาช่วยกันก็แล้วกันวันนี้พูดเทศนาว่าการถึงธรรมทั้งหลายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงวันนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดปณิพานไปกี่ปีเดือนก็ตามแผนผังนั้นแสดงไว้ถูกต้องแล้วการสร้างบ้านสร้างเรือนขอให้สร้างตามแบบแผนแผนผังจะเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตามแบบตามแผนนั่นแหละนี่เราสร้างแบบตามแบบแผนแผนผังคือที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรไม่เคลื่อนคลาดแล้วเราจะเป็นตัวของเราขึ้นเป็นระดับเป็นศีลเป็นทานเป็นการกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในใจของเราระดับแล้วก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่สงสัยเพราะกิเลสมันเป็นอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลามืดอยู่ตลอดเวลาไฟก็เป็นอากาลิโกเอาเปิดจ้าขึ้นมาเมื่อไหร่กิเลสมันมืดมิดปิดตามากี่กับกี่กันก็ตามมันจะอ้างว่ามันมืดมากี่กับกี่กันไม่ยอมหนีไม่พ้นปัญญาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจกำจัดมันไปได้เลยเหมือนกับความมืดที่มีมานานเท่าไหร่ก็ตามพอเปิดไฟนี้ความมืดกระจายหนีทันทีมีแต่ความสว่างแทนที่กันนี่ก็เหมือนกันใจตรงนี้รอความสว่างจากธรรมจากการบำเพ็ญของผู้ปฏิบัติอยู่เสมอยังขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งอกตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งพระเราบวชมาให้มุ่งต่อศาสนาก็คือมุ่งต่อการ จริญเมตตาภาวนานี่เป็นงานของพระโดยแท้ งานนอกนั้นไม่ใช่งานของพระงานกิเลสเข้าไปตีตลาดสังหาไปทำที่ไหนที่ไหนกิเลสเข้าไปตีตลาดตลาดแต่เราก็ภูมิใจว่าเราได้สร้างวัดสร้างวาได้สร้างนั้นสร้างนี้อะไรต่ออะไรกิเลสเข้าไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานขี้อยู่รถพระไม่รู้นี่ว่าขี้รถพระตลอดเวลานะไปที่ไหนมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับงานนั้นงานนี้กิจนั้นกิจนี้สร้างนั้นสร้างนี้ไม่ต้องกิเลสเข้าไปตีตลาดสร้างส้วมสร้างฐานแล้วขี้รถหัวพระหัวใจพระน่ะสิทำไม่มีมีแต่กิเลสเต็มหัวใจนี่เรียกว่าสร้างส้วมสร้างฐานในหัวใจพระพระกรรมฐานเหล่านั้นแหละเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดเขาน้อยที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่ตัวสำคัญมากมันขี้เกียจมากพระวัดป่าบันตามันคงเป็นเพราะอาจารย์พาขี้เกียจก็ว่าได้ถ้าเราตำหนิไปมากมันก็จะเถื่อนเราเพราะนั้นจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้เอาละพอ นานเท่าไหร่เทศวันนี้ฮะชั่วโมงนะไม่ได้ชั่วโมงเทศมันเร่งขึ้นเรื่อยเหนื่อยเทศเร่งเรื่อยเร่งเหนื่อยเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายได้เห็นหลวงตาบัวในทีวีมีลักษณะยังไงบ้างไม่มาเห็นทีวีสดเวลานี้เป็นยังไงบ้างต่างกันยังไงดูเอาพอเข้ากันได้ไหมแล้วต่อไปนี้จะมีอะไรมีอะไรก็จัดการกันเสียจะตอบเรียบร้อยแล้วจะให้พรเออถวายก็ถวายเหนื่อยนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและหลังจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเดินทางปัญญาขับร้องโดยคุณเลนบุญแดนครับ

0: จากนั้นเมื่อใช้สมาธินำปัญญาเจริญในธรรมก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกตามลำดับแล้ววันหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ได้พูดให้ข้อคิดอีกว่า
1: การอยู่ร่วมกันไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรธรรมเท่านั้นที่ควรยึดไว้ได้อย่างมั่นใจตายใจตลอดไปครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามัวนิ่งนอนใจว่าได้มาอยู่กับท่านแล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปใครจะเร่งความเข้มแข็งความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งและภาคเพียรเข้าไว้มีความรู้ความเห็นสงสัยอะไรตรงไหนก็จงมาบอกมาเล่าภิกษุเฒ่าผู้นี้จะแก้ให้ถ้าภิกษุเฒ่าผู้นี้ตายไปก็ยากนะที่ใครจะแก้เรื่องจิตใจด้านภาวนาภิกษุเฒ่าผู้นี้จะอยู่ไม่นานเกิน80นะ
0: แล้วท่านก็นับข้อมือให้ดู
1: นี่เวลานี้อายุก็เท่านี้แล้ว
0: และนับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ท่านก็พูดว่าน
1: ี่มันจะนานอะไรพากันมานอนใจได้หรอจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็เร่งเข้า
0: เมื่อได้ยินดังนั้นใจของท่านก็สั่นริกริกและเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติธรรม
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเดินทางปัญญาขับร้องโดยกุมเลนบำแดนครับ
3: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
2: ในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับ
4: ที่14
5: ฟังฟัง
4: หา47นี่ครับจะขึ้นต้นว่านักขิโลเกละโหนามะ
5: ขีรับจะไม่มีในโลกนักขิโลเกละโหนามะขีรับไม่มีในโลกเอาเปิดไปที
4: ่ปัญหาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตของหลวงตาครับ
5: เอาว่ามา
4: คนที่หนึ่งถามว่าขณะนั่งสมาธิเมื่อจิตว่างและรวมกันเหตุใดจิตจึงหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตจะหลุดออกจากร่างเหตุใดจิตจึงหมุนเป็นวงล้อเสมือนจิตจะหลุดออกจากร่างไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปควรจะปล่อยไปตามจิตให้ออกหรือควรจะหาทางระงับของจิตอย่างไร
5: มันหมุนก็อย่าปล่อยความรู้ตั้งความรู้ที่เกิดอยู่กับวงตามอยู่กับความรู้นะแต่ตั้งของความหมุนมันจะระงับลงไปถ้าความรู้ไม่ไหวไปตามถ้าความรู้หลงไปตามมันจะแย่งเรื่อยไปถ้าความรู้ตั้งไว้มีสติบังคับมีเรื่องทั้งหลายจะสงบเข้ามาเข้าสู่ปกติคือความรู้เข้าใจเหรอ
4: ครับ
5: เชื่อนับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แล้วอะไรอีกอ่ะ
4: คนที่สองครับปกติหลานชายพุทโธอยู่ประจำในการทำสมาธิแต่ปรากฏว่าเวลายืนเดินนั่งนอนหลานมักจะคิดฟุ้งซ่านยืนเดินนั่งนอนหลานมักจะคิดฟุ้งซ่านจำเป็นต้องใช้คำภาวนาลงท้ายด้วยคำว่าหนอเป็นแต่กันจึงจะสงบขึ้นขอกราบนมัสการองค์หลวงตาได้โปรดสงเคราะห์หลานด้วยว่าการปฏิบัติธรรมดังกล่าวถูกหรือผิดหรือควรจะปรับปรุงประการใดเจ้าค่ะ
5: ถูกต้องแล้วท่านอยู่ในจุดเดียวจะเป็นหนอก็ได้ เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์อะไรก็ได้เป็นธรรมเหมือนกันให้มีแค่จุดเดียวจุดจะไม่ฟุ้งซ่านนะไอ้จุดฟุ้งซ่านคือไอ้เผลอไม่มีสติมันปรุงของมันออกเต็มเหนียวเหนื่อยเกลี่ยออกไหลออกตลอดอย่างที่ว่ายังไอ้ร่วงมันคืออำนาจของสติไม่มีขู่มันไปโยแยบแบบเนื่องจากกระแสของเกลี่ยคือความคิดความปรุงออกตลอดเวลาสติแบบระงับไม่ได้เรียกว่าหายหมาอะไรไหมที่นี่เวลากระแสของเกลี่ยมันออกมาอย่างนี้สติมันมีความหมายเพราะฉะนั้นถึงว่าเรียกว่าหายหมาเข้าใจเหรอ
6: คร
5: ับ ถ้าสติดีเขาดีเขาอันนี้จะค่อยระงับลงสติดีขึ้นติดขึ้นไม่ออกเข้าใจเห็นเขาง่ายเหรอ
6: คร
5: ับ
6: จบแล้วครับทองคำ4 บาทครับผมทองคำ4 บาทครับ
5: มันยังไง
6: ดูครับข้างหลังนู่นครับเด็กนู่น
5: พอใจพอใจ
6: ตาพอใจ
5: จะมาเรื่อยๆทองคำมันจะค่อยไหลสูงเข้ามาเรื่อยๆจำไม่หมดทีเดียวนะก็ค่อยมาเรื่อยแต่มากกว่านั้นก็มาเรื่อยอะไรพูดอะไร
7: เวลาหลับตาแล้วม
5: ี
7: ลูกคนอย
5: ู่
7: ที่หน้าผากเจ้าค่ะ
5: ตรงหน้าผากก็หน้าผากคนมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นไรไปเอาละนั่นแหละเอาพุทโธไว้กับหน้าผากจริงนะมันก็เปลี่ยนไปในหน้าผากคนนะแล้วเนี่ย
6: โดนิเกียครับ
5: ว่าไหนมองเลยนะ
6: คร
5: ับมาให้เยอะๆมากครับ
6: ขอเมตตาปัญหาค
5: ำเราต้องมาอยู่ที่ผ่านแคนอยู่แล้วอาศัยคนอื่นเขาเสียงอย่างอะไรมาให้หลวงตาอยู่อ่ะอย่างนี้เขาบรรยายดีเลย
6: จะถามครับ
5: เอาพูดถาม
7: ตักท่านกับนู่นกินมากกินน้อยไม่เที่ยวแล้วก็นอนมากนอนน้อยไม่เที่ยวหมอนได้แต่ว่ามัน
6: ไล่
7: คนม
6: ัน
7: ชอบไม่ร
6: ัก
7: แต
6: ่
7: ว
6: ่
7: า
6: ลู
7: ก
6: ไ
7: ม
6: ่
7: เ
6: ที
7: ่ยวก
6: ับ
7: คุณก
6: ัน
7: แล้วแล้วก็ย
6: ัง
7: อ
6: ี
7: กจ
6: ังกินมากหรือกินน้อยนอนมากหรือนอนน้อยไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วครับ
5: ไม่เกี่ยวกับ
7: ไม่เกี่ยวกับภาวนาจ
6: ังไม่เกี่ยวกับ
7: ภาวนาแล้วก็ลูกไม่เขาแต่คุณเอิญจะคุณอะไรเราแต่คุณเอิญจบในจบแต่ว่าลูกบอกว่าได
6: ้อ๋อเขาภาวนาของเขาได้นะกินมากกินน้อยหรือนอนมากนอนน้อยอะไรนี่เขาก็ภาวนาเขาได้ครับผมบอกไม่เกี่ยวกับคนอื่น
5: นี่ไม่ค้างพวกที่เขาไม่เคยภาวนาเขาก็ทำได้ใช่ไหมเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเน
7: ื้อ
6: ไม่บัง
7: ค
6: ับ
7: ไม่อะไรอ
6: ัน
7: น
6: ี้
7: ม
6: ัน
7: เป็นเองม
6: ัน
7: เป็นออโตโนม
6: ั
7: สล
6: ู
7: กไม่อยากทำอะไรไม่อยากม
6: ีอ
7: ะไรไม่อยากเป็นอะไรอ
6: ัน
7: น
6: ี้
7: เป็นเองเ
6: จ้
7: าค่ะ
6: เวลาเขานั่งภาวนาก็เป็นสมาธิแล้วเป็นขึ้นมาแล้วเป็นเองครับ
7: เร็วมากไม่ตึงตรงไหนที่จะ
6: รวดเร็วมากครับ
7: แล้วก็หลังจากนี้เปลี่ยนเป็นระยะช่วงดูอย่างเดียวแล้วก็เยอะพอแคบหยุดไปเปลี่ยนเองอ่ะจัดแล้วแล้วพอลูกพิจารณาค่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกแบบนี้แล้วก็ลูกปวดปัสสาวะใหม่ที่เจ้าค่ะแต่ว่าลูกจำไม่รู้แค่ต้องห่วงลูกฟังแคทดราม่าคนใช่ลูกตาสอนดราม่าลูกเข้าใจลูกจำได้ลูกเป็นเองค่ะ
6: เขาบอก
7: ถึงเขาพูดได้แล้วก็อธิบายได้
6: ถึงเขาจะพูดฟังใครไม่ชัดเจนแต่เขาเข้าใจคำสอนของหลวงตาเขาเอาไปทำได้
5: เข้าใจ
7: ที่เจริญนะพ่อยา
5: ถูกต้องแล้ว
6: ต้องแล้ว
5: คนจิตที่มันปล่อยเข้าไปเป็นระดับแล้วมันออกมาหาว่าอะไรอีกตั้งแต่ส่วนยาวเข้าไปถึงส่วนละเอียดส่วนละเอียดคือนามธรรมความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ภายในจิตนี่ส่วนยาวเขาส่วนกลางส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนยาวคือได้วัตถุร่างกายมันปล่อยเข้าไปโดยลำดับพอสร้างเข้าถึงจิตกับอารมณ์ที่เกิดกับจิตเท่านั้นทางนั้นหมดเนี่ยที่จะเป็นชั้นไปนั่นนะมันพิจารณาอย่างนั้นเราถูกต้องแล้วมีเท่านั้นเหรอขอให้ยุติเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าน้ำลายนะฟังทุกแง่นี่นะเอาละ มีเท่านั้นแหละพูดอะไรมากมันย่นเข้าย่นเข้ามันก็หดเข้าไปเข้าไปไปพูดอะไรมากมายโดด้าเนี่ยคือคนหนึ่งพูดด้วยความดึงดูดดูดดื่มในจิตใจออกเรื่อยอย่างนี้คนหนึ่งมันผู้ฟังผู้ฟังอย่างหลงตาเนี่ยมันเหนื่อยด้วยมันเดี๋ยวจะตีปากเราตอนนี้แล้วรู้ที่ออกมาได้ออกมาเพราะอะไรรู้หมดแล้วอย่างเราขึ้นไปพัดกับพ่อแม่อาจารย์มันฟังที่น่ะอย่างนั้นแล้วเอาละอย่ามายุ่งเวลานี้ไม่ยุ่งหาแต่เรื่องยุ่งพวกนี้ยุ่งด้วยกวนด้วยนะเอามาอย่างนี้แล้วเอาไปตรงนั้นละเอาไปตรงนั้นละเอาวางเอาวางแล้ววางแล้ววางตรงนั้นละเอาให้เลยนั่นเอามาฉันเอาประมาณนั้นเลยเอาวางนี่ละวางละนี่ตาใจพอนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าพระอนาคามีขอเชิญท่านรับฟังครับ
8: มันประกาศอยู่เนี่ยพักเขียนตลกทีหลวงหลวงน้อยหลวงหลวงน้อยยืนขอฝนเมียหลวงหลวงเมียน้อยไปยืนขอฝนซ่อนชายประยานกันไปยืนขอฝนเชื่อไหมอันที่ว่ารุนแรงไหมผิดตรงไหนพูดถ้ามีอะไรรุนแรงนี่กับธรรมชาตินี่ในโลกนี้อันนี้เป็นตัวการแนวรบทุกอย่างอยู่นี่นี่หมดโลกวนปั่นวุ่นวายไม่ได้อะไรอันเดียวนี่ทั้งนั้นทั้งนั้นธรรมชาตินี่คร่าวๆแล้วไม่มีเรื่องเหตุเรื่องผลไม่มีการขาดลุกหนาเหมือนกับแผ่นดินแล้วเนี่ยสิ่งพบปลูกต่างๆเต็มแผ่นดินจนมองหาแผ่นดินไม่เห็นมีแต่สิ่งพบปลูกต่างๆหรือต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมมัดแผ่นดินมองไม่เห็นนี่คืออวิชชามองไม่เห็นยังเป็นพื้นเหมือนแผ่นดินอันนี้ออกลวดลายรุนแรงมากทุกข์ไม่มีอะไรเกินนี่เวลาปฏิบัติต่อกันก็เหมือนกันรุนแรงมากโลกฟังก็รุนแรงมากระหว่างที่เดียวกับทำโลกฟังอันนี้รุนแรงมากทุกข์ในวงศาสนาอย่างนั้นเลยประเด็นโลกธาตุอันนี้หนักมากผู้ปฏิบัติเพราะอันนี้หนักมากมากกว่าทุกอย่างหัวพัดหัวเหลี่ยงดีไม่ดีสลบลงเละเลยพูดมันไม่ได้รุนแรงมากเรานี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วไม่เห็นมีอะไรบ้างมีรับรับอวิชชาก็เป็นเหมือนกับสมบัติประดับครบเท่านั้นเองแล้วกำมือวันที่จะม้วนตัวอยู่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวโยงใยให้ไม่มีสิ้นสุดในเรื่องการเกิดการตายเนี่ยตัวนี้พอทั้งเป็นพื้นโยงใยเอาไว้เพื่อเป็นเพื่อต่อให้ทำนี้ทำงานในวัฏจักรตัวนี้ตัวทำงานในวัฏจักร พอตัวนี้ม้วนลงไปแล้วตัวนี้ก็ค่อยหดลงไปหดลงไปหดลงไปหดลงไปก็หมดอย่างพระอนาคามีท่านไม่ก็มาตัวอยู่นั่นหดใช่ไหมถ้ามีกายวิชาล้วนแล้วไม่ยืนยาวหดเข้าหดเข้าก็หมดตัวนี้ถึงตัวโยมใจดึงออกคือตัวนี้เป็นตัวที่ยืดยาวที่สุดเลยโลกธาตุไม่มีสิ้นสุดตัวนี้ครอบหมดทำงานพอตัวนี้สิ้นสุดลงไปแล้วอันนี้ทำไมเวลาจะมีตะหดเข้าหดแล้วหมดพระอนาคามีไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะว่าหมดแล้วค่อยหมดอวิชชาค่อยหมดไปเลยหมดจะตามอัตโนมัติตามหลักธรรมชาติของมันตัวนี้ยังไม่หมดอาตัวนี้ยังมีอยู่นะวัฏวนนี้จะเป็นไปไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับเป็นมาไม่มีสิ้นสุดจะเป็นไปก็หลอกอยู่นั่นตลอดเลยปวดตลอดรุนแรงที่สุดตัวนี้นักปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่รู้ใครจะเรียนวิชามาครอบเรียนโลกธาตุมาเรียนมาไปเรียนถึงเป็นวิชาของธรรมชาติมีทั้งนั้นของกิเลสทั้งนั้นมันเรามาใช้ได้คล่องตัวเลยวิชาธรรมร่างที่จะเข้าไปสอดคัดง้างถอนล่าถอนผลขึ้นได้มีอันเดียวธรรมะเรื่อยๆน้อยนี่เรียนก็ไปมันเห็นในหลักธรรมชาติสิมันต้องชัดเจนดียิ่งกว่าไปเรียนกับครูนั่นอาจารย์นี่อย่างไปเรียนวิชาทางโน้นทางนี้มาเรียนจากผู้อื่นมันไม่ค่อยแน่พระพุทธเจ้าท่านจึงมอบให้เป็นเรื่องเรียนพระเจ้าของเองกันนั่นเห็นไหมพระเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกยังไม่เห็นถือพระองค์เป็นใหญ่มอบอุบายวิธีการต่างๆให้แล้วไปให้ไปเรียนด้วยตนเองนั่นเห็นไหมเรียนด้วยตนเองแล้วก็รู้ตนเองแล้วจะไม่ต้องมาถามมาถามคนอีกเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเห็นไหมที่พระสารีบุตรพูดเป็นพระหูหนวกตาบอดทั้งหลายเป็นบ้าไปแล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อเราเองนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนวทางให้เข้าสู่ความเชื่อตนเองในบัดนี้เราเชื่อตนเองได้แล้วพระสาวกทั้งหลายโอพระตาบอดทั้งหลายก็ทุกโทษท่านพระสารีบุตรนี่เป็นทั้งอัครสาวกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกด้วยเหตุใดจึงมาเชื่อพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีใครจะมีเหตุผลองค์ศาสดาทั้งองค์คือองค์แห่งเหตุผลเรียกพระสารีบุตรมาไหนพระสารีบุตรว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมว่าใช่พระเจ้าค่ะไม่เชื่อเพราะเหตุผลมันกายอะไรอาวาสิพระองค์ทรงแนะนำแนวทางเข้าไปให้เข้าไปหาในจุดที่เชื่อตนเองข้าพระองค์ก็ไปดำเนินการนั้นแล้วก็ไปรู้ในสิ่งที่เชื่อตัวเองได้แล้วพระองค์จึงนั่นเป็นนั้นว่าปล่อยภาระกับข้าพระองค์ไปพระพุทธเจ้าปล่อยภาระแล้วที่นี่สารีบุตรเชื่อตัวเองได้แล้วนั่นเออใช่แล้วสารีบุตรอย่างนั้นแหละพวกตาบอดไม่รู้ฟ้ารู้เมฆรู้เมฆรู้หมอกอะไรจะว่ามันถ้าภาษาเราพวกตาบอดมันว่ามันพวกหูหนวกมามันจะรู้ภาษีภาษาอะไรตั้งแต่ตดก็ฝันมากระดมว่าไม่ดองไงตดป้าหรือว่ามันก็ต้องดองก่อนอื่นแล้วจะคิดไปไหนนี่ก็ดีพูดแต่มันถูกคงกล้องต้องเต็งเลยล่ะนี่แหละท่านว่าเชื่อให้เชื่อตนเองพอเข้าไปปั๊บถึงนั้นแล้วเห็นว่าหมดแล้วที่ในภาระที่พระเจ้าทรงรับผิดชอบกับเรานี่เป็นว่าหมดแล้วทีนี้เราเชื่อตัวเองได้แล้วเช่นพระนันทาก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะพระนันทากับพระเจ้าทรงรับรองตลอดพอเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นรับปลดเปลื้องแล้วภาระที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองเป็นว่าหมดนั่นนั่นแหละเพื่อตัวเองนี่เรียนในหลักธรรมชาติพิจารณามากด้วยในธรรมดาเรียนในหลักธรรมชาติรู้ในทางหลักธรรมชาตินี่เราไปเรียนวิชาไหนมาจากที่ไหนสู้ไม่ได้ว่างั้นเลยอันนี้แตกกระจายไปครอบโลกธาตุเพราะว่าอะไรเห ือนด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองสิ่งทุกอย่างจะสัมผัสสัมพันธ์กับใจแล้วมันก็เป็นเหมือนเชื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนมันก็ตามมันไปตามมันไปสัมผัสตรงไหนตามมันไปแต่ขนาดไหนตามมันไปรู้ไปแต่ขนาดไหนรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ว่ามันเหมือนเชื่อไปสิ่งที่จะให้รู้สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสนั้นมันเหมือนเชื่อไปธรรมชาติไปก็ได้เกี่ยวความรู้หรือญาณอย่างทราบอย่างทราบอย่างทราบเราเพราะว่าปัญญาก็ยังอยากถึงขั้นที่ว่าสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุแล้วเป็นญาณเถอะแต่เราก็ไม่อาจเอื้อมที่จะพูดอย่างนั้นคนนี้ก็ยืมธรรมะพระเจ้ามาพูดอย่างนั้นแหละหรือว่าไงเราไม่มียืมธรรมะพระเจ้ามาพูดเอาสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงแสดงก็ตามพระองค์ก็มอบให้เป็นสันติโกงเจ้าของเองให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้รู้ด้วยตัวเองดูก่อนที่จะมารับเอาจากตถาคตไปเพราะอันนี้เป็นเพียงเงื่อนเท่านั้นเงื่อนอุบายต่างๆพอเพื่อที่เข้าไปสู่จุดนั้นเมื่อเข้าไปถึงนั้นแล้วเจ้าของจะเข้าใจเองทุกอย่างแต่กระจายออกไปครอบแดนโลกธาตุออกสู่จุดนั้นออกไปหมดนั่นแหละย้อนได้ตัวเองรู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นพวกเราไปเรียนวิชานั้นนี่มาได้มาแค่หาอื่นนี่แล้วว่าแล้วปริญญาตรีโทเอกเอกตาเดียวมันก็ไม่รู้ว่ามันเอกอะไรมันรู้เพราะว่าตัวรู้ตัวแล้วเสียเนี่ยเดินก้าวขาก็ไม่ออกหนักความรู้มันบ้าอะไรพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นหนักใครเบายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล่ะท่านรู้ขนาดไหนรู้อะไรปล่อยเท่านั้นปล่อยเท่านั้นหมดนะคนเรารู้อะไรแบกเท่านั้นหามเท่านั้นสุดท้ายมันหนักความรู้จะของเราจะตายเอาไปไม่ไหวนี่แหละเรื่องของกิเลสมันชอบครองตัวถ้าธรรมะแล้วไม่พอแต่พระพุทธเจ้ารู้เท่าไหร่ไม่มีคำว่าพอเราจะเรียนรู้ทุกอะไรมันคลองตัวมันคลองตัวไปไหนโออาโอ้มันนับแผ่นดินเนี่ยคนประเภทนี้ไปไหนนับแผ่นดินมันหนักความรู้เจ้าของก็ยกเจ้าของก็ไม่ไหวเดินก็อืดอาดอืดอาดเลยมันน่าหัวเราะจะตายเลยมีพูดตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องอันนี้อะเรื่องนางข้าตันหาตัวรุนแรงตัวทำโลกธาตุให้หวั่นไหวอยู่ตลอดมาเรื่อยมาเรื่อยคือตัวนี้พังไปแล้วไม่มีอะไรแสดงเนี่ยอวิชชาก็เลยเป็นสมบัติเครื่องประดับสมมุติเสียกันนั่นแล้วก็นับวันที่จะดับจะสิ้นลงไปโดยหมดไม่มีงอกเงยละทีพอครับราคาตันหาตัวนี้ตัวดุลแล้วนี่ขาดไปแล้วตัวนี้ก็ค่อยจะมุดจะมอดไปแล้วสองอันนี้เกี่ยวโยงกันอวิชชาเป็นพื้นให้ตัวนี้ทำงานพอตัวนี้มันสิ้นสุดลงไปแล้วอวิชชาก็เหมือนกับว่าอวิชชาหมดภาระว่างั้นเถอะนะหมดภาระหดลงหดลงหดลงดับประดับรอชั้นต่อชั้นอกนิฐาดับตรงนั้นสมมติไปสิ้นสุดลงตรงนั้นนะพออันนี้ขาดลงไปแล้วตลอดได้ระดับแล้วได้ระดับยังเอาให้เตียนลงอีกเหมือนเราโค่นต้นไม้ลงมาเนี่ยเผาอันหยาบๆมันเผามันแล้วก็เก็บกวาดที่มันละเอียดส่วนละเอียดเข้าไปอีกเจ็บปวดอีกจนเตียนโล่งไปหมดคำว่าอนาคาได้ระดับก็เหมือนกันเหมือนกับโค่นต้นไม้ลงมาเผาส่วนหยาบหมดมีได้ระดับจากนั้นก็เจ็บปวดสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆนั่นระดับสูงขึ้นไปละทีนี้อนาคาสูงขึ้นละเอียดเข้าละเอียดเข้าอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติขึ้นละเอียดเข้าละเอียดเข้าอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองนะไม่มีใครมา

0: หรือว่าตัวขวานนั่นก็เป็นหลักธรรมชาตินะเป็นไปเองนั่นแหละถูกหักซ่อมมาอยู่ในนั้นเหรอเป็นไปเป็นไปเป็นไปถูกซ่อมเข้าไปแล้วก็ตะล่ำเข้าไปหาวิชานั่นแหละตีเข้าไปตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปเจ็บปวดเข้าไปเข้าไปเข้าไปถึงจุดอวิชาเพราะตัวละล้อนนะธรรมะพุทธเจ้าที่แสดงไว้นะศาสนาพุทธเรานี่สดสดร้อนๆต่อมรรคต่อผลทั้งดีทั้งชั่วทุกสิ่งทุกอย่างโดยตรงนั้นไม่มีเครื่องข้ามแม้ปวดชนเดียวเลยแต่กิเลสมันมาทุบมาต่อจะไม่มีเหลือศาสนาคือความจริงนี้จะไม่มีเหลือตบต่อยเข้ามาทุกวันถูกตีถูกต้อนเข้ามาทุกวันทุกวันมันจะหมดอำนาจมันมากสิ่งที่เสริมให้มันมากมันก็ยิ่งหาก้อนมันมาก้อนมันมาก็พลังของอันนี้แหละให้หากว่านก็ดีไม่ใช่อะไรนะพลังของอันนี้เสียงอะไรเห็นอะไรภาพยิ่งพระนักข่าวข้าอยู่นั่นโอ้นู่นมีเป็นตาบาดอะไรถูกเออกระจกร่มบ้างอะไรบ้างเรามาเข็ดเรื่องถ่ายรูปพอแล้วนะมองเห็นที่ไหนจะวิ่งเข้าป่าคอยมาหามักจะได้ดูเรื่องถ่ายรูปนั่นเข็ดขนาดนั้นนะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยไม่มีถ่ายรูปลุ่มหน้าลุ่มหลังโอ้ลำคันจริงลำคันมนุษย์ยุ่งตัวยุ่งคือมนุษย์ไปไหนยุ่งมากจริงๆมนุษย์เรากับมนุษย์คนหนึ่งเราก็รับความยุ่งเราก็ยุ่งอีกนะมันเลยมีแต่คนยุ่งหาคนดีไม่ได้วันนี้พูดอะไรมากละเดี๋ยวก็พูดธรรมะสำคัญมากนะวันนี้นะเหรอไหนบ้างไงล่ะ
1: กำลังสนุกเลย
0: เราก็ไปเป็นบ้าคนเดียวสิใครจะได้เต็มด้วย
1: นึกแต่ถ้าอนาคามีถ้าท่านยังไม่ถึงแต่ยุคไทยก่อนอยู่กับคือบาอาจารย์นี่ก็เหมือนกับเอาผลไม้มาบวกใช่ไหม
0: เอาก็จะเขาอันนี้ก็พูดแล้วเนี่ยถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ด้วยนั่งมีชีวิตอยู่นะท่านก็เล่นความเพียรของท่านได้นี่ก็เหมือนเอาผลไม้มาบ่มมันแก่ความสุขแล้วแต่มันอยู่กับต้นมันสุกเช้ากันใช่ไหมล่ะเพราะมาบวชมันก็สุกเร็วขึ้นอันนี้ก็เอาเวลาเรามีชีวิตอยู่พระอนาคามีมีชีวิตอยู่นะท่านก็เล่นความเพียรของท่านก็เหมือนกับบ่มผลไม้มันสุกเร็วถ้าตายไปเสียในเวลานั้นสุกแต่ช้ามันสุกกับต้นมันนี่ใช่ไหมมันสุกช้าเหมือนผลไม้ถ้าตัดลงมาบ่มมันก็สุกเร็วเพราะเล่นด้วยตัวเองด้วยจึงยิ่งมีครูมีอาจารย์ยิ่งรวดเร็วด้วยครูอาจารย์ก็แบบฉบับไม่ใช่ครูบาอาจารย์ถูกสี่ห้านะถูกสี่ห้าจะไปสอนท่านเหล่านี้สอนไม่ลงดีไม่ดีท่านชี้หน้าเอาว่าเราเป็นอาจารย์คนเอาอาจารย์ไปทับได้หรือเอาความจริงสิความจริงรู้ได้ทุกคนนึกอายุ7ขวบขึ้นไปสามารถรู้ความจริงได้นั่นคนนึงว่าสำเร็จอาหารตั้งแต่อายุ7ขวบนั่นแหละรู้ความจริงสมมุติได้ดีแล้วเราก็สดตัวนั่นจริงนะแต่อำนาจของกิเลสมันทับมันเข้ามาเนี่ยมันไม่เห็นเนี่ยให้สัตว์โลกประมาทคือมันอาจจะธรรมชาตินี่มันล่าเข้ามากว้านเข้ามาสู่อำนาจของมันเพราะงั้นมันถึงปิดกั้นคือบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่เป็นภัยและเป็นคุณแล้วมันปิดสิ่งที่เป็นคุณเสียนั่นเสียมันก็ไม่เห็นคำว่าเป็นภัยมันก็ปิดเสียมันไม่เห็นมีแต่ความดันความอยากทะเยอทะยานนี่เนี่ยทางไปหาภัยนั่นมันไม่เห็นถ้าเห็นโทษใครจะไปนั่นใช่ไหมล่ะเมื่อเห็นโทษไปแล้วใครจะไปกล้าหาญทำความชั่วเพื่อโทษเหล่านั้นเมื่อเห็นคุณแล้วใครจะไปนอนใจมันก็โดดใส่คุณเลยใช่ไหมใส่ความดีมันปิดไว้ใส่ทั้งสองสิ่งที่มันเปิดไว้คือความอยากความทะเยอทะยานนี้เปิดโล่งใสเข้าไปใสเข้าไปเนี่ยเวลานี้กำลังใสยังบอกแล้วเนี่ยเสื่อทั้งเล่นนะเราพูดด้วยความตัดความจริงนี่นะเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงสงสารโลกมากเข้าไปมากไปเพราะการเทศนาว่าการจริงเผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยๆมันจะตายซะก่อนมันจะไม่ได้ฉุดได้ลากกันพูดง่ายๆว่านี่เลยนะฉุดลากแรงขนาดไหนนั่นแหละที่ว่าเทศดุเทศเด็ดอันนี้มันจะเข้าคืนเข้าไปนี่จับลากมาโยนตรงไปลบฟ้าเอานั้นอีกตรงนี่เขาก็ว่าเราดุอยู่เลยเข้าใจไหมล่ะลากคนขึ้นจากไฟนั่งว่าดุ

เห็นไหมกิเลสมันเอาเป็นเครื่องมือทันทีทันทีที่ว่าดุนั่นคือกิเลสมันเอาเป็นเครื่องมือของมันไม่ให้ดุให้เรียบถ้าเป็นเรื่องของทำให้เรียบถ้ากิเลสให้มันเหยียบหัวโอ้ปูดมาโมโหมีแต่ไม้เม็ดนี่ยังจะไล่ทิ่มกิเลสอยู่มันไม่จืดไม่จางนั่นเดิมเป็นข้าศึกกับกิเลสนี่ไม่จืดไม่จางเพราะงั้นจึงเห็นมันเป็นอยู่ในหัวใจใดก็ตามมันจึงเข้มข้นทางนี้มันคันฟันเจ้าของไม่เห็นอันผู้หนึ่งเห็นอยู่นี่ดีมันโมโหต้องคันฟันนะว่านี่เราจำอะไรถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจำหมดแล้วนะเราวาสนาเราเกิดมาเนี่ยเชื่อกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่สิ้นไม่สูญนี่ไม่มีวันสิ้นวันสูญเช่นเดียวกับเสริมเชื่อไปเสริมเท่าไหร่มันยิ่งรุนแรงยิ่งแรงจะให้มันดับด้วยการเสริมเชื้อไฟไม่มีไฟไม่มีทางดับอันนี้ให้กิเลสตัณหามันดับลงด้วยการส่งเสริมมันตามความเป็นไปตามความทะเยอทะยานนี่หมดเท่านั้นแหละไม่มีทางเสียหายเลยธรรมะพระเจ้าสุดร้อนสุดร้อนบอกนั่นนรกก็จะพูดถึงภาษาเราก็เดือดท่านท่านไม่มีเวลาปิดโรงงานโรงงานต่างๆปิดกันเช่นวันเสาร์อาทิตย์เขาปิดโรงงานภายในนรกอเวจีไม่ได้ปิดในสวรรค์ชั้นพรหมไม่ได้ปิดความดีทั้งหลายไม่ได้ปิดความชั่วทั้งหลายไม่ได้ปิดความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ปิดความสุขทั้งหลายไม่ได้ปิดเปิดโล่งตลอดอนันตการตรงนี้พวกอนันตการพิมหาเวลาไม่ได้เปิดตลอดนี่เกลือมันเข้าสกัดมันไม่เห็นทางที่เป็นโทษของมันไม่เห็นมันเห็นแต่ความเพลิดเพลินอันเป็นสาเหตุที่จะเข้าจุดนั้นนี่นี่ที่สำคัญมากเขาตื่นจากกระเดาข้างฉันไม่รู้แล้วมันจะเข้าหรือฉันรู้ไล่ชนคนเพราะมันรู้เท่านั้นมันไล่ชนคนเลยมันไม่รู้มันก็ไปเก่งๆของก้างตามภาษามันถูกจูงไปเพราะถึงเข้าถึงที่จมเกาะไปไม่ได้แล้วเอาว่าใครเข้ามาสิเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดนี่ลามจนกว่ามันถึงนรกแล้วมึงเจ๊ใครลงไปที่นั่นมันเป็นประเภทที่เหมือนกันหมดไม่ทราบจะหาชนใครใครจะช่วยใครพูดเลยทุเรื่องจริงนะเราตัดชะลาองค์อื่นเกิดมาได้เพียงพระองค์เดียวหมดทางใจโลกชาติไม่มีใครจะผุดขึ้นมาได้ทางพระพุทธเจ้าโดยไม่มีใครสอนเลยนี่สยามภูคำว่าสยามภูก็คือข้างเหตุกระทรงค้นไปเองไม่มีใครบอกใครสอนใครแนะนำข้างผลกระทรงรู้เองเห็นเองนี่เรียกว่าสยามภูที่เป็นเองถ้าแปลตังตับเต็มตับแล้วเรียกเป็นเองผู้เองเห็นเองค้นไปเองในสิ่งที่ว่าเหล่านี้มันมีมาตั้งกี่กับกี่กันย่อมท่านจะเห็นพอตัดสรุปจ้าทั้งวันนี้มันเห็นหมดโอ้โหท่านมีแล้วตั้งแต่ยังไม่ตัดสรุปพอตัดสรุปขึ้นมาก็โอ้โหขึ้นเลยขึ้นอยู่ทางนี้พระเจ้าองค์ใดทั้งสองแบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเพราะเวลาสอนทุกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่มีการสอนแยกทางกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งนี้มันมีอยู่มาตั้งเดิมกับทั้งหลายทำกรรมอยู่ทำกรรมดีกรรมชั่วผู้ลงก็ลงผู้ขึ้นก็ขึ้นอยู่นั่นผู้สวยดีก็สวยผู้สวยชั่วสวยอยู่นั่นมันดูอย่างเราไม่เห็นก็อยู่สบายสบายเราเจอเขาแล้วใครก็ใครเสนอว่างั้นเลยถ้าเจอแล้วหัวขาดก็ให้ขาดไปตัวย่ำก็กลิ้งไปเลยกลิ้งนี้กับใครนะมันไม่เห็นเพียงต้องไม่นอนใจนี่แหละความสงสารเป็นห่วงเป็นใยคือเจ้าของก็ว่าเจ้าของสารจะเนื้อจะเงินเราคิดว่ามันก็ไม่หนังถลอกสิมันที่หน้าโมโหอีกเราก็สอนว่าเติมเนื้อเติมหน่อยเราเติมที่อยู่กำลังความสามารถถ้ามองดูหลังที่เหลือแล้วไม่ถลอกสิมันหน้าโมโหอีกมันหน้าขนาบอีกนะนี่ที่มันเผ็ดร้อนเข้าใจบ้างว่าต้องไปเวียงเวียงเปิดดูหนังยังไม่ฉลาดเลยนี่โถก็มาใส่อีกนี่โมโห
นี่มันหนาทุกวันนี่หนายิ่งจริงนะใครให้รู้นะอย่าเป็นบ้ากับโรคเขานะถ้ามันอยากจนอยากเป็นบ้ากับโรคเขาโรคนี้โรคที่โรคหูหนวกตาบอดไม่ใช่โรคหูแจ้งตาสว่างนะยาเราเชื่อนะฟังนี่เราเนี่ยข้อนี้โรคนี้โรคหูหนวกตาบอดด้วยที่ปัญหามันติดมันการกั้นไว้หมดสิ่งที่เป็นช่องเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์จากภัยมันติดไว้หมดไม่ให้เห็นให้เปิดโลกนั่นก็ทางที่จะจมในโลกความทะเยอทะยานความวิ่งเต้นเพลินก็โอดเพลินกระโดดความตื่นเต้นตื่นแรงกันเนี่ยนี่แหละทางกำลังก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปหามาหลอกกันอย่างหนังสดหนังแห้งเห็นไหมหนังแห้งหนังสดหนังแห้งก็อยู่ในโรงหนังสดออกมาเต้นก็ละอย่างเงี้ยเออทำไมอย่างมันหลอกมันเนี่ยแต่มนุษย์จะเต้นมาเต้นมันก็คือคนนี่จะไปเต้นหาอะไรอยู่ใช่ไหมมันจะมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นมามันก็ยังทำได้มนุษย์เราคือมันเต้นไหมโอ้โหน่าเสียดสังเวชเลยมันจะขึ้นนี่ก่อนเมียหลวงท่านให้เมียน้อยหาอุบายตีสนิทกับเมียน้อยเหมือนไม่โกรธไม่แค้นดูสิเนี่ยที่เด็ดมันเอาไม้นี่คงเก่าเป็นความสนิทสนมจนเมียน้อยตายใจความสนิทสนมดีแล้วได้มาก็อยู่ด้วยกันนั่นก็เป็นน้องฉันก็เป็นพี่เนี่ยดูสินะที่เด็ดเรื่องเมื่อไหร่ดีแล้วได้มาช่วยภาระภาระกันนะดีแล้วทุลังมันยิ่งมากช่วยแล้วมันจะได้เบามือเพราะนั่นก็ตายใจใช่ไหมเที่ยวยุ่งเรื่องกันจะมารับเอาเมียน้อยขึ้นจักรยานเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปไม่ได้ไกลเสียงปืนตุ๊บเลยแม่ของเมียน้อยได้ยินเสียงปืนรู้สึกสะดุดใจเอ๊ะนี่ไม่ใช่อีนั่นมันหลอกอีนี่ไปฆ่าเหรอเราดูตายแล้วนั่นงั้นเราเห็นไหมมันมามันเป็นไปได้ทุกแบบนะคือแบบอ่อนหวานอ่อนโยนแบบยาเคลือบน้ำตาลข้างในใส่ฉลุฮะมันมีหลายชั้นหลายคนไม่มีอะไรเกินอันนี้ว่ะพอให้เราเข้าถึงกันมันต้องได้รู้ชัดว่ะยังพูดอันนี้หยาบๆเนี่ยผิวฝนนั่นอยู่ที่พูดเหล่านี้ผู้ที่ไม่เคยฟังก็ว่าเน้นมันหนักทั้งเสร็จมันร้อนใช่ไหมผู้ที่ท่านที่เคยเข้าสู่สงครามระหว่างที่เหลือตัวนี้กับธรรมของพระพุทธเจ้าฟัดกันแล้วเป็นยังไงอันนั้นว่างั้นเลยคือกันคมเนาะห้าโลกเลยหรือว่าโลกเดียวเลยนะความหนักความแน่นความเกิดความเชิงความละเอียดความพิสิ้นระหว่างที่เราทำฟาดกันนั่นเราจะละเอียดที่หมดนั่นมันจะเอาความละเอียดตรงนี้ไปฆ่าที่เราฆ่าไม่ได้ว่างั้นเลยต้องความรู้ที่หนักแน่นที่ละเอียดสุดขุมยิ่งกว่านี้แหลมคมยิ่งกว่านี้พิสแปลงแปลงร้ายชั้นความคมยิ่งกว่านี้ถึงจะฆ่าที่เราให้ได้จะถึงเวลามันจะถึงแล้วมันก็รู้เองนะจะฟังเวลานี้ก็ใครก็เริ่มรู้ทุกครั้งก็เริ่มรู้ความไปแล้วก่อนจะสั่งสมเข้าสั่งสมเข้ากระมวลนักมวยเพื่อไต่เขาสอบไว้ก่อนไอ้ต้นขั้วไต่ต้นขั้วแล้วแต่ก็ต้องสร้างหัวคนในที่เมื่อมันแตกกล้าเข้าไปนักมวยมันแตกกล้าแล้วจนนั้นเมื่อกูต้องจะน้ำแล้วก็ขึ้นบนเวทีซัดกันตีหัวคนไม่ตีก็สอบเมื่อกระมวลกันฟัดนั่นฟัดนี่ไปแต่แล้วก็ตีหัวเลยเอามันหงายลงไปหงายแล้วก็ไม่อยากพูดมันไม่ถนัดหัวใจหลงตาผีว่างนี่ตะวันหมาหมาเราคักก็เราก็เห็นหมาล้มทั้งหลายเราไม่ลืมนะติดตาจริงเนี่ยไม่ลืมหัวใจร้อนพูดหัวเราก็ติดตาพระอยู่เลยนั่งอยู่บนนี้แล้วหมาตัวนึงมันเป็นเจ้าถิ่นอยู่ใต้ถุนนี่ตัวใดมาไม่ได้ละมันหวงถิ่นตัวใดมาไม่ได้มันต้องโดดไล่ปวดเอาจนพอทันกัดเลยแล้วก็ตัวมันนั่นแหละพอเห็นเข้ามามันก็วอกทีเดียวแล้ววิ่งเลยเรื่องแบบนี้ฝนตกลงมาที่น้ำขังแล้วมันพอน้ำมันงวดลงไปนะมันยังไม่แห้งนะมันชื้นๆอยู่เลยมันวิ่งไล่ติดขนาบอย่างหนักเหนียวไปมันลื่นสองขาหลังลื่นเลยแต่ขาหน้ามันก็มีเป็นชาเลยขับขาขาหน้าจะไว้ขาหลังมันก็เหยียดยันพอขาหลังลื่นก็ต้องสี่ขาดูมันเราไปดูที่ว่า
ดูที่ตั้งสี่

0: ถามแล้วไม่เห็นอยู่สักการเดียวยกขึ้นฟ้าหมดฟ้ากับหัวแล้วกันลั่นนั่นแหละที่มันติดตาคือมาพูดมองเห็นกันทุกองค์เลยดูโอ้ลมขนาดนี้หมาลมลมอย่างนี้เองลมจะเรื่องประมาณว่าหงายหมาก็เป็นอย่างนั้นตั้งใจเลยไม่มีทางโอ้เอาที่เอาอย่างนั้นสินั่นมีทางตอนนี้มันยุบเลยยังผู้หมาตัวนั้นเนาะตั้งใจภาษาสารนาวิสักลาไปขึ้นมาถึงเชื่อเลยมาจำภาษาที่สักลาภาษาแต่ที่สี่นะใช่ภาษาแต่ที่สี่ที่มาจำภาษาต้องเรียนภาษาแต่ที่สี่ด้วยแล้วฝั่งนี้มันล้มหงายท้องมันฟ้ามันลุกแล้วยังกับมันรู้ฝั่งนี้เราก็อยากว่านั่นเพราะมันล้มตระหนักชัดเจนกันมากมันไม่น่ามันจะลุกได้มันน่าจะตายตอนนั้นเลยโอ้ตัวการหยิบหมาล้มล้มหงายตัวนั้นก็เพ่นเลยนะตัวนั้นก็ไม่ทราบมันไปถึงตะมีดไหนอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ยังนอนหงายอยู่ป่านนี้สองตัวพาจนตายหมดแล้วเหลือแต่เราองค์เดียวเพื่อนฝูงด้วยกันตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่เราองค์เดียวไอ้นั้นยังนอนไม่ตื่นยังหงายอยู่นี่ไอ้ตัวนี้หนีตายไปตลอดยังวิ่งอยู่ตลอดวิ่งแต่ว่าต่างมือเป็นไงขันอยู่ไหมเสริมตรงนี้แต่เรื่องตลกมันเฉยง่ายนะมาตลกเล่าเป็นอย่างนี้ดิมันเรื่องเล่าที่เรื่องหนึ่งวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งล้มตาปอสามมันยังไงต่างนะวันนี้ได้หายหมานะวันนี้นะแต่ที่เช้าหายหมามานี่แต่สุดละเอียดแล้วเนี่ยหมูชาวกุ้งกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างละเอียดพอมาตกที่นี่ค้าข้าวกันเลยเลยตายเป็นเดียวกันหมดเห็นไหมล่ะฮะแต่ละนี่เนี่ยยังไม่แน่พอนะนะเนี่ยเพิ่นแต่งง่ายหมายเลยยังไม่แน่พอยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพภูเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิจนิจังวุฒาปจายิโนสตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอะไรนี่เหนื่อยฮะตาคนนะเพราะนั้นละพูดหลายคำละเหนื่อยแล้วจะลุกเลยเพราะนั้นละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนยุนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าพระอนาคามีในรายการอนาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดย นายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แจ๊จุนโธวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเน้นว่านึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธขอเชิญท่านฟังครับ
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าอย่างเราก็เหมือนกันอย่างเราภาวนาอย่างนี้ว่าก็ว่าซ้ำว่าซากว่ากันอยู่อย่างนี้เองแล้วฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจฟังไม่เข้าใจนี่มันเป็นสิ่งที่ยากหัวใจมันทึบหัวใจมันหนาหัวใจเหมือนเหล็กก้นเตาที่ช่างเขาไม่เอาแล้วเศษที่มันไปลงอยู่ในก้นสวะอันนั้นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังไม่เข้าใจคนเทศก็ไม่มีอะไรจะเทศเป็นอย่างนั้นหาสิ่งที่จะเทศก็ไม่ค่อยจะมีหัวใจมันไม่เปิดมันปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นอย่างว่าการกระทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ไขควรพินิจพิจารณาให้วันคืนล่วงไปอยู่ทุกวันทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เอาความกังวลตัวนั้นเข้ามาบังหน้าอย่างนี้ทำให้เวลาของเราเนิ่นช้าแต่การปฏิบัติฉะนั้นจะต้องฝึกหัดตัวเราถึงเวลาเท่านั้นจะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานกำหนดเวลาเท่าไรก็ต้องนั่งได้ตามกำหนดอย่างนั้นอย่างนักบวชอย่างนี้ก็จำเป็นที่สุดพวกแม่ชงแม่ชีก็เหมือนกันอย่าให้เวลาร่วงไปเปล่าๆร่วงไปท่านเปรียบเหมือนในช่างหูกที่ทอไปเนี่ยมีแต่วันข้างหน้าสั้นเข้ามาชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแต่วันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปไม่รู้จะตายวันไหนฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจพรรษาหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นสองพรรษาก็เป็นอย่างนั้นว่าก็ว่าหลวงตาด่านะว่าก็ต้องว่าก็เทศก็ต้องเทศเพื่อให้ดีให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่ได้เทศเพื่อหวังเงินฝังทองหวังลาภสกายะกาสการะอะไรต่างๆไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นเทศก็เป็นการที่ชักจูงเรื่องการภาวนาของเราหลวงตาก็เทศมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบวชมาแก่มานานเข้าเขาก็ว่าเป็นอาจารย์อาวุโสก็จำเป็นที่ต้องแสดงไปอย่างนั้นความทำทัดในกรณีแบบแผนตำหนักตำราไม่ค่อยได้ศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นการเทศจะเอาไพเราะสนอโสดจริงๆก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะนี่มันก็จะเข้ามาเดือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็วันโกนปงหัวขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเดือนหนึ่งเราช่างดูตัวเราสิเราทำภาวนาขึ้นมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างมองดูตัวเรามองอยู่หัวใจเราอย่าไปในมองโทษของคนอื่นมองอยู่ที่ตัวของเราเราภาวนาเป็นบ้างไหมจิตสงบวันไหนคืนไหนเวลาเท่าไรสงบลงไปอย่างนั้นได้นานเท่าไรแล้วเกิดมีอะไรปรากฏมีนิมิตมีภาพมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจบ้างแล้วทำใจให้เยือกเย็นบ้างอย่างนี้ก็ต้องช่างทีนี้พิจารณาอยู่ว่าเราก็ทำเป็นไปอย่างไรกำไรหรือขาดทุนไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปไม่รู้ได้รู้เสียเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันการปฏิบัติของเราอย่างนี้เรียกว่าเนิ่นช้าตายก็ตายเปล่าๆฉะนั้นต้องอุตส่าห์ขมักเม็ดการกระทำอันนี้เป็นกระทำที่ยากแต่เมื่อเราตั้งอกตั้งใจลงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่หนีความจริงได้เพราะมันขาดความภาคความเพียรความพยายามตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญความอุตสาหะนั่งให้นานบริกรรมให้เร็วนึกให้เร็วอย่าให้ตัดต้องการให้ตัดอารมณ์อย่าเข้ามาสู่ใจของเราให้ใจของเราอยู่กับคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะเป็นอรหังพุทโธติปิโสภควาหรืออรหังสัมมาพุทโธสังโฆอันใดอันหนึ่งตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ได้เจ็บๆอย่างนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งเนี่ยเราภาวนาก็ต้องสังเกตอย่างนั้นเราอย่างเรากำหนดจิตอยู่เฉยๆเวลาเข้าภาวนาก็ชอบกำหนดจิตเฉยๆนี่อย่างหนึ่งอย่างนี้ขีมักเกิดขีนิมิทะ ง่วงเหงาเฮานอนตัวเนี้ยนำเข้ามาเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจของใจอยากไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากการบริกรรมนั่นโกชะชะมันเข้ามาทับหัวใจอัศมิความถือตัวถือตนว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษเราวิโสไม่ต้องการบริกรรมพิจารณาอะไรเลยกำหนดเข้าไปอย่างนั้นนั่นอันนี้ทับหัวใจเราทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างท่านพูดไว้ก็เคยพูดบ่อยๆอย่างจะเข้าฌานสมาบัติก็จำเป็นจะต้องเข้าไปตั้งแต่ปฐมฌานปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารวิตกก็คืออะไรการระลึกถึงการบริกรรมนั่นเองก็ต้องการให้จิตมันมาเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยๆทวนเข้าไปเมื่อทวนเข้าไปอย่างนั้นวิตกวิจารพอเมื่อมันพอของมันเข้าไปแล้วก็ปีติความสบายของกายความสบายของใจที่ระลึกอยู่กับสิ่งนั้นอันเดียวใจไม่กระสับกระส่ายไปในอดีตอนาคตไม่กระสับส่ายไปหน้าไปหลังไม่ห่วงนู่นห่วงนี่คิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ใจระลึกอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวอย่างนั้นเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วใจอย่างนั้นสบายกายก็ทำให้กายก็สบายกายก็เบาใจก็เบาเบายังไงนึกก็สบายคล่องแคล่วสะดวกไม่ขัดไม่คล่องเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินของใจอย่างนั้นนั่นโยมไม่ทันได้เข้าไปก็ถ้าประงกแล้วเป็นอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นมันก็ต้องให้มันพิจารณาอย่าให้มันถ้าประงกถ้าประงกมันเสียมันไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าต้องเหตุอย่างนี้เราจะกำหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องแก้มันทีนี้เมตตาตัวนั้นมันจะเข้ามามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้มันขาดความรู้สึกขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้ตัวเลยสมาธิเสียไม่ได้สมาธินี่เพราะฉะนั้นเรานั่งลงไปต้องบริกรรมอยู่อย่างนั้นทีนี้เมตตามันจะดีพระข้าเด้อหรือมาที่ไหนไอ้ขี้เกียจมาจากไหนนั่นเอามันเข้าไปอย่างนั้นมันจะมาได้อย่างไรเมื่อเราถึงมันอย่างนั้นกำปั้นขวากำปั้นซ้ายใส่เข้าไปมันจะอยู่เหรอมึงอยู่ได้เหรอขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเฮานอนมันจะอยู่ได้อย่างไรนี่มันขี้เกียจนี่มันไม่เอาทำอะไรก็ไม่เอากำหนดใจอย่างเดียวมันก็สับประงกข้าเดียวมันก็ไม่ได้เรื่องถึงว่าไม่ได้เรื่องสักที3ปี5ปี10ปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นภาวนาไม่เป็นน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นว่ากันชัดๆว่ากันแน่ๆว่ากันโกงๆหวานผ่าเข้าไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราตั้งใจภาวนาต้องการบริกรรมสิอย่าไปว่าใครเทศพุทธเจ้าก็บอกมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็บอกมาอย่างนั้นท่านบอกไม่ผิดทางเป็นอย่างนั้นหลวงตาก็จำเข้ามาเพราะว่าไปทำเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราแท้กันอย่างนี้ก็เพื่อการจะเน้นกันให้มันดีขึ้นมาแก้สิ่งที่ไม่ดีของเราเพราะมันเป็นทินิมิทาอย่างนั้นเราจำเป็นต้องแก้ถ้าไม่แก้ก็ภาวนาไม่เป็นนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันแก้จนบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนจิตมันแน่วแน่อยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นเที่ยงคงจิตไม่ไปไหนเลยใจผ่องแผ้วใสสะอาดสว่างปลอดโปร่งแจ่มใสกายก็เบาใจก็เบาเบาหมดเบาทุกชนิดนั่นจึงเป็นสมาธิอย่างนั้นง่วงงกง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็ไม่ตามเข้ามาไม่มีเลยในขณะนั้นใจปลอดโปร่งนี่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิเข้าไปก็ถับประงกสองทีก็ถับประงกนึกขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาอีกก็ถับประงกอีกแล้วกันแล้วกันใช้ไม่ได้เลยนกยางจะจิกปลาท่าเดียวก็ไม่ไหวเพราะนั้นเราต้องแก้สิ่งเหล่านี้ให้มันหายเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้หายแล้วใจเป็นปกติแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาพิจารณาพิจารณาว่าอย่างทุกครั้งที่เราทำไปทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อมันก็ทำอย่างนี้แล้วทำไมไม่เป็นนี่ทำไมไม่เป็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราต้องไขควรพิจารณาอ๋อเราได้กระทำอย่างนี้มันถินิมิทะจึงไม่ครอบงำ ความสงบก็ไม่มีใจก็ปลอดโปร่งใจก็เป็นสมาธิแช่มชื่นนี่มันก็ได้กำลังเมื่อได้กำลังอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นเวลาเข้าบั้นต้นก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาลงไปอย่างนั้นให้มันเข้าอย่างนั้นเมื่อเข้าอย่างนั้นใจมันเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ต้องพิจารณาลงไปสิ่งใดมันเพลินโลกสงสารเพลินเสวยอยู่กับโลกสงสารอะไรมันเพลินตรงไหนนี่ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณามาไขควรดูผมเราสิมันเคยดำทีนี้ทำไมมันงอกมันขาวแล้วมันจริงไหมนี่มันก็ต้องดูอย่างนั้นพิจารณาลงไปเนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาไขควรปีนี้พิจารณาไม่ใช่ดูแต่ผมแล้วใครเป็นคนไม่ว่าผมว่าผมมันงอกผมมันขาวผมมันดำผมมันล้านหัวมันล้านนี่ใครว่าไอ้ตัวว่าตัวนี้มันจริงหรือเปล่าไอ้ธรรมชาติอันนั้นอยู่ที่อย่างนั้นไอ้ตัวว่านี่มันจริงไหมฟังตรงนี้ฟังเข้าใจฟังเข้าใจแล้วมันรู้จักง่ายๆเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงไปอย่างนั้นคิดออกไปอย่างนั้นความคิดนั้นจริงเปล่ามองดูให้มันชัดสิใจที่มันสงบกับที่ความคิดเกิดขึ้นมันต่างกันไหมนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาค้นคว้าพิจารณาอย่างนี้ค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาเห็นความจริงมาเห็นความจริงแล้วใจนั้นมันก็ปล่อยวางสังขารธรรมที่ในใจของเราวางทั้งกายทั้งสังขารของใจนั่นเมื่อวางอย่างนั้นยังมีอะไรตั้งอยู่ที่ปรากฏอยู่กับตัวเราที่มีความรู้สึกตัวนั้นเป็นความรู้สึกชนิดไหนเราก็ต้องสังเกตท่านจึงว่าธรรมถีติธรรมถีติก็ถึงหมายถึงความสงบนั่นเองธรรมอันนั้นเป็นธรรมอันสงบธรรมอันเยือกเย็นเต็มไปด้วยความตื่นตัวผ่องใสปลอดโปร่งอย่างนั้นจึงเรียกว่าปัญญาสิ่งอันใดจะเข้ามาก็สามารถจะทันหักห้ามตัดวันบันทอนลงไปทุกขณะไม่ให้เข้ามาแทรกในหัวใจของเราเมื่อไม่แทรกในหัวใจของเราแล้วใจเราก็ไม่เดือดร้อนใจเราก็ไม่ขุ่นมัวใจเราก็มีแต่ความผ่องใสเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นการภาวนาก็ต้องการมุ่งมาดปรารถนาจุดตัวนี้ให้เกิดปัญญาก็ต้องใสอาศัยการค้นคว้าพินิจพิจารณาในระยะบั้นต้นมันก็จำเป็นจะต้องเพลิดเพลินไปอย่างนั้นในขณะพิจารณาเหมือนการบริกรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อแล้วขณะที่บริกรรมเพลินอยู่อย่างนั้นใจยังไม่วางอุเบกขามันก็เพลินกับการว่าคล่องแคล่วสะดวกสบายอย่างนั่นใจสบายความเจ็บความปวดความเมื่อยเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บหน้าเจ็บหลังไม่มีเลยใจเพลินอย่างนั้นนั่นท่านเรียกว่าปีติเกิดขึ้นแล้วนั่นการภาวนาต้องให้มันมีปีติถ้าไม่มีปีติมันก็ไม่เพลิดเพลินทำลงไปก็ขี้เกียจขี้ค้านวันหนึ่งก็ไม่ได้สองวันก็ไม่ได้ห้าวันก็ไม่ได้10วันก็ไม่ได้นี่มันปาเข้ามาเดือนยังไม่ได้ทักทีความสงบแล้วมันวุ่นอะไรหามันไม่ได้หัววันนี้ก็โกนออกหมดมักเงกกำปั้นใส่เข้าไปมึงขี้เกียจแท้ภาวนาก็ไม่เป็นกินข้าวเสียข้าวลามันเข้าไปอย่างนั้นให้มันอย่าให้มันเพลินนั่งภาวนามากๆให้เก่งๆเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะรู้จะฉลาดขึ้นเองนี่เป็นอย่างนั้นเอาแต่ความมักง่ายไปทำอะไรก็ทำมันก็ไม่เกิดสักทีไหนก็ไม่เป็นสมาธินี้จะเดือดร้อนวุ่นวายเพ่งออกไปนอกท่าเดียวนี่มันก็เลยวุ่นวายคล่องไม่เกิดความสงบปวดเข้ามาก็สักแต่ว่ากายเข้ามาบวชเท่านั้นใจไม่ได้บวชสักทีใจวุ่นวายกระสับกระส่ายดิ้นรนกระวนกระวายไปนั้นอันนี้มีแต่ความล่าเริงความสนุกสนานอย่างนี้ขาดคุณใจเศร้าหมองใจเป็นอกุศลจิตทับใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแก่เมื่อใจของเราสงบแล้วต้องพิจารณาเหล่านี้นะความมันเพลิดมันเพลินมันเพลินเพราะอะไรไหนเพลินอะไรค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปใครควรลงไปให้มากๆอย่าได้ท้อถอย พิจารณาท่าเดียวค้นลงไปการค้นคว้าก็ต้องมีอัญญะมันอย่างรู้จักประมาณการค้นคว้าเมื่อค้นไปจิตมันกำเริบมีเรื่องราวเข้ามามากมายเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเรื่องนี้เข้ามาเพลินเรื่องนั้นอีกเรื่องนั้นยังไม่ทันเสร็จเอ้าเรื่องนั้นเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาจับเรื่องใดก็ต้องอยู่เรื่องนั้นไม่มีไปในที่ไหนไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งจะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดนี่จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่เพราะฉะนั้นปัญญาจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างพระบรรยายเมื่อกี้ว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะรัตถังนั่นพึงรู้เห็นปัญจขันธ์อันตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแน่มันสิ่งอดีตอนาคตที่ละเอียดที่ใกล้ที่ไกลว่าหมดแสดงสวดเมื่อกี้นั่นก็หมายลงสุดท้ายก็ว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะรัตถังพึงรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของปัญจขันธ์นี่เป็นอย่างนั้นเราก็มีตัวมีตนเราก็ต้องพิจารณาตัวเรามีแข้งมีขาพิจารณาลงไปขาทำไมมันเจ็บขาทำไมมันปวดเอวทำไมมีเอวก็เจ็บมีปวดมีเจ็บในหูเจ็บในตาเจ็บในจมูกเจ็บไปสารพางร่างกายลำไส้ลักเล็กลำไส้หน่อยบางคนเป็นนิ่วในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี้ต้องพิจารณาให้มันรอบลงไปค้นลงไปให้มากให้ไม่ค้นลงไปอย่างนั้นใจก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินยิ่งสนุกสนานนั่งอยู่ก็ไม่อยากจะลุกพิจารณาอย่างนี้เพลินอยู่อย่างนี้นั่นแหละเมื่อพิจารณาพอแล้วมันก็เห็นความจริงเห็นความจริงก็ถีติธรรมอย่างว่านะธรรมถีติเมื่อพิจารณาพอลงไปแล้วก็มาเห็นโทษของการพิจารณานั่นเองตัวนั่นแหละเห็นโทษตัวคิดตัวนึกตัวที่พุ่งที่แต่งตัวที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นที่ไหนเห็นทุกข์เหมือนกันก็ต้องเห็นตรงนี้ไม่ใช่เห็นในกระดาษสมุทัยอย่างนั้นนิโรธอย่างนั้นมรรคอย่างนั้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นเป็นนั้นในนั่นมันอยู่ในใบลานเห็นตัวเราก็ต้องเห็นใจที่คิดบุญคิดวายคิดกระสับกระส่ายนั่นพิจารณาตัวนี้ลงไปไม่ให้มันกระสับกระส่ายไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันวุ่นวายเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางใจก็สงบนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อภาวนาก็ต้องค้นคว้าให้มากๆอย่าได้ถอยโยมบางคนมาจากบ้านมาพูดให้ฟังดีพอพวกโยมของเราว่าคติเท่าหน่อยมาภาวนาไม่กี่วันใจสงบพิจารณาร่างกายได้เลยเห็นหลุดออกมาเป็นท่อนๆอย่างนี้ก็เป็นดูสิแล้วเรามันเป็นคนหรือเป็นอะไรทำไมภาวนาไม่ได้อยู่วัดด้วยนะเอาแต่ขี้เกียจไม่ได้อย่างเขามันดีมาจากไหนมีแข้งมีขามีตีนมีมือเราเป็นไงทำไม่ได้ต้องสู้สิใจต้องนักสู้จะไปนักแพ้อยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาจะกัดแล้วเขาจุกตูดอยู่เรื่อยเท็จวิ่งเออาวิ่งหนีจุดตูดวิ่งหนีเสร็จแพ้อยู่ทุกทีไม่ไหวแย่เลยนี่ต้องมีมานะมีความภาคความเพียรเขาไม่เป็นเขาเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้ใจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันมีแข้งมีขามีตีนมีมือท้อถอยทำไมต้องสู้ให้เต็มที่สินี่นักเสียสละก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปถอยมันนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีความภาคความเพียรเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก็ต้องสงบให้เรามันจะหนีไปไหนไม่3วัน7วันท่านจึงบรรณายไว้บรรยายไว้ว่าบุคคลผู้พิจารณา3วัน7วัน15วัน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน7เดือน1ปี2ปี3ปี4ปี7ปีอย่างต่ำได้สำเร็จอนาคามิตาเนี่ยนายแบบว่าไว้อย่างนั้นเป็นความจริงทีเดียวอันนี้เถียงไม่ได้แต่ทีนี้เราทำไม่เป็นเราไม่กระทำมันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากระทำเขาแล้ว มันก็ต้องเป็นแต่ทำให้เป็นหมายความมาทำสมาธิได้ก็ต้องใช้การค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างบรรยายเมื่อกี้นี่แหละถ้าเรานั่งแต่สมาธิจึ่มอยู่แต่สมาธิอันเดียวอย่างนั้นมันก็ไปไม่ไหวก็ได้แค่นั้นแต่ว่ายังดีกว่าไม่ได้ตายไปอย่างนั้นบางทียังได้ไปพรหมโลกไม่ไปนรกเพราะใจเป็นสมาธิถ้าใจที่วุ่นวายเดือดร้อนคิดห่วงนู่นห่วงนี่ตายไปในขณะนั้นก็ไปนรกนี่เป็นอันนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้ามาเข้าวัดเข้าวาเอาความมุ่งมาตรปรารถนาจะอบรมทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นอย่าได้ท้อถอยนี่แหละบรรยายธรรมะมาพอกินนกะขอให้โยมได้นำไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่ได้เป็นประโยชน์กับเราสิ่งนั้นควรน้อมไปพินิจพิจารณาแล้วก็ลองปฏิบัติดูต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญจะเห็นความอัศจรรย์ในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแท้เป็นของไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกลวงโลกธรรมะพุทธเจ้าเมื่อใครปฏิบัติแล้วได้สงบจริงๆได้รับความรู้จริงๆนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญนี่เท่ากันกับว่าได้เกิดทูพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วอย่างนั้นก็ได้นำไปพัฒนสอนบุคคลผู้อื่นที่ยังไม่พอใจให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นตาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นจากเขานี่เรียกว่าเทิดทูนชักจูงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรพัฒนาการเนี่ยดังแสดงมาก็สมควรเวลาขอยุติลงเพียงเท่านี
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แจ๊จุนโดวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเน้นว่านึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: 86นั่งสบายสบายแน่นหมดแล้วนี่ยังไม่ถึงไหนแน่นแล้วนี่ต่อไปนี้ก็แน่นข้างนอกนายเป็นยังไงอยู่วัดราชบพิตรเหรอนัดเป็นยังไงถึงจะมาพร้อมกัน
3: ให้มาเพิ่มโทษสามเหลี่ยมให้มาด้วย
2: เหรอ
3: ให้มาด้วยวังพอวันผมไม่ถูก
4: ตามมาเป็นเพื่อนก็
3: ตามมาเป็นเพื่อนลอยวัง
2: เพื่อนใคร
3: เพื่อนพ่อใหญ่ผมมาด้วยหน่อยให้มาด้วยหน่อยว่าง
2: ั้นใครมาด้วยล่ะ
3: ใครของผมพามามันมาลำบาก
2: เลยเยอะมันนานแล้วจนจำไม่ได้เลยพอจำได้แต่หน้านิดหน่อยมันนานมันจำไม่ได้ชั้นเทพแล้วนี่ชั้นไหนล่ะ
3: ชั้นสามัญผมชั้นราชชั้นสามัญอยู่ผมยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นมันไม่ว่าง
2: จะขึ้นไปหาสแตงเขาขึ้นลมๆแรงๆ
3: เอาไว้ก่อนวัง
2: นะ
3: เจ้าคณะภาคเอาไว้ก่อนนะเจ้าวาดเรายังเป็นชั้นสามัญเป็นชั้นล่าง
2: นะ
3: เจ้าวาดวัดบรมเป็นชั้นล่าง
2: เป็นแล้ว
3: เดี๋ยวนี้เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลยด้วยเขาปวดองค์นั้นผม
2: ชื่อว่าไง
3: พระราชสุเมธีเขาปวดแล้ว
2: ชื่อเดิมอ่ะ
3: ชินนครหรืออะไรนี
2: ่
3: ชินนครนะผมปลดออกแล้ว
2: นี่มันจำไม่ได้แล้ว
3: ให้มหาปราสาทตรงนี้ไปรักษาการชั่วคราวก่อนพุทธชินสมเด็จวัดพระกุฏเป็นพุทธสั่งตั้งใหม
2: ่เนี่ย
3: สมเด็จพระกุฏท่านแต่งตั้งใหม่ให้รักษาการก่อนเพราะมันมีเรื่องวุ่นวายก่อน
2: มันแน่นแล้วทางนู้นก็แน่นแล้วหนุ่มเต็มแล้วคนเต็มแล้วทางนู้นก็เต็มแล้วที่ถนนหน้าบุตรเต็มแล้วคนแล้วไฟตรงนั้นยังมีอยู่หรือไฟตรงนี้
3: มีคร
2: ับ
4: มีครับ
2: แล้วทีเราว่าพัดลมนี่เอาออกก็ดีกว่าแล้วว่าไฟเปิดอยู่ทั้งนั้นเราไม่ค่อยสว่างเพราะอันนี้บังมันเรามาเยี่ยมเฉยมีธุระอะไรบ้างล่ะมาเยี่ยมเฉยเรื่องมีธุระ
3: มาเยี่ยมมาเยี่ยมเฉยมาเยี่ยมไม่ได้เห็นนานแล้ววะถ้าไม่ได้มานานแล้วจะเห็นหน้าเห็นตาลูกผมจะเห็นกัน
2: ก็เห็น
3: หลายปีแล้วไม่เห็นท่าน
2: นี่ก็มาได้มาตั้งแต่วันที่7มาถึงนี่วันที่7มาแล้ววันที่7วันที่8ก็ไปเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนนท์นี่วันราชบุพีนี่ผมก็ไม่ได้เข้าหลายปีอยู่นะวันราชบุพีนี่ไม่ได้ไปหลายปี
3: ต
2: ั้
3: งแต่สมเด็จสังฆราช
2: ฮะ
3: ตั้งแต่สมเด็จสังฆราชองค์ที่แล้วมาน
2: ั่นแหละ
3: ก็ไปเทศ
2: โน่น
3: ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยไปเลยพอสอ30
2: ตั้งแต่มาพักที่นี่แล้วไม่ค่อยได้ไปวัดไหนมาพักที่นี่เท่าไหร่ปีแล้วนะตั้งแต่เริ่มมาพักที่นี่จะปศเท่าไหร
5: ่ประมาณ28ครับ
2: ฮะ
5: 28ครับ
3: 30
2: 28
5: คร
2: ับ
5: สมเด็จสังฆบวร
2: 38 48 20ปีพอดีนะประมาณ20ปีก็
3: หลวงตาไปเทศที่มรดกพิษครั้งสุดท้ายครบร้อยวันสมเด็จสังฆราชวัฒนเถระครับครบร้อยวันครับงานครบร้อยวันวันสิ้นสุดชนการ
4: พ
3: ศอะไร
4: พศ30
3: คร
4: ับ
3: สองสามสิบ530
4: 530 530
3: 18ปีแล้วครับ
4: 18ปีแล้ว
2: จากนั้นมาเราก็มาอยู่ที่นี่เหรอ
3: ครับผมอยู่ครับอยู่ที่นี่
5: อยู่ก่อนแล้วครับ
3: อยู่ก่อนแล้วครับ
5: แล้วที่นี่ก่อนแล้วครับ
2: นั่นที่เราจำไม่ได้นะเราจำไม่ได้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วก็วัดต่างๆในกรุงเทพก็ไม่ได้ไปแต่ก่อนมาพักวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างหลายวัดนะพอมาพักที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไปพักวัดไหนแล้วก็ไม่เข้าเด็กไม่ได้เข้าวัดนั้นๆด้วยนะทุกสมัยทั้งปันนี้นะเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
5: 86
2: โอ้6ไม่ได้พบกันนานจนจะจำกันไม่ได้นะไม่ว่าวัดไหนในกรุงเทพตั้งแต่มาพักที่นี่แล้วไม่ได้ไปวัดนั้นวัดนี้ไม่ได้ไปพักที่นี่มันก็เห็นมาสะดวกแล้วประชาชนก็มาเกี่ยวข้องก็สะดวกด้วยรถจอดเลยทั่วๆไปในกรุงเทพแต่ก่อนจอดได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วมันแน่นไปหมดวัดไหนเหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีธุระไปไหนป่านะ
5: ไม่มีคร
2: ับนู้วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์หรือไม่ไปไหนวันพรุ่งนี้ครับป่าวันจากเคยไปหรือเปล่า
3: ไปหรอไปหลายคน
2: แล้วไปหลายคนแล้วมันจำไม่ได้เหนือเนี่ยปากช่องคือเขาถวายคือสร้างวัดเพราะว่าเรารับแล้วอยู่ว่างั้นนะก็มาหาหรือว่าเขาก็เงินหมดไปวันคือเท่าไหร
4: ่14ครับ
2: หือ
4: 14ครับ
2: อือแล้วเขามาขอถวายชื่อ
4: ครับที่เห็นท่านลบบอก70ไร่คร
2: ับ
4: ที่70ไร่ครับ
2: ว่าเรารับแล้วเราก็สงสัยมันรับเพื่อเหตุผลกลไกอะไรก็ไม่ทราบมาคือกรรมการรับเราก็มีเหตุผลที่ควรรับนะอันนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้แต่ทราบว่าเรารับแล้ววางเราก็ยังงงในการรับของตัวว่าเพราะเหตุผลอะไรนะคือกรรมการไม่ค่อยรับถ้ารับแล้วก็มีเหตุผลขึ้นมาก็รับนะซึ่งอย่างวัดป่าของกระบัวเมืองกลางก็เห็นว่าแถวนั้นวัดกรรมฐานไม่ค่อยมีนี่เขาถวายชื่อแล้วก็รับแล้วก็เป็นภาระหาพระมาอยู่นี่ก็ได้ท่านจันทร์มาท่านจันทร์นี่ก็เป็นพระวัดป่าวันจาด มาอยู่ที่ไปอยู่วัดป่ามันกาดทั้งหลายไปนะกลางนั้นก็ส่งมาเที่ยวกลางเมืองกาญเข้าไปอยู่เยอะๆแล้วพอรับแล้วเราก็ยิ้มมุ่งทางจันทร์มาอยู่ซื้องานทางกระพายตั้งแต่บางนั้นมาเนี่ยวัดภูริทัศน์ประชุมธานีก็ทางกรับรับแล้วก็นิมนต์อาจารย์เสียมาอยู่นั่นแหละเป็นยังไงก็เพราะงั้นเราจึงไม่ค่อยจะรับในชื่อใหญ่ง่ายง่ายไม่ค่อยรับคือรับแล้วก็เป็นภาระที่จะต้องจัดพระมาอยู่มาอยู่อย่างนั้นแต่นี่เราก็ยังมองหาไม่เห็นที่ว่าเรารับแล้วรับด้วยผลกลไกอะไรแล้วที่คนก็กวาดที่สร้างวัดมากแต่เราไม่ได้รับนะนี่จงจำไม่ได้ว่าที่ใหญ่บ้างคือเราไม่รับนะหลายแห่งเหมือนกันคือเหตุผลที่เราควรรับมันไม่พร้อมเราก็ไม่รับนะรับแล้วก็ต้องเป็นภาระต้องจะคุ้มจะงานงานฉันจะไม่เหนื่อยเลยต้องกลับผมก่อนต้องเดี๋ยวต้องกลับก่อนต้องกลับได้เลยนะ
3: ยังไม่กลับหรอก
2: เดี๋ยวจะหาว่าเราไล่นะนี่เราให้ความสะดวกจังหาวเราไม่ได้ขับได้นะแบบนี้ก็ไปโพธารามโพธารามนี่ก็เป็นที่ท่านสงบหรือว่าท่านหยีว่างั้นนะนี่ก็เป็นพระวัดป่าวังกาญนั่นไปอยู่กับเราหลายปีออกจากที่นั่นก็มาที่นี่แล้วมีโอกาสเรามาที่นี่แล้วก็ไปเยี่ยมไปดูสถานที่อะไรๆก็ที่นั่นก็ห่างด้วยไม่ค่อยมีพระกรรมฐานท่านที่มาอยู่ที่แรกรู้ว่าเช่าที่เขาใช่ไหมล่ะพักภาวนานั่น
5: เช่าที่ถึงถนนก่อน
2: เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งจะได้เป็นชื่อวัดขึ้นมาเนี่ย
5: ตาว่าที่ริมถนนญาติโยมเขาก็บอกว่าไม่สงบไม่สงบหลวงตาเขาเห็นด้วยเขาก็เลยไปซื้อด้านหลังที่อยู่ปัจจุบันครับ
2: ง่ายนะมันเป็นมีเหตุผลอย่างนั้นครับเ นี่ยก็ดูว่าชุดสองไร่ไหมแล้วก็อยู่ชุดนั้นด้วยมาฟังว่าท่านมีหลักเกณฑ์ดีนะหลักเกณฑ์ทางด้านภายในยิตะภาวนาทราบมาว่าท่านมีหลักเกณฑ์ดีอยู่เราก็ไปเยี่ยมเรื่อยๆไอ้ลูกศิษย์วัดป่าบันตาดนี่มันมากเรื่องมากมีอยู่ทุกแห่งทุกภาคเลยสำหรับภาคที่ไปอยู่วัดป่าบันตาดมีมากทุกภาคมีแต่ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ค่อยมีมากนะมีน้อยนี่ก็หกโมงกว่า40เคยฟังธรรมะกรรมฐานไหมล่ะเหรอ
3: เคยอยู่ฟังหลวงตาบ่อย
2: เคยฟัง
3: มีเทปดีอะไร
2: แล้วเคยฟังกรรมฐานหลวงตาวัวเทศไหม
6: ฟังครับ
2: ฟังอยู่ที่ไหน
3: ฟังเทปผม
2: เ
3: หรอเทปผม
2: ก็ฟังในเทปเหรอเรื่องเทปนี่ก็เรายอมรับเราบำมีมากต่อมากเยอะเทศมากจริงๆอะเทศของเรานะ แล้วมีทำทุกขั้นด้วยแรกๆ ก็เทศสอนพระเราในวัดป่าบ้านตาดนั่นรู้สึกว่าเข้มข้นอยู่ตลอดมาเลยเริ่มแรกก็อยู่ในวัดป่าบันตาเทศสอนพระล้วนๆไม่มีใครเกี่ยวข้องรู้สึกจะมีแต่ธรรมะเผ็ดๆร้อนๆสมากสมากจากนั้นมาก็กระจายออกมาเป็นกลายเป็นเทศช่วยชาติบ้านเมืองธรรมะก็เลยเป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปหม้อเล็กก็มีนิดหน่อยที่มีพระตั้งใจปฏิบัติเช่นประเทศเกี่ยวกับวงกรรมฐานนี่ธรรมะประเภทแกงหม้อเล็กมันก็จะออกรับกันถ้าทั่วไปก็เทศเป็นสาธารณะ เรียกว่าแกงหม้อใหญ่ไปเสียทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วท่านเจ้าคุณผมเทศไม่เหมือนแต่ก่อนเทศลำบากเทศคนแก่เทศสเปะสปะไปอย่างนั้นน่ะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวสิ่งที่ได้เรื่องได้ราวคือความเหน็ดเหนื่อยเทศไม่ถึงไหนความเหน็ดเหนื่อยก็ขึ้นทำงานแทนจากนั้นเทศก็หมอบแล้วความเหน็ดเหนื่อยมันขึ้นทำงานแล้วก็เลยหยุดอย่างนั้นนะคนมากเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างนอกก็เยอะนะมีมากทุกวันทำมาที่นี่คนมากตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เต็มหมดเลย ก็จำต้องเลยเทศทุกวันทุกวันพอตกค่ำมาแน่นมาแล้วต้องเลยเทศถึงจนได้เช้าก็เหมือนกันแต่ตอนเช้านั้นไม่ค่อยแน่นอนนักเทศสเปสปะไปอย่างนั้นพอตอนค่ำค่อยมีบ้างแต่ว่าดีก็ดีบ้างตอนเช้าเอาแน่ไม่ได้เพราะงานมันมากยุ่งนั่นยุ่งนี่คนมันมากทุกวันอย่างมื้อเช้านี่เท่าไหร่ถ่ายบาทแต่เพราะบาทเราลูกเดียวมัน113บาทหรืออะไรเดี๋ยวผ้านองนั้นไม่รับนับเฉพาะบาทเราลูกเดียวเต็มแล้วถ่ายเต็มแล้วถ่ายเมื่อเช้านี่มัน113บาทหรือไงมากขนาดนั้นแล้วก็ผ้ามีจำนวนเท่าไรไม่ได้นับว่ากี่บาทนับเฉพาะบาทเราลูกเดียวมัน113บาทของที่กองพะเลินเถินที่แจกคนที่เขามาขอทานแจกจริงๆจังๆวันนี้ดูมันตั้ง309คนที่เขามารับเป็นห่อคนละห่อละห่อมัน309คนรู้เรามาไปดูตอนบ่าย4โมงอะไรมันละคนที่มารับทานจากบ้านมากขนาดนั้นของก็มากด้วยไม่ใช่ธรรมดาแต่คิดดูนี่ตั้งกับผมบาทเดียวนี่ถ่ายถึง113บาทเต็มแล้วถ่ายเต็มแล้วถ่ายเรื่อยมาแล้วก็แจกทานทั่วไปหมดของในวัดนี้ไม่ได้เก็บมีเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่วัดป่าบ้านตาด มีเท่าไหร่เฉลี่ยออกหมดเลยล่ะไม่เก็บสำหรับวันนี้ไม่มีเก็บของไม่ว่าจะถูกปัจจัยที่ได้มานี่ก็เพื่อโลกทั้งนั้นอย่างเขาถวายมาเพื่อโลกทั้งนั้นเราเองไม่เคยสนใจกับอะไรแหละแต่ความดิ้นความดีดเรานี่เป็นที่หนึ่งแล้วจะพูดถึงพระทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวไปนี่ยุ่งตลอดสิ่งที่ได้มามากน้อยนี่เฉลี่ยทั่วโลกอย่างการก่อสร้างก็เหมือนกันโรงพยาบาลดูเป็น200กว่าแห่งแล้วโรงเรียนรองลำดับกันลงมาจากนั้นก็สถานสงเคราะห์แล้วก็ที่ราชการต่างๆเป็นอย่างนี้เรือนจำลาดยาวนี่ก็สร้างตึกใหญ่ให้สองหลังละ3ชั้นรวมแล้วก็เป็น49ล้านนั่นอย่างนั้นสร้างให้ในที่ทั่วๆไปสมบัติเงินทองได้มานี่เป็นสมบัติเพื่อโลกทั้งนั้นเลยเราไม่สนใจพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันพอเสียทุกอย่างภายในจิตใจนี้ไม่มีอะไรที่จะว่าบกพร่องต้องการอีกไม่มีในแดนสมมุติที่เรียกว่าไม่มีภายในหัวใจเลย มันปล่อยโดยสิ้นเชิงโดยหลักธรรมชาติของมันเอง เวลามันยึดมันก็ยึดจิตใจของคนเราเวลามันปล่อยมันก็ปล่อยยึดมันก็มีเหตุผลกลไกที่ควรให้ยึดก็คือสิ่งตัวธรรมชาติยึดตัวธรรมชาติยึดตัวธรรมชาติถือตัวธรรมชาติที่อยากนั่นน่ะตัวนั้นน่ะ

มันก็ออกหมดออกหมด ไม่มีอะไรเหลือเลยในภายในจิตใจเพราะได้พอทุกอย่างแล้วและจิตใจเวลามันกรรมมันก็กรรมมีอะไรมายึดหมดกรรมหมดกรรมอย่างเหนียวแน่นทีเดียวแกะไม่ออกหรือไม่สนใจจะแกะก็ไม่ทราบ มันถ้าเป็นในจิตดวงนั้นเองมันมีธรรมชาติที่จะให้ยึดให้ถือให้อยากได้อยากทะเยอทะยานมันก็ต้องหมุนไปตามความอยากความทะเยอทะยานที่ฉุดไปลากไปได้มาเท่าไหร่มันก็ยึดก็เกาะมีประเภทของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นถ้าประเภทของธรรมแล้วได้มาเท่าไหร่ไม่ยึดไม่เกาะปล่อยออกไปด้วยความเมตตาสงสารสงเคราะห์สงหามีมากมีน้อยช่วยไปตลอดเลยจิตเมื่อมันปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นเวลายึดมีเท่าไหร่มันยึดได้หมดคนคนเดียวนี่สมบัติทั่วโลกอยากให้เป็นของของเราคนเดียวมันก็ยังไม่พอมันอยากได้โลกไหนโลกไหนมาอีกเป็นบริษัทบริวารเป็นสมบัติของตน มันก็ยังไม่พอชาตินี้มันยึดได้หมดมันไม่เคยเห็นก็ตามแต่จิตใจนี้ยึดได้ส่อแสวงหาได้ความอยากนี้อยากได้ทั่วไปไม่มีขอบเขตคือความอยากแห่งตัณหาท่านจึงเรียกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิความอยากเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีตัณหากว้างขวางลึกซึ้งมากกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเสียอีกนั่น เวลามันอยากมันเป็นอย่างนั้นถ้าเวลามันปล่อยมันก็ปล่อยด้วยการชำระสาสางกิเลสตัวที่ยืดที่เหนียวที่เสาะแสวงหาที่ดีที่ดินนี้ออกโดยลำดับลำดา ออกไปมากน้อยจิตใจก็ค่อยเบาลงเบาลงความยึดความถือได้มาเท่าไหร่ยิ่งหนักหนักยิ่งเท่าไหร่ยิ่งขนเข้ามาแบกจนกระทั่งหลังหักมันก็ไม่ยอมถอยหลังในการแบกการหามการยืดการถือการเสาะแสวงหานี่เป็นเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่ากิเลสนี่คำว่าเมืองพอไม่มีในกิเลสประเภทใดๆก็ตามไม่พอทั้งนั้นเป็นน้ำล้นฝั่งไปหมด เรียกว่ากิเลสท่านจึงนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีอันว่าแม่น้ำก็เช่นน้ำมหาสมุทรจะให้กว้างขนาดไหนลึกขนาดใดยังสู้ตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่ได้อันนี้ใหญ่กว่าแม่น้ำมหาสมุทรแม่น้ำมหาสมุทรมีขอบมีเขตจะกว้างขนาดไหนมันก็มีฝั่งมีฝาแต่ความอยากความทะเยอทะยานนี้ครอบไปหมดไม่มีฝั่งมีฝาเลยก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงสร้างกองทุกข์ให้ในแดนสมมุตินี้ทั่วหน้ากันไม่มีใครจะอยู่เป็นความสุขความสบายได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจมากน้อยแล้วความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่มีมากน้อยในหัวใจของสัตว์ด้วยเหตุนี้ธรรมะท่านจึงได้นำมาสอนหากว่าไม่มีธรรมสอนเลยโลกนี้ไม่มีความหมายจะกี่แดนโลกธาตุก็เป็นโลกธาตุที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ซึ่งกันและกันตลอดไปตลอดมาแล้วก็ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติธรรมเป็นเครื่องกั้นเป็นฝั่งเป็นฝาให้หดให้ย่นเข้ามามันจะกว้างขนาดไหนมันก็ออกจากหัวใจของเรานี่แหละดูหัวใจตรงนี้ชำระหัวใจตรงที่มันอยากมันทะเยอทะยานนี้ด้วยอัดด้วยธรรมนำใจให้หดเข้ามาสู่ตนของตนอย่าให้มันแผ่กระจายไปเหมือนเถาวัลย์แผ่ไปเถาวัลย์ไปยังไงมันกว้างแสนกว้างมันไปได้หมดมันเลื้อยไปเลื้อยไปเรื่อยๆต้นตอมของมันกอของมันมีมันออกจากกอนี่ก็เลื้อยไปทีนี้กอของกิเลสตัณหามันก็อยู่ที่ใจมันออกจากใจมันก็เลื้อยไปได้ทุกแห่งทุกหนครอบแดนโลกธาตุนี่เป็นแดนแห่งเถาวัลย์คือกิเลสจากหัวใจจากโลกนั่นแหละทีนี้เวลามา

0: ฏิบัติธรรมะที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้หดย่นเข้ามาท่านจึงสอนให้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาจิตตภาวนานี่เป็นแดนเกิดแห่งมหาเหตุทั้งหลายให้รู้แดนมหาเหตุทั้งหลายที่จะเกิดจากจิตทั้งกิเลสทั้งธรรมมากมีน้อยไม่เห็นเห็นแต่มันพายุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดภพชาติเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบได้ว่าตนเคยเกิดกี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นภพใดชาติใดบ้างได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในภพนั้นๆมันก็ไม่ทราบแต่เวลานำธรรมะเข้ามาสู่จุดเดียวกันคือหัวใจเราด้วยจิตตภาวนา ทำใจให้สงบเข้ามาให้ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเบื้องต้นท่านบอกว่าด้วยบทธรรมดังที่ท่านสอนเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็สอนด้วยวิธีการภาวนาภาวนาทำไงใจถึงจะสงบได้มันถึงจะไม่แผ่กระจายครอบโลกธาตุเรื่อยมาและเรื่อยไปอีกท่านจึงสอนให้ภาวนาให้ยึดหลักจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตใจมันปล่อยคว้าอยู่ตลอดเวลาให้ยึดหลักธรรมเป็นหลักใจเช่นท่านสอนให้ภาวนาด้วยคำบริกรรมใดก็ได้เราจะเพื่อให้ใจได้ยึดอันนั้นเป็นหลักไว้แล้วจะตั้งตัวได้ขึ้นจากหลักที่ยึดได้แก่ธรรม ประเภทต่างๆที่เรานำมาบริกรรมภาวนานั่นแหละเช่นเรายึดพุทโธพุทโธไม่ให้จิตมันยุ่งกับสิ่งใดให้มีหน้าที่เดียวกับคำบริกรรมเรียกว่าทำงานด้วยทำอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติเป็นเครื่องควบคุมรักษา ให้สติบังคับงานของตนคืองานจิตตภาวนาที่เรียกว่างานธรรมะสั่งสมบัติธรรมขึ้นที่ใจด้วยจิตตภาวนาแล้วก็นำคำบริกรรมนั้นเข้ามาติดกับใจให้ใจยึดคำบริกรรมนั้นแล้วมีสติกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือคำบริกรรมและเป็นธรรมเครื่องยึดและมีสติควบคุมเครื่องยึดให้แน่นหนามั่นคงไม่ขาดวรรคขาดตอนอยู่เรื่อยๆ จิตก็ย่อมได้รับความสงบนี่วัฏวนจะเริ่มหดตัวเข้ามาในขณะจิตที่เริ่มมีความสงบนั่นแหละนี้เมื่อมีความสงบมากน้อยเพียงไรความแปลกประหลาดตั้งแต่เริ่มแต่ความสงบใจซึ่งใจนี้ไม่เคยสงบตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายที่จะให้สงบโดยลำพังตนเองนั้นไม่มีเพราะกิเลสควบคุมใจดวงนั้นให้เกิดความสงบไม่ได้ให้มีความสงบไม่ได้จึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องขัดแย้งกันกับกิเลสหรือเป็นข้าศึกกับกิเลสเข้ามาทำงานมาหักห้ามกั้นกลางเอาไว้ด้วยคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธมีสติติดกับนั้นอยู่ตลอดแล้วเมื่อนานไปนานไปจิตก็ค่อยสงบตัวขึ้นมาสงบตัวขึ้นมาอาการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายที่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานก็ย้อนเข้ามาเป็นความคิดความปรุงแห่งการทำงานของธรรมเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่ความคิดความปรุงมันต่างกันความคิดความปรุงทางด้านกิเลสก็แผ่กระจายเป็นวัฏวนกว้างขวางออกไปถ้าเป็นความคิดทางด้านธรรมะก็หดย่นเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจเมื่อจิตใจได้รับความสงบเย็นใจลงไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นที่เกิดขึ้นจากธรรมที่อุตส่าห์ผลิตขึ้นมาด้วยคำบริกรรมนั้นจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบใจใจนี้จะสงบได้ด้วยวิธีการทำงานของธรรมมีคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วก็สงบเข้ามาสงบเข้ามาเมื่อสงบมากเข้าความแปลกประหลาดความสุขความอัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วทีนี้เริ่มขึ้นแต่ใจเริ่มสงบเพราะใจไม่คิดไม่ปรุง เรื่องราวของกิเลสก็ไม่เข้ามาแทรกมีแต่ความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมทำงานอย่างเดียวใจก็มีความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นจนถึงเจ้าของได้อัศจรรย์ตัวเองทั้งที่เกิดมาไม่เคยมีจิตสงบแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนั้นเลยแต่พอมาภาวนาก็ได้ปรากฏขึ้นมาความปรากฏขึ้นมาแห่งความสงบเย็นใจความสบายความแปลกประหลาดอัศจรรย์นี้แหละแม้ผลเหล่านี้จะดับลงไปแล้วก็ตามจิตจะคิดเป็นธรรมดาแต่ เชื้อแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งความเชื่อความเลื่อมใสกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาขึ้นมาความเชื่อไม่หวั่นไหวในผลที่เคยปรากฏแล้วจากนั้นก็เกิดความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญจิตตภาวนาให้หนักเข้าหนักเข้าผลก็ปรากฏสว่างสวยกว้างขวางออกไปความแปลกประหลาดก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตามแต่จิตที่มีความสงบมากน้อยก็สงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมา นี่ท่านเรียกว่าจิตได้หลักได้เกณฑ์ค่อยปล่อยอารมณ์แห่งความขุ่นมัวทั้งหลายเข้ามาได้ใจที่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาด้วยจิตตภาวนาก็มีความสงบเย็นและเพิ่มคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ จนปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในลำพังตัวเองในท่ามกลางอกนี่แหละเราจะไปพูดว่าความสุขจะปรากฏที่ไหนอย่างมันสมองเป็นที่ใช้ของความจำความคิดอ่านต่างๆทางโลกทางสารความจำจะไปใช้กันที่สมอง ว่าสมองเป็นที่ทำงาน พอหันเข้ามาสู่จิตตภาวนานี้จิตจะหดเข้ามาสู่ภายในของตนคือรากฐานของตัวเองได้แก่จิตล้วนๆซึ่งอยู่ในท่ามกลางหัวอกเรานี่แหละความสงบแปลกประหลาดอัศจรรย์จะมาเกิดที่นี่ไม่ไปเกิดที่มันสมองนะดังนั้นถอยเข้ามาหมดจิตมีความสว่างสวัยเท่าไหร่จะเป็นที่กระซวงอกของเราเนี่ยตรงกลางอกนี่แหละสมองไม่มีความหมายแล้วทีนี้เป็นเมื่อเป็นเรื่องธรรมเข้าไปแล้วสมองเป็นเรื่องโลกที่ใช้เป็นความคิดความจำความคิดอ่านแต่ตองต่างๆเป็นทางโลกเขาใช้กันทางสมองแต่พอด้านธรรมมาแล้วหดเข้ามาสู่ท่ามกลางอกสว่างสวัยมากน้อยปรากฏอยู่ท่ามกลางหัวอกนี่แหละจะมีความแยบคายขนาดใดจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ก็อัศจรรย์อยู่ท่ามกลางหัวอกซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของใจโดยแท้นี่แหละทีนี้ใจสงบเย็นสว่างสมัยอยู่ที่นั่น จากนั้นธรรมท่านก็สอนให้คลี่คลายทางด้านปัญญาอย่าติดอยู่เพียงความสงบเย็นใจในฐานของสมาธินั่นโดยถ่ายเดียวจะติดสมาธิก้าวตัวออกไหมเพราะสมาธิเป็นแต่เพียงตะล่อมอารมณ์ทั้งหลายที่เคยวุ่นวายเข้ามาสู่จุดเดิมเข้ามาสู่แห่งความเย็นใจตั้งรากฐานได้ทีนี้ทีนี้ก็ใช้ทางด้านปัญญาออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ท่านแยกไปไว้อย่างที่พระเราเป็นนักบวชท่านก็สอนไว้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่แหละแหล่งแห่งงานที่จะรื้อถอนภพชาติของตนถอนกิเลสตัณหาจะถอนที่จุดนี้ก่อนอื่นพิจารณานี้ให้ชำชองชำนิชำนาญจนมีความแข็งคล่องแคล่วแกล้วกล้าทุกอย่างมองเห็นอะไรก็กลายเป็น ที่แรกก็ว่าเป็นของสวยของงามพิจารณาเข้าไปหาของสวยของงามมันแท้จริงไม่มีมันก็มีแต่ความสกปรกโสมมมเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์และบุคคลเป็นสภาพเหมือนกันไปหมดมีเอาธรรมจับธรรมเป็นกลางๆไม่เอ็นไม่เอียงหาความจริงจริงแล้วมันไม่มี สิ่งดีงามทั้งหลายในสกุลกายนี้จึงต้องได้หาอะไรมาปกปิดกำบังเอาไว้ใช้เจนใช้เครื่องนุ่งห่มปิดปกปิดกำบังความสกปรกนี้เอาไว้แต่กิเลสมันก็แทรกเข้ามาสิ่งปกปิดกำบังเลยฮะไปหาเอาสิ่งที่สวยที่งามเพื่อมาปิดสิ่งสกปรกนี้ให้กลายเป็นของสวยงามขึ้นมาโลกก็เลยถือของสกปรกนี้เป็นสวยงามทั้งหมดเพราะอำนาจแห่งสิ่งตกแต่งเ ภายนอกที่หุ้มห่อไว้นั่นแหละเลยลืมตัวไปใหญ่นั่นทำท่านจับเข้าไปนี้ทะลุเข้าไปหมดนี่ท่านเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนในร่างกายที่มีมากน้อยแยกให้เห็นตามความเป็นจริงในเบื้องต้นว่าสวยว่างามไม่สวยไม่งามแก้ทำแก้ไปอย่างนี้ตอนนั้นก็เป็นปฏิกูลโสโครกทั้งเขาทั้งเราเป็นช่วงเป็นฐานเต็มตัวของคนและสัตว์ทั่วหน้ากันนั่นจะเป็นของสวยของงามมาจากที่ไหนนี่คือช่วงคือฐานของบรรดาสัตว์ทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลมันเป็นช่วงเป็นฐานด้วยกันสิ่งที่มาปกปิดก็ปกปิดช่วงฐานนี้ไม่แสดงความสกปรกมากยิ่งขึ้นกว่านั้นกิเลสมันก็แฝงเข้าไปเอาสิ่งที่มาปกปิดกำบังให้เป็นของสวยงามขึ้นมาภายในชื่อส้วมคือฐานกิเลสถูกยกยอขึ้นมาว่าให้เป็นของสวยของงามนี่เป็นเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมาในเรื่องธรรมแล้วมันจะสวยงามที่ไหนปกปิดกำบังกี่ร้อยชั้นของผ้าที่ปกปิดมันก็คือปกปิดความสกปรกอยู่นั่นแหละไม่เคลื่อนกล้าไปอื่นไปได้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาทางกรรมฐานอันนี้พูดย่อๆสำหรับผลแห่งการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติท่านจับดำเนินไปอย่างนี้แล้วเห็นจริงเห็นจังที่เราศึกษาเราเรียนจากปริยัติท่านก็ชี้เข้ามาภายในแต่ใจมันเตลิดเปิดเปิงไปข้างนอกเสียไม่สนใจกับความจริงยิ่งไปกว่าความจำถือเอาคำจำนั้นเป็นมรรคเป็นผลไปเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อนำธรรมที่ท่านสอนไว้เข้ามาเป็นภาคปฏิบัติก็เห็นความจริงขึ้นมาเมื่อเห็นความจริงขึ้นมามันก็แยกได้จากคำว่าเป็นอสุภะอสุภังเป็นส้วมเป็นฐานแล้วแยกออกไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปกระจายออกไปกระจายไปจนกระทั่งจิตนี้อิ่มพอคลายจากความยินดีถือในตนของตนเสียโดยลำดับลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงในส่วนร่างกายนานเรียกว่าภาวนาเป็นขั้นหนึ่งแล้วพอจิตใจผ่านร่างกายนี้ไปแล้วจิตใจจะมีความสะดวกราบรื่นคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญาในการพินิจพิจารณานามธรรมทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่านามธรรมรูปธรรมนั้นได้พิจารณารอบครอบครอบคิดและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วก็เหลือตั้งแต่จิตคือเวทนานามธรรมเหลือแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดกับดับพร้อมอยู่ภายในจิตภายในจิตทีนี้คำว่าอสุภะอสุภังหมดไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่อนิจจังอนัตตากับพาทุกขังเป็นอยู่ในตามกระแสของจิตและบีบบังคับภายในจิตแต่ความทุกข์นั่นจะลดน้อยลงไปโดยลำดับไม่เหมือนเราแบกขนทั้งกายทั้งร่างยึดถือทั้งหมดนี่เป็นทุกข์มากส่วนปล่อยอันนี้ลงไปแล้วจิตใจจะได้หลักได้เจนขึ้นภายในตัวโดยไม่ต้องไปถามใครขอให้จิตได้พิจารณากรรมฐานทั้ง5เกสาโลมานาขาทันตาตะโจให้รู้รอบขอบชิดแล้วจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกโดยสิ้นเชิงเหลือตั้งแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตไม่ว่าสุขทุกข์เฉยๆมันจะพิจารณาจะรู้รอบขอบชิดเป็นลำดับลำดาไป ส่วนร่างกายนี่ปล่อยไปแล้วจะมาพิจารณาเพื่อละเพื่อถอนเพื่อปล่อยวางไม่มีเพราะรู้รอบขอบคิดปล่อยวางไว้แล้วตามเป็นจริงอะไรที่ยังติดพันอยู่ภายในใจ ก็คือพวกนามธรรมเวทนาทางจิตเวทนาทางกายสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับพิจารณาด้วยปัญญานี่เรียกว่าปัญญาขั้นก้าวเดินด้วยอัตโนมัติของตนแล้วท่านผู้ผ่านร่างกายไปแล้วเป็นท่านผู้ที่จะหลุดพ้นโดยทายเดียวเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการพิจารณานามธรรมรอบครอบขอบจิตให้มีความช่ำชองช้าหรือเร็วต่างกันพิจารณาเข้าไปอาการเหล่านี้มันก็เกิดกับจิตทั้งนั้นทั้งนั้น พิจารณาเข้าไปมันก็รู้รอบขอบคิดเข้าไปปล่อยวางทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณนี่ยังเข้าไปหาจิตนี่คือตัวอวิชชาอยู่ตรงนั้นอวิชชาก็หมดตัวเข้าไปแล้วทีนี้เข้าไปอยู่ในจิตโดยเฉพาะกิ่งก้านสาขาแห่งความหลงของอวิชชาจนกระทั่งไปถึงร่างกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันก็หดเข้าไปด้วยกันหดเข้าไปก็ด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตเที่ยงว่าอวิชชามันมีอยู่เฉพาะจิตอาการของมันที่เป็นเที่ยวซ่อนเล้นต่างๆหลอกลวงสัตว์โลกมันก็ถูกตัดถูกทอนถูกเผาเข้าไปด้วยตปธรรมสุดท้ายก็ไม่พ้นที่อวิชชาปฏิยาสังขาราจะดับขาดสะบั้นลงภายในจิตใจพอธรรมชาตินี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเรื่องกรรมฐานทั้งมวลนั้นหมดไปโดยสิ้นเชิงสมมุติทั้งมวลที่เราพิจารณามาตั้งแต่เจสาโรมาจนกระทั่งถึงอาการ32จะหมดไปโดยสิ้นเชิงจากความเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ผ่านสมมุติไปแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรนี่สมมุติทั้งหมดผ่านไปได้แล้วก็คือวิมุตติคือความหลุดพ้นของใจนั่นแหละใจพอที่นี่ทั้งพอทั้งแปลกประหลาดอัศจรรย์เกินโลกเกินยันสารเกินสมมุติทั้งมวลที่เคยเป็นมาในเราจิตดวงเดียวของเรานี่แหละเมื่อปล่อยแล้วเป็นจิตเหมือนหนึ่งว่าเป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาเพราะซ้ำลอกสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นของปลอมนั้นออกจากใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ปลอมนั้นได้แก่กิเลสเป็นชั้นๆเข้าไปปล่อยไปโดยลำดับชาล้างเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจิตแท้อวิชชาก็ขาดลงไปนั่นเรียกว่าจิตขาดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเท่ากับขาดจากสมมุติทั้งมวลไม่ว่าจะโลกธาตุใดขาดไปหมดแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละท่านเรียกว่าบรมสุข อยู่ที่ตรงนั้นเราจะไปหาบรมสุขที่ไหนต้นไม้ใบหญ้าเป็นเรื่องของเขาเองในภูเขายินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่ได้ไปมัวหมองไม่เป็นผ่องใสไม่เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์แท้ๆเนี่ยมัวหมองหรือมืดตื้อได้แก่ใจดวงเดียวเมื่อถูกชำระออกไปแล้วโดยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาท่านเรียกว่าก้าวเดินกรรมฐานนี่จนกระทั่งถึงที่สุดของสมมุติทั้งมวลก็ได้แก่วิชาได้ขาดกระบั้นลงไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคำว่าหานิพพานจะหาที่ไหนความบริสุทธิ์สุดส่วนโดยสิ้นเชิงนั่นแหละท่านว่านิพพานนิพพานเที่ยงคือจิตดวงนั้นหมดแล้วจาก สมมุติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะมีอยู่ในภายในแดนสมมุติที่เท่านั้นนอกจากแดนสมมุตินี่ก็คือวิมุตไม่มีความเปลี่ยนเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยท่านเรียกว่านิพพานเที่ยง เราจะหานิพพานเที่ยงที่ไหนเอากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเชื้อสายแห่งกิเลสที่เป็นตัวสมมูลนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วความเที่ยงแท้ถาวรหรือว่าเที่ยงก็มาเองในภายในจิตเพราะไม่มีสมมูลเข้าไปรบกวนมีแต่บิมุตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปกวนตัวเองก็บริสุทธิ์พอแล้วทุกอย่างไม่มีสิ่งใดจะเข้าไปกวนเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์คำว่าจิตบริสุทธิ์จะมีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลเท่านั้นหรือสมัยทุกวันนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมไว้เพื่ออะไรก็เพื่อแก้สิ่งที่มันปกคลุมหุ้มห่อจิตใจนี่แลออกด้วยธรรมซึ่งเป็นประเภทอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้านำมาแก้กิเลสทั้งหลายสาวกนำมาแก้กิเลสทั้งหลายจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือไปเลยก็คือธรรมประเภทเดียวกันเมื่อเรานำธรรมประเภทนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวของเรากิเลสก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากที่ไหนธรรมะก็เป็นธรรมะประเภทดั้งเดิมที่ควรแก่การแก้กิเลสก็แก้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดของกิเลสทั้งมวลภายในหัวใจก็เป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในครั้งนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ชั้นใดครั้งนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ของท่านผู้บำเพ็ญตามสวัสดิธรรมของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอดีตอนาคตเมื่อเรานำมาปฏิบัติมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจมันท้าทายสัตว์โลกเหยียบย่ำทำลายหัวใจสัตว์โลกตลอดมาเช่นเดียวกันทำเมื่อได้ถึงก้าวเข้าถึงขั้นที่ควรท้าทายกิเลสแต่ท้าทายได้กิเลสมืดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยครั้งนั้นท่านเสวยธรรมประเภทใดครั้งนี้ก็ทะลุเสวยธรรมประเภทเดียวกันท่านบริสุทธิ์นี่ก็บริสุทธิ์ท่านเป็นนิพพานนี่ก็เป็นนิพพานของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าให้กิเลสหลอกลวงเรื่องการสถานที่เวลาเวลาจะชำระความชั่วช้าละหมกมีกิเลสเป็นตัวสำคัญออกจากใจให้แก้นี้ออกแล้วเราไม่ต้องไปถึงไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนล่ะที่สิ่งที่ปิดบังมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสเท่านั้นมันไม่อยากให้แตะต้องใหม่มันหาเรื่องหาเรื่องต่างๆเอาไว้ถ้าจะสร้างคุณงามความดีก็ว่าตนมีนิสัยวาสนาน้อยไม่มีวาสนาจะสร้างไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นที่อยู่นอนตายอยู่เฉยๆกลายเป็นเรื่องเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงไปแล้วนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหนาเท่าไหร่ให้ขุดลงไปมันจะไม่พ้นการขุดการทำลายไปได้มันจะต้องพังวันหนึ่งแน่นอนนี่ผู้ปฏิบัติธรรมครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันกิเลสประเภทเดียวกันคลองหัวใจสัตว์แล้วธรรมก็เป็นธรรมประเภทเดียวกันที่จะบูเบิกเพิกถอนกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ได้ด้วยกันทั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เป็นธรรมประเภทเดียวกันกับพระองค์ที่ทรงรู้เห็นแล้วนำธรรมนั่นมาสอนโลกเป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติตามก็จะเป็นผู้ได้รับมรรคผลนี่ท้าทายเนี่ยมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนนอกจากให้กิเลสมันหลอกลวงไปหาการสถานที่เวลาวาสนามากน้อยไปเสียนั้นจะทำความล่มจมหรือล้มเหลวให้แก่ตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความดีงามแก่ตนแล้วให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าใครไม่เคยมีบุญเนี่ยเมื่อสร้างบุญขึ้นมามันก็มีใครไม่มีบาปสร้างบาปประเภทใดขึ้นมามันก็มีเช่นเดียวกันนี่ใจของเราบรรจุไว้ทั้งบาปทั้งบุญให้ชำระบาปที่เป็นภัยแก่ตนเองออกโดยลำดับสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีก็ให้มากแล้วจะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั้นออกโดยลำดับจะรู้แจ้งแทงทะลุขึ้นจากหัวใจของเรานี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและสาวกในครั้งพุทธกาลเลยสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายสุดยอดคือจะรู้เห็นด้วยตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายสุดยอดก็คือรู้จากใจของตนที่บริสุทธิ์แล้วทราบเองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดจะประกาศตนขึ้นมาด้วยความแจ่มแจ้งด้วยสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายนี่แหละนี่การปฏิบัติธรรมอย่ามองไปนู่นไปนี่ให้กิเลสหลอกลวงให้มองลงที่ใจที่กังกิเลสกำลังปกคลุมหุ้มห่อหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาให้ล้มเหลวไปอยู่โดยสม่ำเสมอหาทางตั้งตัวไม่ได้นี่ให้ตั้งตัวได้โดยการประกอบความภาคเพียรบุญกุศลทำไปเท่าไรไม่มีคำว่าคือเวลาสมัยให้ทำไปเถอะแต่กิเลสมีเท่าไรทำคนให้เป็นคนคือคนหน้าสมัยแต่กิเลสมันย้ำรูปมันล้ำยุคล้ำสมัยภายในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจึงเดือดร้อนบุ่นบายเพราะวิ่งตามกิเลสที่มันย้ำรูปย้ำล้ำสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นอัตเห็นธรรมผู้ปฏิบัติตามบัตรตามธรรมดีไม่ดีต่อไปนี้จะ เข้าวัดเข้าวาสอดแสวงหาธรรมจะถูกย่อย้อยจากกิเลสไปโดยลำดับเลยอายไม่อยาก ไปวัดไปวาจะไปบำเพ็ญกองการกุศลผลบุญที่ควรจะเกิดแก่ตนนั้นเลยอายโลกเขาอายโลกกิเลสทั้งหลายที่มันมีอำนาจมากมันย่อย้อยต่างๆถากถางต่างๆเลยต้องมองไปวัดไปว่าเวลานี้ยังเปิดเผยได้อยู่สะดวกสบายใครจะไปวัดไปว่าไปไหนก็ไปได้ไม่มีใครตำหนิติเตียนกันเพราะกิเลสประเภทหนาแน่นขึ้นมามากๆมันไม่ยังไม่มา ย่อเย้ยคนผู้สร้างความดีเราก็สร้างไปสะดวกต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะเราจะสร้างคุณงามความดีก็มีย่อมีเย้ยมีถากมีถางต่างๆกันนี่คือเรื่องกิเลสทำลายธรรมคือความดีงามของผู้จะเบ่งบำเพ็ญจึงให้จำหน้ามันไว้นะเขาสร้างความชั่วเป็นเรื่องของเขาสร้างความดีเป็นเรื่องของเราสร้างความชั่วความดีเป็นเรื่องของเขาเรื่องของใครของเรา การบากรรมสาโกมีกรรมเป็นของของตนทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้แบ่งแยกไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับแทนได้เลย เราเป็นผู้แบ่งผู้แยกแยกออกกับตัวเราเองส่วนชั่วแยกออกส่วนดีสังสมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนี่เวลานี้ศาสนากำลังมีหน้ามีตาไม่ถูกกีดกันขัดขวางอย่างเปิดเผยเช่นอย่างไปวัดไปว่าถูกกีดถูกกันถูกตำหนิติดเตียนถูกหัวเราะย่อเย้ย ยังไม่มีต่อไปยังไม่มีนะกิเลสมันหนาเข้าไปหนาเข้าไปมันเห็นสิ่งที่ชั่วว่าเป็นของดีเห็นของดีว่ากลายเป็นของเลวไปเสียเลย ของดีนั่นเลยเคยถูกย่อถูกเย้ยถูกถากถูกถางไปเสียให้ระวัง แล้วย่นเข้ามาหาตัวของเรา ทุกคนทุกคนให้นำไปทำประโยชน์กิเลสบางขณะมันจะเกิดขึ้นมาย่อเย้ยอัตธรรมคือการทำความดีของเรานี่จะมานั่งรับหูรับตาอยู่ใดได้เกิดประโยชน์อะไรไปวิ่งเต้นขวนขวายหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อประดับชาติให้เจริญรุ่งเรืองประดับโลกให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนโลกเขาทั่วไปไม่ดีเหรอมานั่งอยู่ทำไม ไม่เกิดประโยชน์นั่งรับหูรับตาเดินกลับไปกลับมา เดินจงกรมนี่เหมือนคนบ้า นี่มันจะว่าแล้วนะกิเลสในบางครั้งในหัวใจของเรานี่เราก็ทำอย่างขมักขม้นในเวลาทำมีกำลังอยู่พอทำอ่อนกำลังเพราะกิเลสมันคืบคลานเข้ามาเหยียบหัวใจที่อย่างเดียวกลายเป็นจัดจิตใจที่ท้อถอยอ่อนแอเห็นต่ำเป็นมูดเป็นคู่เห็นกิเลสตัณหาตัวที่ลากออกจากอาจากธรรมเป็นของดีของดีไปเสียเลยกลายเป็น ถอนสูงทั้งถอนมีแต่ความรู้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ให้พาระวังกันนะมันมีได้ในหัวใจของเราผู้บำเพ็ญแต่ละคนละคน บางทีมันเกิดความ ขยันหมั่นเพียรเนี่ยได้ทำเอาความเพียรทำลงไปการทำบุญให้ทานเอาทำลงไปนี่เวลามัน กองทัพกิเลสปั๊บเข้ามานี่มายืดก่อปั๊บไปทำไปหาอะไร เอาไปให้ใครเขาก็ไปกินหมดเราได้อะไรเอาไปถวายพระพระก็กินหมดเราไม่เห็นได้อะไรให้ทานไปหาอะไรนี่กิเลสมันจะ มันจะตะกัดเข้ามาตรงนี้แล้วสัตว์โลกเชื่อได้ง่ายขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเคยทำบุญหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสุดท้ายก็ไปอยู่ในกระดองเหมือนเต่าการจะสร้างคุณงามความดีเลยหัวหดอยู่ในกระดองเสียแต่การจะทำความชั่วช้าละมุกนี่แผ่วพรายแผ่วพราวทุกอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหยียบหัวตนไปนั่นแหละพาจมนรกด้วยความคล่องแคล่วว่องไวของกิเลส ที่จะไปสวรรค์นิพพานก็บอกสวรรค์นิพพานไม่มีไปหาอะไรแล้วนรกก็ไม่มีไม่สนใจไม่กลัวนรกไม่กลัวบาปกลัวกรรมสร้างแต่บาปแต่กรรมเรื่อยๆไปการสร้างบาปสร้างกรรมด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยเพราะความโง่ความเขลาบปัญญาของตนนั้นเป็นการสร้างฝืนสร้างไฟขึ้นเผาหัวอกตนเองพอตายลงไปแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยศาสดาเวกสอนไว้มันว่าไม่มีความหมายจะไปเห็นความหมายของศาสดาเวลาจมลงไปในโลกซึ่งสายไปแล้วนั่นมันแก้ได้ที่ที่ไหนแก้ไม่ได้นะ ให้รีบแก้เสียจะยังไม่สายเกินไปนี่เรียกจะหลอกลวงทุกประเภทนั่นแหละที่มีในหัวใจของเราเราคนเดียวนี่ขนาดใจเวลานี้เป็นอย่างหนึ่งขนาดต่อไปเป็นอย่างหนึ่งมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตามผลมายาของกิเลสที่มีอยู่ในใจทำแล้วให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้กิเลสมันมีร้อยสันพันคมแล้วให้มีหมื่นคมหมื่นสันหมื่นคมฟาดกับกิเลสถ้ามันขาดสะบั้นลงไปนั่นถูกต้องกับผู้ปฏิบัติธรรมเชื่อตามธรรมของสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะบึกบืนฝ่าฝืนกิเลสทำลายกิเลสไปได้ภายในหัวใจของตนกลายเป็นความสง่างามขึ้นมาผู้ที่มีธรรมภายในใจสง่างามขึ้นมาอยู่ที่ไหนสว่างกระจ่างแจ้งใครจะบอกว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีก็ตาม เรามันจ้าอยู่ในหัวใจไปสงสัยอะไรกับคนตาบอดคนตาดีไปสงสัยคนตาบอดไปเชื่อคนตาบอดไปเห็นคนตาบอดอัศจรรย์มีอย่างที่ไหนนี่ท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมจะเชื่อผู้โง่เขาบ่ปัญญาตาบอดทางใจได้ยังไงไม่เชื่อท่านไม่เชื่ เมื่อเขาไม่ฟังท่านก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปท่านจะไม่ฟังเสียงใครยิ่งกว่าธรรมนั่นพากันตั้งใจนะกิเลสอยู่กับใจของเรามันพลิกแปลงแปลงร้อยสรรพันธ์ผมได้ทุกแง่ทุกมุมเรามีธรรมภายในใจพลิกแปลงแปลงร้อยหมื่นพันขมก็ได้ร้อยหมื่นสรรก็ได้เพราะเราฉลาดของมันฟันมันให้แหลกไปเลยนะทุกคนให้พากันตั้งอกตั้งใจ เวลานี้พุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลยยอดโลกยอดสงสารคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์กิเลสสิ้นลงไปจากหัวใจมีแต่ใจที่บริสุทธิ์ด้นร้อนทรงทำไว้ด้วยโลกวีทูเหมือนพระพุทธเจ้าของเราสร้างสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีการหลอกลวงต้มตุ๋นเหมือนกิเลสที่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกตลอดมาทำนี่ว่าอะไรจริงอันนั้นจริงอันนั้นจึงว่าเอกันมาจริงคือ1ไม่มี2คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มี2และคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าก็เป็นเอกนามจริงคือ1ไม่มี2ว่าอย่างไรแล้วอะไรจะมาลบล้างมาได้ต้องจริง 100% 100% ตลอดไปคำสอนที่สอนโลกไม่แว่งแง่ไรภูมิใดชั้นใดภูของธรรมสอนด้วยความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดมีพลาดไม่มีหลอกลวงสัตว์โลกเหมือนกิเลสทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ดีเด็ดเรื่องนี้ตายใจได้แล้วคำสอนของเจ้าไม่มีพลิกแผงเป็นความจริงล้วนๆถ้าเราปฏิบัติไปผลที่เดินตามทางของศาสดาจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจของตนทุกคนทุกคน ใครนะเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่แน่เขาก็แน่เราก็แน่ว่าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติตนเองให้เกิดประโยชน์สมนามแล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมา พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วให้นำไปประดับกายวาจาใจของตนเราจะเป็นผู้มีค่ามีราคาทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปไม่จนกรอกจนมุมเหมือนคนสร้างขวากสร้างน้ำคือการทำแต่บาปแต่กรรมกีดขวางทางเดินของตนตายแล้วก็จมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการแสดงธรรมนี่ก็เห็นสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถอะโอ้เหนื่อยเอาละนั่นเป็นไงล่ะเทศให้ฟังวันนี้นะเทศให้สุขีธรรมพระพุทธเจ้าเปิดเผยอยู่ที่หัวใจปิดอะไรก็ปิดเถอะถ้าปิดของท่านผู้บริสุทธิ์ปิดไม่อยู่กระจ่างแจ้งตลอดเอาจะพังกลับก็กลับได้แล้วดีโอ้นั่งนานเหนื่อยเหมือนกันนะไปสวัสดีขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเจตนาว่าการผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะนั่นแหละวันนี้ประเทศไปแบบหนึ่งแล้วนะเห็นไหมล่ะพี่ปั๊บไปแล้วพี่ปั๊บไปแล้วเราแน่ไม่ได้เยี่ยมเท่ากว่ามีทางหาดใหญ่ได้ฟังเทศทางวิทยุของหลวงตาบ้างหรือเปล่าได้ฟังไหมเหรอโอ้ไม่ได้ฟังวิทยุยังไม่มีทางโน้นหรือมั้งยังไงมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเป็นอะไรโอ้มันไกลโอ้ไม่ถึงเดี๋ยวนี้ทราบว่าวิทยุที่เทศของน้องตานี่กระจายไปทั่วไปแล้วยังไม่ถึงหาดใหญ่นะมันจะถึงอ่ะไม่นานอ่ะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปโอ้ยเย็ดนี่ปวดเข่านั่งนานๆไม่ได้ต้องเย็ดพอเย็ดแล้วก็บรรเทาการปวดเข่านี่ก็ลูกศิษย์ก้อนกุฏินี่นะมาจากหาดใหญ่นี่นะของเล่นเมื่อไหร่นานๆได้ไปวัดป่ามันตาทีนึงนี่เรายังไม่ลืมนี่แหละฝังลึกนะหลวงตาไม่เหมือนใครนะไม่ว่าดีว่าชั่วถ้าเข้าถึงใจแล้วถอนไม่ขึ้นนะลึกมากนี่ก็เราพา บรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปทางภาคใต้เนาะเป็นรถไปโปเกสิรถไปเสียพอไปถึงหาดใหญ่ก็โยนรถให้นี่แหละโยนรถให้เลยทั้งนี้ไปบริการรถแทบเป็นแทบตายไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนบาทนะเอาจนเรียกเป็นรถใหม่ขึ้นมาเลยพอเสร็จแล้วก็ถึงนี่ขึ้นรถกลับมาเอาใจไม่อย่างนั้นตายอยู่หาดใหญ่นู่นเนี่ยคงไม่มาบรรตาได้แล้วเราไม่ลืมนะคือรถมันเสียพอไปนั้นเข้าอู่เลยทันทีเลยตอนนี้รับเหมาไปหมดเลยจนกระทั่งเรียบร้อยแล้วยกรถใหม่เอี่ยมออกมาจากอู่มาขึ้นรถเปิดอุดรเข้าใจมั้ยเราไม่ลืมนะบุญคุณไม่ลืมนี่พูดตามความจริงไม่ใช่โอ้ใช่วอดนิสัยมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยจะลืมบุญลืมคุณใครง่ายๆหรอกถ้าเป็นแล้วฝังลึกมากนอกจากไม่พูดเท่านั้นหากเป็นอยู่ลึกๆอย่างนั้นทั่วทะเลลงถึงใจก็เช่นเดียวกันไม่ว่าทางชั่วทางดีถ้าลงถึงใจแล้วมันฝังลึกมากนะนี่ก็เพิ่งมาวันที่7นี่แหละวันที่7มา วันที่8กรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตก็เพิ่งอยู่วันที่9ไปไหนนะลืมวันที่9ไปถ้ำสาริกาวันที่10วันนี้ไปโพธารามเพิ่งเล่าแล้วเก่งหมดทั้งน้องแต่แค่วันนี้มันก็แค่ธรรมะขั้นสูงไม่ไปเลยไม่ได้คั่วไปวันนี้แค่มีภาพมันที่มีเป็นเหตุไปครึ่งครั้งนี้เลยคงมากละข้างนอกก็เต็มเบื่อนู้นเบื่อนู้นไปงั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรตัวนู้นมันไม่ตอมจะมันมาที่นี่ก็เรือกลางน้ำไม่ใช่ของเล่นมันต้องหน่อยวันนี้เรือใหญ่ซะด้วยปลาไม่กับปลาสยามใหญ่ทั้งนั้นเป็นเรือเลยก็โซ่หลวงปู่แหวนงำด้วยนะเราเห็นหลวงปู่แหวนมันสะดุดตึ๊กเหมือนกันนะคือพูดถึงเรื่องหลวงปู่แหวนโอ้วันนั้นท่านตัวแจ้งเลยนะท่านไม่เคยท่านไปก็มีแต่ไปทำแบบเขาไปอย่างเงี้ยธรรมะของท่านไม่เคยได้ออกเลยไปจำภาษาของเขาวันหนึ่งวันหนึ่งคนไปมืดแปดชี้แปดย่างท่านก็เออไปงั้นอย่างนั้นวันนั้นพระที่ยืดไปยืดที่เนี่ยไปหาท่านก็ใส่เปี้ยงเลยจ้ะท่านก็รับปุ๋งออกมาเลยจ้ะงั้นเห็นไหมแล้วว่าเขาไม่เคยเทศแต่ธรรมะประเภทนี้ไม่เคยเดี๋ยวเราไปเปิดไขกล้องใจความทั้งถังเลยวันนั้นนะวันนั้นความถังเลยจ้ะถามสองจุดไม่ถามมากละจุดแรกท่านตอบ10นาทีเราหายสงสัยแล้วพอท่านสงบลงปั๊บก็อยู่เลยจุดที่สองนี่โอ้ยขึ้นใหญ่เลยจุดที่สองเพียงๆฟาดจะ45นาทีฟังที่นะชุดแรกขึ้น10นาทีปัญหาใส่พวกเข้าไปท่านก็ผางออกมาเลยพอเราเข้าใจแล้วท่านพูดได้10นาทีพอท่านสงบลงนิดนึงเราก็ป้ามเข้าอีกคราวนี้เอาใหญ่เลยเดียวเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตัวแดงขึ้นมาเต็มเหนียวเราดูในกายนี่ครั้งสุดท้ายนี่เป็น45นาทีพอจบลงแล้วท่านก็พูดท้าทายออกมาเลยนะพอจบลงแล้วอ้าวที่พูดมาทั้งหมดนี่นะถ้ามันผิดตรงไหนให้ทำหาค้านขึ้นมาขึ้นเลยนะอย่างตัวแดงเลยเดียวท่านใส่เตี้ยงเตี้ยงท่านหาค้านขึ้นมาเป็นว่าอย่างนี้นะเราก็กราบเรียนท่านว่ากระผมไม่ค้านกระผมหาธรรมประเภทนี้แหละเราว่างั้นวันนี้ถึงใจแล้วว่าฟังแค่เสียงท่านหัวเราะนี่ฮ่าฮ่าฮ่าตัวแดงหมดเลยนั่นแหละ น้ำถังนี้ไม่เคยมีใครไปแตะถังใหญ่ที่ใสสะอาดสุดยอดไม่ควรแก่จะไปช้าล่างกับสิ่งใดวัตถุใดเก็บไว้อย่างนั้นแหละวันเราไปซัดถังใหญ่เลยเพื่อนนะไม่ใช่ธรรมดาเปิดจ้าแล้วก็ฟาดความทั้งถังเลยวันนั้นรู้จะออกหมดถังเลยแล้ววันนั้นโอ้ยท่านวันนั้นตัวท่านแดงหมดเลยนะพูดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะนี่แหละวันนี้ท่านได้ออกธรรมะเต็มหัวใจท่านอย่างเต็มที่ละเต็มเหนี่ยวเลยพูดแล้วหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตัวแดงเลยนี่ละพลังของจิตเหมือนท่านโปรดปลิ้วให้เราเปี้ยงเปี้ยงเลยนั่นแหละพลังของธรรมออกจุดขีดเลยเต็มเหนี่ยวเรียกว่าความถังเลยวันนั้นเพราะประเภทปัญหานี่ก็เป็นปัญหาความถังซะด้วยนะพูดให้ชัดเจนไปเลยเราพูดต่างกงไปกงมาต่างภาคปฏิบัติธรรมะนี่เราจะไปหาในพระไตรปิฎกก็ไม่มีทั้งคำถามและคำตอบไม่มีแต่หาในภาคปฏิบัติเจอทันทีอย่างวันนั้นท่านออกมาเต็มเหนี่ยวเลยต้อนรับเต็มที่หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยท่านดีใจมากนะจากนั้นท่านยังปี้ไปอีกเนี่ยองค์นั้นล่ะได้ถามได้คุยกันแล้วยังแล้วองค์นั้นล่ะระบุชื่อด้วยนะครูอาจารย์องค์สำคัญสำคัญท่านถามองค์นั้นล่ะระบุชื่อด้วยได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นล่ะองค์นั้นล่ะท่านไล่เบี้ยไปเราก็ตอบพอประมาณไม่ตอบมากนะได้คุยอะไรก็ว่ายังมาลาไม่มากนะท่านพอใจคือทำปัญหานี่มันแสดงบอกในหัวใจของผู้ปฏิบัติโดยตรงนะเข้าในหัวใจปึ่งเลยภูมิธรรมหนักเบามากน้อยมันออกกันหมดแล้วนี่ทราบกันเป็นเดียวท่านจึงเอาธรรมะปัญหานี่ถามย้อนมาองค์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วยังองค์นั้นล่ะองค์นี้ล่ะเรื่อยไปโอ้ยท่านพูดด้วยความพอใจลื่นเหลิงตลอดเลยท่านพอพอใจอะไรแก้อะไร
1: ยาแก้ปวดเข่าครับ
0: เออปวดเข่าโอ้มันเห็นยาวนึงทั้งนี้มันยอมแล้วนี่นะมันยังไม่ได้แก้แล้วเอาไปไว้ก่อนไปยังไม่แก้มันยอมแล้วนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่แก้ละมันยายอมแล้วโอ้ยเนี่ยโรคยอมยาแล้วเอาไปไว้ซะก่อนเข้าใจพอเห็นยาทั้งนู้นทั้งนี้ยอมแล้วมันไม่สู้แล้ววันนี้สนุกเอาเต็มที่ก็คือที่พระเต็มที่จริงๆก็คือหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวเอากันเต็มที่เลยแต่หลวงปู่ขาวยืดยาวอยู่หน่อยหลวงปู่ขาวตั้งแต่ขึ้นไป2 ทุ่มเข้าไปแคร่ของท่านมีเขาเรียกฝาแถบนะปิดท่านก็อยู่นั่นเราก็อยู่ที่นั่นพอเขาลงไปงานเราไม่ไปท่านเจ้าคุณท่านให้โอกาสด้วยเจ้าคุณอุปัชฌาย์วันนี้ไอ้มหาบัวกับท่านขาวคุยกันซะว่างั้นนะท่านให้โอกาสงานนี่เราไปเองเราไม่ต้องไปละงานไอ้มหาบัวกับท่านขาวคุยกันเที่ยวคือท่านตั้งหน้าจะเอาไปสู้กันนะพูดง่ายๆพูดมันชัดๆแล้วเอากันนะวันนี้วันไปก็ซัดกันเลยตั้งแต่2 ทุ่มถึง6 ทุ่ม4 ชั่วโมงเราเล่าคนเดียวถึง3 ชั่วโมงเล่าทุกที่ให้ท่านฟังทุกอย่างตั้งแต่เริ่มกอไก่กอกาจนมาตั้งทะลุคุ้งเลยเสร็จแล้วก็มอบถวายท่านไม่ท่านผูกเป็นความเกรงอกเกรงใจว่าเป็นมหาปริญญาอะไรๆไม่เราวงปฏิบัติล้นเลื่อนมาพิถูกประการเอาเต็มเหนี่ยวเลยวะเราว่างั้นท่านเวลาท่านพูดท่านพูดเพียงชั่วโมงเดียวก็ไม่พอเพราะท่านสรุปเอาเรื่องของเราทั้งหมดไปลงในจุดเดียวกันวันนั่งกันนึกว่าได้โอกาสเต็มเหนี่ยวแล้วไม่มีใครละมี2 ต่อ 2ก็มีพระองค์หนึ่งที่อยู่กับท่าน3 พระองค์นั้นทีนี้พอพูดจบมาแล้วก็พอเบนคำพูดไปทางอื่นทางนั้นทางนี้ก็แอะขึ้นเนี่ยอ๋อนี่เสียท่าเด็กกูนาว่ามันใครมาแอะอยู่นี่นานขึ้นแต่เราก็ดีคึกคักขึ้นเลยว่ามันจะฆ่าคนนู่นนะเพราะว่าอะไรนี่ฉันว่านี่ฉันเป็นใครนะโอ้โหชื่อว่าอย่างนั้นว่า โอ้ตายแล้วนี่ครูอาจารย์ท่านเลยว่าเออที่รับมันไม่มีในโลกล่ะท่านมหาว่างี้นะเราก็

0: โอ้โหสุดเกียรติแล้วมาแต่เมื่อไรมาสองทุ่มไอ้หมดตับแล้วว่าโอ้หมดตับแต่สองทุ่มมามันอยู่ข้างนอกมันฝากั้นไว้เนี่ยมันพิงอยู่ข้างนอกบันไดก้าวขึ้นหนีมันนั่งอยู่บันไดก้าวขึ้นข้าวขึ้นแค่สูงแค่นี้นะมีบันไดอยู่นั่นนั้นนั่งพิงอยู่ต้นเสาเราก็อยู่ข้างในก็ฝากั้นมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวจะพอคืบอะไรฝากั้นปิดเอาไว้ไม่เห็นกันเราก็ใส่เต็มเหนียวเลยมาตั้งแต่สองทุ่มโอ้ยหมดตับละแล้วว่าแล้วมาอะไรแล้วถวายกาแฟโอ้ยอยากฝากก็ฝากเลยกาแฟถามว่ามาก็พอมันเปิดแล้วก็แล้วกาแฟก็ไปถวายแล้วกาแฟไปโอ้ยมันอยากไปตั้งแต่ยังไม่ถวายไม่พอใจเราเสียท่าเต็มเหนียวแล้วอาจารย์ขาจังหัวเราโอ้ยงั้นอย่างที่รับไม่มีในโลกท่านมาหาท่านว่าแล้วไม่ลืมเอาก็เต็มเหนียวจริงทุกกี่ทุกกี่ท่านแม่ชีคนนี้เป็นคนจันทร์แต่ฟังซะจนเต็มเหนียวเลยนะนี่เราจะคุยกับหลวงปู่ขาวจากนั้นมาไม่คุยอีกเลยนะไม่มีคนเดียวเท่านั้นอ่ะใส่เต็มเหนียวเลยส่วนกับหลวงปู่แหวนเนี่ยเอาเป็นปัญหาใส่ตูงกันเลยปัญหาสองข้อแล้วนะเหมือนว่าฟ้าดินถล่มเหมือนกันท่านคนตัวแดงหมดเลยนี่สององค์นี่ที่เอากันเต็มเหนียวนอกนั้นก็ธรรมดาไม่มากนะคือทำภาคปฏิบัติล้วนๆคำถามนี่ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้มันบ่งบอกเลยถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเมื่อผู้ถามได้เช่นนี้ผู้ตอบได้เช่นนั้นรับกันเปิดเลยยอมรับกันทันทีนี่แหละภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้น
1: ล
0: ู
1: กศ
0: ิ
1: ษย์ฝากถามปัญหาครับ
0: ปัญหาอะไร
1: ข้อหนึ่งนะครับผู้ที่หวังวิมุต
0: ต์
1: ผู้ที่หวังวิมุตต์ต้องออกบวชเท่านั้นหรือครับถึงจะได้ถึงวิมุตต
0: ์ผู้ถามมันบวชหรือไม่บวชมันถามหาอะไรฮะเราอยากทราบซะก่อนไอ้ผู้ถามมันอะมันบวชหรือไม่บวชมันถามสูงดาวมาอะไร
1: ยังไม่ได้บวชเพราะข้อสองถามว่าถ้าจะบวชจะต้องทำอย่างไรบ้าง
0: แน่นี่แหละสิ่งที่ขี้เกียจตอบทั้งนั้นน่ะไม่อยากตอบไม่เอาไม่ตอบ
1: ข้อต่อไปเนี่ยการกระทำให้ถึงมหาสติมหาปัญญาต้องประกอบด้วยอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
0: เอออันนี้ท่านจะตอบสุดยอดเลยนะรวมยอดต้องประกอบเสือกับหมอนมัดติดคอมัดติดคอไว้เลยเรียบร้อยหมอนก็มัดติดคอเสือมัดติดตัวอันนี้จะสำเร็จได้ง่ายคู่เดียวครอกเลยเอาละนะพอตอนนั้นพอ
1: ก็สุดท้ายครับผู้ที่เจ็บป่วยและใกล้จะตายควรจะพิจารณาธรรมะและอุบายอย่างใดถึงจะถึงความสงบสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาและผู้ที่ปรารถนาครับ
0: เอาละที่เจ็บตอบ
1: บูชาธรรม 1,000 บาทครับ
0: ฮะ
1: บูชาธรรมมา 1,000 บาท
0: 1,000 บาท 1,000 บาทก็ยังไม่พอจะตอบถ้าเป็น 2,000 3,000 ขึ้นมานี่อาจจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้แน่ยากอะไรวะฮะอะไรเนี่ยฮะ
1: คนถามชื่อโตครับ
0: ฮะ
1: คนถามชื่อโต
0: เอาสัมผู้ตอบก็ชื่อเล็กเข้ากันได้เลยเล็กนี่กำลังจะสองทุ่มคนแน่นนี่ข้างล่างก็แน่นกันข้างล่างก็เยอะเสร็จแล้วจะให้พรหลักนะให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่บุญดาถาวโรวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่สองครับ
1: เมื่อออกพรรษาแรกหลวงปู่ได้ออกจาริกสถานที่วิเวกเจริญสมณธรรมตามลำพังทางจังหวัดหนองคายโดยไม่มีบุ้งไม่มีกรดคงมีแต่ร่มธรรมดาและของใช้จำเป็นเท่านั้นด้วยความตั้งใจอุทิศชีวิตเลือดเนื้อเป็นทานแก่ยุงเลือดปริ้นทากและสัตว์ร้ายทั้งหลายภายในป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสิงสาราสัตว์ทั้งใหญ่น้อยในป่าดงทึบเต็มไปด้วยไข้ป่าไข้มาเรียแต่ท่านก็สามารถพาตัวรอดพ้นจากภัยทั้งหลายมาได้ด้วยดี 6. เจ้าคุณพระอุบารีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโทก่อนเข้าพรรษา2ที่วัดเนินยาวอุปชาของท่านหม่อมราชวงศ์เอี่ยมนิมนต์ท่านเจ้าคุณอุบารีมาร่วมงานหลวงปู่มีหน้าที่ฝ่ายต้อนรับพระเถระพอหลวงปู่กราบท่านเสร็จจิตมันรวมเป็นสมาธิเองครั้นสงบพอสมควรแล้วจึงถอนจากสมาธิพอดีท่านเจ้าคุณอุบาลีเห็นอยู่จึงเดินเข้ามาจับมือหลวงปู่ถามชื่อฉายาและการบวชแล้วท่านก็พูดว่าหลานน้อยมีของเก่าเป็นทุนเดิมมากพอแล้วจงทำความเพียรต่อไปให้หาหนทางพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานรออยู่แล้วจงทำความสงบแต่พอประมาณอย่าทำภาวนาเอาแต่สงบแบบสมาธิอัวตอนั้นไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลนะเมื่อฟังโอวาทแล้วให้เอิบอิ่มเบิกบานในธรรมมากหลวงปู่ว่าเจ้าคุณอุบาลีเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงคุณธรรมน่าเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งทรงแตกฉานมากในปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงปฏิเวทธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นอาจารย์ของพระครูเสาพระครูมั่นในภาคอีสานบางคนถามท่านว่าเจ้าคุณขาหักแล้วยังเช่นอีกหรือท่านว่าขาหักแต่ธรรมมันไม่หักหลวงปู่บวชได้10พรรษาท่านเจ้าคุณอุบาลีก็มรณภาพปีพุทธศักราช2475ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพแสวงหาโมกขธรรมออกพรรษาแล้วท่านจะดวงเที่ยวป่าดงทึบจังหวัดเพชรบูรณ์พอพ้นดงทึบออกมาก็ได้เผชิญหน้ากับวัวป่าฝูงหนึ่งอย่างจังเสียงร้องมอมอรักกันอึ่งร้องมอมอรักกันอึ่งนี่

ปู่จนครบเหมือนกับจะเป็นการแสดงไมตรีต่อกันหลวงปู่ว่าภาษาธรรมคือภาษาใจไม่ต้องแปลหากใจเรามีมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมแล้วอย่าว่าแต่สัตว์เลยแม้เทวดาก็รู้กันได้ยิ่งหากมีโลกุตระธรรมแล้วรู้กันได้หมดอดีตอนาคตอติตังสยานอนาคตังสยานกำหนดจิตรู้ได้เมื่อผ่านป่าดงหลวงเข้าสู่หนองคายข้ามไปเวียงจันทร์ประเทศลาวเพื่อสอบนิมิตซึ่งท่านรึกได้เมื่อสมัยเด็กว่าเคยเกิดอยู่นอกนครเวียงจันทร์ชาตินั้นได้ตายด้วยโรคร้ายแรงตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มญาติได้นำศพไปฝังไว้ที่โคนต้นพุทราใหญ่ในนิมิตตอนเด็กนั้นท่านเห็นกะโหลกศีรษะขาวโพลนโผล่ดินขึ้นมาตรงต่อพุทราต้นนั้นหลวงปู่ไปถึงสถานที่นั้นทุกอย่างเหมือนในนิมิตผิดอยู่แต่ต่อว่าต่อพุทรานั้นไม่มีแล้วกะโหลกศีรษะก็ไม่ขาวเท่าที่เห็นในนิมิตและเมื่อพบแล้วท่านก็เผาด้วยมือของท่านเองพรรษาที่สามระหว่างในพรรษาท่านได้ข้ามไปอยู่เวียงจันทร์ได้ไปดูวัดพระแก้วในอดีตเคยเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตมายุคหนึ่งและพิพิธภัณฑ์ขณะหลวงปู่เดินผ่านตู้พระไตรปิฎกชุดหนึ่งท่านก็เกิดระลึกได้ว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกที่ท่านเป็นผู้สร้างและจารึกเอาไว้ด้วยลายมือของท่านเองเป็นภาษาท้องถิ่นในอดีตก่อนๆโน้นเขียนตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรจนเป็นสมภารเจ้าอาวาสซึ่งได้จารึกพระไตรปิฎกบรรจุไว้เต็มทั้ง3ตู้3ชาติแล้วเป็นสมภารวัดเดียวกัน3ชาติชาติหนึ่งก็เป็นเนน้อยพอบวชเป็นภิกษุสมภารวัดเขาไม่มีพอพรรษา5เขาจับเป็นสมภารก็จารึกหนังสือไว้เมื่อตายไปแล้วเกิดในตำบลนั้นพออุ้มมาก็จำได้จึงบอกพ่อพ่อก็ไม่เจอว่านี่เป็นหนังสือผมหนังสือเมืองยังไงเล่าหนังสือวัดต่างหากล่ะเมื่อได้เป็นสมภารวัดแล้วต่อมาก็ตายเกิดมาใหม่ถูกอุ้มมาวัดอีกก็จำได้ประเดี๋ยวโตมาร้องได้ก็มาอยู่วัดอีกแล้วบวชเป็นเองน้อยก็มาอยู่วัดอยู่วัดแล้วสมภารก็ขาดอีกชาวบ้านก็เอาเนรเป็นสมภารอีกเป็นสมภารแล้วก็จารึกหนังสืออีกก็หัดเขียนอยู่วัดเดียวกันนั่นแหละเป็นสมภารถึง3ครั้งแต่ที่ท่านไปพบตู้พระไตรปิฎกครั้งนี้เหลือเพียงแต่ตู้เก่าๆเต็มทีเท่านั้นพระไตรปิฎกไม่มีเหลืออยู่เลยท่านบอกว่าท่านบวชจนเป็นสมภารวัดถึง3ชาติ3สมัยเพราะจิตใจผูกพันกับสิ่งที่ตนหลงว่าเป็นของเราอาหารมื้อเย็นหลวงปู่เล่าว่าท่านเคยไปทุดงผ่านภาคอีสานที่หนองคายชาวบ้านตั้งสำรับถวายข้าวตอนเย็นท่านจึงบอกว่าพระทุดงฉันข้าวหนเดียวฉันผิดเวลาไม่ได้หรอกรับประเคนได้แต่โยมต้องกินแทนนะถ้าพระฉันมันเป็นข้าวรีบหมดถ้าโยมรับประทานก็เป็นทานไม่บกพร่องทานเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นให้เจ้าของกินแทนเพราะนี่ไม่ใช่เวลาเช้าหรือเวลากลางวันมันแล้วพระฉันไม่ได้เหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะกรรมเก่าตอนที่ท่านเป็นเด็กเคยเอาอาหารไปถวายพระตอนบ่ายทีนี้มันก็โผล่ขึ้นมาดิ่งทำไว้ตั้งแต่ตอนเด็กนี่บวชมาพรรษา3เขาถวายอาหารตอนเย็นจะว่า

0: ทุดงไม่เคยฉันมื้อเย็นฉันแล้วมันจะให้โทษรับประเคนอาหารแล้วมอบคืนให้เจ้าของแถมเทศทานบารมีให้เขาฟังด้วยตอนกลางคืนอานิสงส์ของทานทำทานมาเต็มสำรับกลับไปก็เต็มสำรับนี่ไงล่ะพบปิดาในอดีตชาติเมื่อออกพรรษาแล้วได้รับกฐินแล้วหลวงปู่ชอบจาริกธุดงค์องค์เดียวท่านว่าสบายดีไม่วุ่นวายกับใครไปหลายองค์งานมันมากถ้าทำไม่ลงกันแล้วไปด้วยกันไม่ถูกกันหรอกหากว่าไปองค์เดียวถึงไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่กลัวอดไม่กลัวตายกินแต่พระสาหารคือความเป็นทิพย์ไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องกลืนไม่เด็ดยอดหญ้ายอดไม้กินเด็ดขาดในระหว่างทุดงบริเวณเทือกเขาภูพานทางศรีสะเกษหลวงปู่ได้พบกับพระทุดงองค์หนึ่งกำลังแสวงหาความสงบวิเวกณสถานที่อันสัปปายะในป่าเช่นกันพระทุดงองค์นั้นคือหลวงปู่สงพรหมสระอายุแก่กว่าหลวงปู่10ปีและพรรษามากกว่า1พรรษาทันทีที่เห็นหลวงปู่ก็ระลึกชาติได้ว่าหลวงปู่สงเคยเป็นบิดาในอดีตชาติหลวงปู่จึงเรียกท่านว่าคุณพ่อสงทุกครั้งดังนั้นทั้งสององค์ก็ร่วมทุดงจาริกจากอีสานสู่นครสวรรค์ที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีได้พบชัยภูมิอันรื่นรมคือถ้ำภูคาซึ่งอยู่กลางดงยางมีหนองน้ำใหญ่ใกล้เชิงเขาบรรยากาศสงบร่มเย็นวิเวกพื้นดินปากถ้ำก็ราบเรียบข้างในถ้ำตรงกลางมีปล่องทะลุให้แสงแดดและลมพัดผ่านทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนได้ดีในอดีตเคยเป็นสถานที่พระอริยสงฆ์มาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุธรรมในถ้ำปูคานี่มาก่อนท่านทั้งสองต่างก็เร่งบำเพ็ญเพียรอย่างหนักในถ้ำนี้เช่นกันคราวหนึ่งขณะที่ท่านทั้งสองกำลังนั่งพักผ่อนและสนทนาธรรมอยู่คนละซีกถ้ำซึ่งมองไม่เห็นกันจู่ๆเสียงของปู่ก็เงียบไปจนผิดสังเกตแม้หลวงปู่สงจะเรียกชื่อหลวงปู่บุตรดาหลายครั้งก็ยังเงียบจึงลุกเดินขึ้นไปดูเห็นหลวงปู่กำลังนั่งหลับตานิ่งอยู่และมีตะขาบตัวใหญ่ขดอยู่กลางศีรษะหลวงปู่หลวงปู่สงจึงเอาผ้าอาบของท่านหย่อนลงไปให้ตะขาบไต่คลานขึ้นมาบนผ้าแล้วนำไปปล่อยนอกถ้ำหลวงปู่ว่าตะขาบเจ้ากรรมตัวนั้นไต่เข้าไปในสบงมุดผ่านเอวของท่านไต่ขึ้นบนแผ่นหลังไปเกาะพักอยู่ที่ลำคอท่านจึงต้องกำหนดกลั้นลมหายใจอธิษฐานจิตปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดทวารทั้งหมดเจ้าตะขาบตัวนั้นจึงเข้าไม่ได้จนหลวงปู่สงฆ์ได้เอาตะขาบไปปล่อยแล้วหลวงปู่จึงผ่อนลมหายใจที่ปิดกลั้นไว้นั้นออกมาได้หายใจเป็นปกติหลวงปู่ไปดูพบว่าตะขาบที่น่าสงสารได้ทำลายตัวเองจนขาดเป็นท่อนๆด้วยความสำนึกบาปตรงที่ถูกปล่อยนั่นเองจบกิจพระศาสนาณถ้ำภูคาหลวงพ่อสงฆ์และหลวงปู่บุตรดาต่างเร่งเจริญสมณธรรมจนกระทั่งคืนวันหนึ่งขณะท่านทั้งสองกำลังสนทนาธรรมกันหลวงพ่อสงฆ์ถามหลวงปู่ว่ายังถือวินัยอยู่หรือหลวงปู่บอกไม่ถือวินัยได้ไงเราจะผ่านของเขียวต้องระวัง หลวงพ่อสงฆ์ท่านว่าวินัยมันมีสัตว์มีคนหรือมันมีแต่เนื้อหนังกระดูกเห็นคนก็เห็นธรรมหลวงปู่สงฆ์ถามว่ายังมีตัวอยู่หรือหลวงปู่ว่ามีตัวสิไม่มีตัวจะถือวินัยได้ยังไงวินัยก็ผู้ถือนั่นเองสีกิยวัตร75ท่านบอกว่าเป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงมันไม่ใช่ตัวถือวินัยตัวถือวินัยเป็นธรรมนี่เถียงกันไปเถียงกันมาพอปัญญาบารมีเกิดตกลงกันว่าเอ๊ะไม่มีจริงๆเน้อผู้ถือไม่มีมีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่พอหยุดความปุ๊บหลวงพ่อสงฆ์เพ่งมองที่หลวงปู่บุตรดาท่านวิตกไปว่าหลวงปู่บุตรดาจะตายพระสุดจู่หลวงปู่นิ่งเงียบตาลืมค้างไม่กระพริบเลยในตาเบิกโพล่งหลวงพ่อสงฆ์ตกใจหลวงปู่บุตรดาเงียบไปเฉยๆ2 ชั่วโมงจึงกลับมาพูดได้หลวงปู่ใช้ปัญญาก็ตัดกิเลสได้ขณะนั่งสนทนาธรรมหลวงปู่ว่าคนลืมตาตัดก็ต้องลืมตาตัดพวกที่นั่งตัดมันก็ต้องนั่งตัดพวกเดินตัดมันก็ต้องเดินตัดพวกยืนมันก็ต้องยืนอิริยาบถ4มันได้คนละอย่างกันก็ได้คือแล้วแต่ว่าใครจะตัดกิเลสได้ขนาดไหนอย่างพระอานนท์ตัดได้ตอนเอนกายขณะกำลังจะนอนนั่นเองส่วนหลวงปู่อายุไม่พ้น32ใช้กรรมไม่หมดมันก็ไม่เห็นหน้าโลกุตระใช้นี่กันหมดแล้วก็อโหสิกรรมนั่งลืมตาอยู่ก็บรรลุธรรมได้ขณะนั้นอวิชชาดับรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นชัดเจนทุกอย่างรอบตัวเป็นปรมัตถธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดไม่ใช่ของใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือเอาเป็นเจ้าของสัพพัญญูพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะไม่มีตัวตนหรอกธรรมะต่างหากที่ทรงไว้คงอยู่ในจิตของตนเองกิเลสหลุดไปเองชีวิตยังอยู่แต่มันไม่หยุดโรงงานหมดทั้งโลกเลยไม่มีใครปรุงใครแต่งมันปกติหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปกติหมดคนละหน้าที่กันหมดไม่มีใครทำไข้เขวกันกายสังขารก็หยุดงานตัวจิตสังขารก็หยุดงานนามรูปมันหยุดหมดไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีใครดีใครชั่วถ้ายังถือวินัยปิฎกสุตตปิฎกอวิชชาปิฎกยังมีตัวอยู่ยังมีตัวถืออยู่ถือตัวก็คือตัวธรรมนั่นแหละไม่ถือธรรมเป็นตัวไม่มีสัตว์มีคนจะมีธรรมะเป็นตัวอีกหรือกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์ของกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุของกิเลสก็ไม่มีธาตุโยเป็นธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้มันธาตุไม่มีกิเลสธาตุไม่ตายนี่คนละธาตุกันนี่อ๋อสมุทัยไม่มีนามรูปทุกขสัจจะมีนามรูปมรรคสัตว์มีนามรูปเหนือนามรูปมีนิโรธสัตว์รู้แจ้งไปเลยมันดับตั้งแต่กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอวิชชาสังโยชน์อวิชชานุสัยนี้จากวันนี้เองซึ่งมันมาอาศัยกันตั้งหลายชาติหลายภพแล้วร้อยชาติพันชาติก็เลิกกันวันนี้ หลวงปู่ว่าท่านเจริญมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมาตั้งอเนกชาติแล้วไม่หลุดออกไปเสียทีคราวนี้จะเข้าโลกุตระมันก็วางเทกระจาดหมดเท่านั้นสุดชาติของอสวะของสังโยชน์สิบอนุสัยเจ็ดออกวันเดียวกันนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกันมานานใช้นี่กันหมดแล้วก็อโหสิกรรมกันทีวิชาทำงานต่ออวิชาหมดแล้วก็แล้วกันมันขาดสัตว์บุคคลนี่ขาดสังโยชน์และอสวะไม่มีใช้กับเขาแล้วกามาสวะมันก็ขาดในวันนั้นแหละอวิชชาสังโยชน์เป็นสภาพไม่รู้ของอกุศลธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นมูลเจตนากรรมเป็นเหตุให้คิดอ่านกระทำอะไรให้วุ่นตามวงการของอวิชชาซึ่งมีสามประการ 1. บุญญาภิสังขารบุญจนเกิดบุญขึ้นมาเลื่อมใสพอใจในการประกอบกองการกุศลต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจทำให้ได้เป็นมนุษย์เป็นเทพ16เป็นพรหม16ชั้นก็ล้วนแต่อนิจจังเป็นเหตุให้ติดในวัฏสงสารเพราะสมบัติเหล่านั้นช่วยให้ออกจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารไม่ได้มีแต่จะชักใยมัดตนเองให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัฏอันมีภัยใหญ่โดยทายเดียวซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังแห่งสมมุติบุญญาภิสังขารเป็นกองทุกข์ใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดบัณฑิตผู้มีปัญญาญาณพิจารณาเห็นไตรลักษณ์แล้วพึงกลัวเป็นนักหนา 2. อบุญญาภิสังขารคือบาปการยินดีทุจริตมีความโลภเป็นเหตุไม่ได้เกิดเป็นเปรตอสุรกายโทสะเป็นเหตุของสัตว์นรกโมหะเป็นเหตุของสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารชั้นต่ำเหมือนทารกเล่นอุจจาระ 3. อเนชาภิสังขารพยายามปฏิบัติตนเข้าสู่อรูปภพซึ่งเข้าใจเองว่าเป็นโลกอมตะด้วยความสำคัญผิดตัวปรุงแต่งสภาพตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโดยคิดว่าเหตุทุกข์เพราะการมีรูปร่างร่างกายถ้าไม่มีรูปร่างกายก็หมดทุกข์คืออรูปฌานซึ่งเป็นเพียงแต่ข่มความทุกข์ให้สงบระงับลงชั่วคราวเท่านั้นหาได้ตัดความทุกข์ในสมุทเฉดไม่แม้ว่าอรูปภพทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจและไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะให้ทำความเดือดร้อนต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังหนีความตายไม่ได้เพราะเมื่ออรูปฌานสมาบัติที่ตนได้ถึงภาวะเสื่อมสลายสิ้นสุดลงเมื่อนั้นย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องจุติจากพรหมโลกอรูปภูมิลงมาเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอันเกิดแต่รูปกายเป็นเหตุอีกจนอนิจจ์อนันตกาลตราบเท่าที่ใจยังพิศวาสหลงไหลติดลมอวิชชาอยู่นั่นเองหลวงปู่สงท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่อยู่ตั้ง3ชั่วโมงบอกนิมนต์ครับแน่นอนแล้วว่างั้นนะเช้ามาก็ถามกันอีกใครจะเดินหน้าเดินหลังเอ้าหลวงพ่อสงท่านว่าโลกุตระธรรมแล้วต้องไปทางหน้าเขาแต่หลวงปู่บุญดาว่าหน้าก็หน้าคุณธรรมแต่พรรษาอ่อนต้องเดินหลังสิตกลงหลวงปู่เดินตามหลังหลวงพ่อสงฆ์เหมือนเดิมภายหลังอีกไม่กี่วันหลวงปู่สงฆ์พรมสระซึ่งปรารภความเพียรอย่างหนักก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมณถ้ำภูขาเช่นกันหลวงปู่สงฆ์พรมสระเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ และได้มาบวชที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้ทุดงจาริกที่แสวงหาโมกขธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งได้พบหลวงปู่ในแถบเทือกเขาภูพานและได้ร่วมทุดงกันจนได้พบถ้ำภูคาที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนหลวงปู่สงท่านติดตำราสามติดอ่านหนังสือพระพุทธรูปห้อยคอหน้าตักตั้งคืบใครพูดใครบอกอะไรก็ไม่เชื
1: ่อท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่บุดาถาวโรซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่สองในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ไปในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่ากินของเก่าขอเชิญท่านฟังครับ
1: เดี๋ยวโดนน้ำฝนตกไหลมาบางทีก็คิดว่าอย่าเก็บเอาไว้ไหลทิ้งไปเสียดายแล้วก็มาคิดถึงน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำดื่มน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดตกมาจากอากาศตกมาจากฟ้าฝนน้ำฝนที่มันอยู่ฟ้าบนฟ้ามันมาจากไหนท่านพูดกันว่าอาศัยแดดเผาน้ำอะไรแล้วก็กลายเป็นไอน้ำขึ้นไปลอยขึ้นไปบนอากาศอาศัยความร้อนเผาเป็นไอน้ำกลายอะไรเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นไอน้ำลอยอยู่บนอากาศรวมกันเข้ามากๆถูกลมพัดเข้ามาแตกกระจายเป็นเม็ดฝนออกมาเป็นเม็ดฝนตกลงมาแม้แต่ฝนแม้แต่น้ำเขาก็เป็นวัฏจักรหมุนลงเป็นเม็ดฝนแล้วก็มาเป็นน้ำแล้วก็หมุนขึ้นไปเป็นไอน้ำแล้วก็หมุนลงมาเป็นเม็ดฝนเราก็ได้กินได้ดื่มได้อาบก็หมุนไปเป็นไอน้ำเป็นเมฆเป็นหมอกแล้วก็กลับมาเป็นน้ำฝนอีกน้ำที่เราดื่มไม่รู้ว่าเราดื่มกี่ครั้งก็ขอมันหมุนอยู่อย่างนี้น้ำที่เราดื่มไม่รู้ว่าเราดื่มกี่ครั้งน้ำที่เราดื่มไม่รู้ว่าเราเป็นน้ำที่เราเคยบริโภคเคยใช้สอยแล้วก็กลายเป็นไอ

ลายไอน้ำกลายเป็นเมฆเป็นหมอกกลายเป็นฝนมันก็เหมือนกับลมหายใจของเราอย่างเงี้ยหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกลมหายใจออกไปก็ออกไปเป็นอากาศข้างนอกแล้วก็หายใจเข้ามาอีกก็เอาอากาศข้างนอกนะหายใจเข้ามาแล้วก็หายใจออกไปอีกก็เอาลมหายใจออกไปเป็นลมเป็นอากาศข้างนอกแล้วก็หายใจเอาลมเอาอากาศข้างนอกเข้ามานี่ก็เป็นลักษณะจังอาหารที่เราบริโภคไปแล้วก็ขับถ่ายออกไปขับถ่ายทางตาขับถ่ายทางหูขับถ่ายทางจมูกไข่ขับถ่ายทางช่องว่างทั้งหลายมีช่องว่างมีรูรั่วตรงไหนขับถ่ายทั้งนั้นขับถ่ายก็คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปนี่ล่ะขับออกไปถ่ายออกไประบายออกไปลงไปในแผ่นดินไม่มีที่อื่นจะไปที่อื่นไม่ลงในแผ่นดินไม่มีและอาหารที่เราบริโภคก็เอาเกิดจากแผ่นดินนั้นเอามาบริโภคเข้าไปอีกแล้วก็ขับถ่ายออกไปเป็นแผ่นดินแล้วก็เอาอาหารที่ในแผ่นดินนั้นบริโภคเข้าไปอีกเมื่อเราได้บริโภคของเก่ากินของเก่าแล้วก็หลงว่าเป็นของใหม่เรื่อยไปหลงว่าเป็นของใหม่เรื่อยไปดินน้ำลมไฟที่เป็นมีอยู่ในโลกอันนี้เราเคยมาเป็นเจ้าของดินน้ำลมไฟกันหาประมาณมิได้เกิดมาพบไหนชาติไหนก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟนี่นะมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตตายไปมาเกิดใหม่ก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟที่มีอยู่นี่ละเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องระเรื่องร่างของจิตใจเกิดกี่ครั้งกี่ครั้งทักก็เอาดินน้ำลมไฟที่เราตายแล้วนั่นนะเอามาเกิดใหม่เอาดินน้ำลมไฟที่เราทิ้งแล้วนั่นนะเอามาเป็นตัวเป็นตนใหม่เราก็ว่าเป็นของใหม่ทั้งที่ไม่รู้มันทิ้งเป็นของเก่าทิ้งไปกี่ครั้งกี่หนหาประมาณไม่ได้แล้วเราก็ยังว่าเป็นของเกิดใหม่เป็นของใหม่ไม่รู้มันแก่มันเฒ่ามันตายมันเน่ากี่ครั้งแล้วหาประมาณไม่ได้ก็เอาแต่ของเก่านี้มาเป็นตัวเป็นตนเอาแต่ของเก่าที่มีในโลกมาเป็นตัวเป็นตนตายก็ทิ้งของเก่าทิ้งของเก่าที่มาเป็นตัวเป็นตนทิ้งไปเวลาเกิดใหม่ก็เอาของเก่าที่ทิ้งแล้วอันนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของใหม่ความจริงมันก็เป็นของเก่าทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของใหม่ฝนตกมาจากฟ้าก็เป็นของเก่าเป็นของที่มีอยู่แต่เก่าทั้งนั้นจึงหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนคงที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ควรที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาแล้วเราจะหลงแต่ของเก่ากันเกิดมาใหม่นี่ก็คิดว่าเป็นของใหม่เป็นเด็กน้อยน่ารักเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาสดใสงดงามมองว่าเป็นของสวยของงามขึ้นมามันก็ของทิ้งแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาทานที่บริโภคนี่มันก็เอาดินมาบริโภคเพราะอาหารทั้งหมดที่บริโภคไม่มีดินอาหารไม่มีก็กินดินกันไม่มีดินอาหารไม่มีกินดินกันก็หลงว่าเป็นอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นอร่อย
สมมติกันว่าอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นอร่อยซื้อกันราคาเป็นร้อยเป็นพันมันก็ของเก่าทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันตายมันตายมาแล้วสั้นๆซ่าๆจำนวนเท่าไหร่ก็ว่าเป็นของใหม่สดๆร้อนๆยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่วิธีการทั้งหลายเนี่ยมันมอมเมาเราให้ลุ่มหลงทั้งนั้นวิธีการทั้งหลายโลกเขาสร้างเขาคิดขึ้นมาเป็นวิธีการที่จะมอมเมาให้เราให้สัตว์โลกนี้ลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็พากันพอใจแล้วก็มาไม่มาติดมาคล้องอยู่กับสิ่งของเก่าเหล่านี้มาพอใจมายินดีมาติดมาคล้องอยู่กับของเก่าที่ทิ้งแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี้และยังจะต้องเสวยของเก่าเสวยของเก่าเสวยของทิ้งเสวยของตายกันอีกต่อไปแล้วก็ยังจะยินดีของที่ทิ้งแล้วไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้นานนับจำนวนครั้งไม่ได้หาประมาณไม่ได้ก็ยังจะเสวยกันอีกต่อไปด้วยความชื่นอกชื่นใจเอามาคิดเอามาพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพิจารณาอยู่ไม่มีอะไรเป็นของใหม่จะว่าสรีระร่างกายของคนเล็บฟันหนังนี่ก็เป็นของเก่าทั้งนั้นเพราะเกิดมาจากอาหารที่เป็นของเก่าเกิดจากอาหารที่เป็นของตายเป็นของทิ้งแล้วไม่หาประมาณไม่ได้ลงไปในแผ่นดินคืนสภาพความเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมแล้วก็เอาแผ่นดินนั่นละเอามาสมมติรูปในเมื่อเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นนี่ก็เอามาสมมติกันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กินเอามาเป็นอาหารก็กินเงินเข้าไปกินลงไปแล้วก็มาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาอาหารให้เห็นเป็นดินไปให้เห็นเป็นน้ำไปให้เห็นเป็นลมไปให้เห็นเป็นไฟไปเพราะมันดินจริงๆมันมาจากดินเราไม่เอามาเป็นอาหารมันก็เป็นดินทิ้งทับถมแผ่นดินตะใบไม้แห้งๆนานๆเข้ามันก็เป็นดินได้เพราะธาตุธรรมชาติมันเกิดจากแผ่นดินในที่สุดมันก็แปรสภาพมันก็จะแปรไปยังไงก็ช่างมันก็ต้องเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมเพราะมันเป็นธาตุดินสมมติกรรมเนี่ยเป็นต้นไม้ก็ช่างต้นใหญ่ขนาดไหนนานๆเน่าในมันทิ้งเน่ามันก็เป็นแผ่นดินขึ้นมาเราจะสังเกตเราเอากองขยะอะไรไปกองไว้เวลากองขยะมันเน่าตรงนั้นกลายเป็นแผ่นดินเนินขึ้นมาโนในสูงขึ้นมาผมของเราทุกเส้นขนของเราทุกเส้นอวัยวะทุกส่วนนี่ต้องทับผมเลยเป็นแผ่นดินไปทั้งนั้นแล้วเราก็เอาของที่เกิดในแผ่นดินเอามาเป็นอาหารอร่อยอร่อยอีกไม่รู้ว่ากินของเก่าที่เราทิ้งกินของเราเก่าที่เราเคยเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็เน่าเปื่อยทิ้งลงไปกินของเก่ากินของตายตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายละตายเล่าทับถมกันมาแล้วก็เอาของเก่านั้นเอามารับประทานอร่อยอร่อยกันอีกพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วเศร้าสังเวชมากๆเรานี่มันก็เหมือนกับคนตาบอดอะไรอร่อยหมดอะไรอร่อยหมดอิ่มแล้วมันยังจะไม่แน่นท้องแล้วมันก็ยังว่าอร่อยอร่อยอีกเต็มท้องแล้วมันก็ยังว่าอร่อยอร่อยอีกพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนบริโภคอาหารให้พอดีโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคอาหารให้พอดีคือให้พอดีไม่บริโภคด้วยความอยาก
ไม่บริโภคด้วยความไม่อยากอยากก็กินไม่อยากก็กินเพราะร่างกายอันนี้มันเหมือนกาเครื่องจักรเครื่องกลจำเป็นจะต้องอาศัยความสมควายเหมือนกันในเครื่องยนต์มันก็ต้องมีน้ำมันไม่มีน้ำมันมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้และส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามันบกพร่องมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้สรีระร่างกายของเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ตายเครื่องยนต์ตายมันค่อยยังช่วงกองอยู่ระวันสองวันเดือนสองเดือนเอามาซ่อมใหม่ก็ได้เครื่องยนต์คือสรีระร่างกายนี่ถ้าหากว่าตายไปเดี๋ยวก็ดับนี่ไปสภาพทันทียังมีความจำเป็นจะต้องดูแลอย่างดีที่สุดสัพเพสัตตาอาหารอธิติกาสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาได้ไม่ตายเพราะอาหารอยู่ได้เพราะอาหารพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสสอนเรื่องอาหารเอาไว้ให้บริโภคคนดีแล้วให้แสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็บริโภคสิ่งที่แสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นั่นพอดีเป็นมัคคิมังก่อนที่จะบริโภคก่อนทรงสอนให้พิจารณาเสียก่อนพิจารณาให้เห็นว่ามาจากดินแล้วจะต้องคืนสู่แผ่นดินของที่เอามาเป็นอาหารอันนี้ทิ้งไว้มันเป็นยังไงทิ้งไว้วันเป็นไงทิ้งไว้สองวันเป็นยังไงทิ้งไว้สามวันเป็นยังไงกลายเป็นของทิ้งเราไม่กินเข้าไปก็เป็นของทิ้งไม่มีใครเอามาเป็นอาหารอันนี้ก็เป็นของทิ้งจะผลไม้จะว่าผักหรือว่าจะข้าวนึ่งข้าวในถึงอะไรก็ช่างไม่เอามาเป็นอาหารก็เป็นของทิ้งยินเข้าไปในปากก็เหมือนกับทิ้งลงไปในปากทิ้งเข้าไปเอาของทิ้งเข้าไปในปากนี้เพื่อเป็นประโยชน์มูดคูดนี่เอาไปใส่ปุ๋ยมันก็ยังเป็นประโยชน์ของปฏิกูลเอามาเยียวยาของปฏิกูลนี้ก็ทำให้ของปฏิกูลนี้ทรงตัวอยู่ได้เหมือนกันการบริโภคอาหารจึงมีความจำเป็นแต่บริโภคให้มีความพอดีเครื่องจักรเครื่องกลถ้าหากว่าขาดน้ำมันเครื่องจักรนั้นจะมีคุณภาพดีคือมันราคาแพงถ้าไม่มีน้ำมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้สรีระร่างกายของเราทุกส่วนยังดีอยู่แต่ขาดอาหารเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้จึงมีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารกันดินก็เป็นอาหารน้ำก็เป็นอาหารลมก็เป็นอาหารไฟก็เป็นอาหารทั้งอาหารทั้งสี่ประการนี้ขาดไม่ได้อาหารทั้งสี่ประการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของทิ้งสัตว์โลกทิ้งมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ทิ้งเฉพาะเราสัตว์โลกในโลกธาตุเกิดมาตายไม่แต่ละยุคแต่ละสมัยนี่หาประมาณไม่ได้เป็นตัวเป็นตนก็คือเอาดินน้ำลมเอาไฟแล้วก็ดินน้ำลมไฟก็เป็นของทิ้งในแผ่นดินทิ้งในโลกเราก็ทิ้งคนอื่นก็ทิ้งสัตว์ทั่วโลกธาตุมาเกิดนี่ทิ้งแต่ของทิ้งไว้ทั้งนั้นในเมื่อเราพิจารณาแล้วไม่เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่น่าสิ่งอันใดๆไม่น่าจะให้เกิดความอยากอะไรมากมายนี่การพิจารณาความจริงจึงเป็นธรรมที่จะแก้ความอยากที่มีอยู่ความอยากคือตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราธรรมคือสิ่งที่เรามีอยู่นี้ธรรมะก็คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่ปฏิกูลก็สิ่งที่เรามีอยู่น้ำลายน้ำมูกเราจะ
ปฏิเสธว่าไม่เป็นของปฏิกูลไม่ได้น้ำเหงื่อน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองเราจะปฏิเสธว่าไม่ปฏิกูลไม่เป็นของที่ปฏิกูลคือหามันน่าเกลียดขี้ตานี่มันมาจากไหนที่หูมาจากไหนที่จมูกมาจากไหนน้ำลายมาจากไหนที่ฟันมาจากไหนของเหล่านี้มันเป็นยังไงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าของเราไม่ปฏิกูลหรอกมันเป็นเราเป็นของเราถ้าหากว่าเป็นของเราไม่ปฏิกูลแล้วทำไมเราจะต้องอาบน้ำกันวันละครั้งสองครั้งล้างกันอยู่เสมอล้างมาเต็มตะเกียบเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องพรุ่งนี้บางทีอีกสักไม่นานก็ต้องล้างกันใหม่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ปฏิกูลเราปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั่นมาตรัสว่าเป็นของปฏิกูลอย่าไปหลงอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาของปฏิกูลกองปฏิกูลหรือว่ากองมูกกองพูดก็ไม่ผิดนี่ขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้อุจจาระขี้ปัสสาวะอย่างนี้เครื่องมีขี้เหงื่อขี้ใครอันนี้มันอยู่ตรงไหนมันก็กองอยู่ในสรีระร่างกายที่เราว่าเป็นของเราของเราแล้วว่าเป็นเขาเป็นเขานี่แหละในเมื่อเรามาพิจารณาดีๆแล้วนี่ไอ้เรานี่ไปโมเมเอาของปฏิกูลของตายแล้วสั้นสั้นสักซากเอามาเป็นเราถึงว่าจะมาโมเมสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ไม่เป็นเราอย่างที่เราไปยึดไปถือเพียงว่าการพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งและธรรมะที่เราต้องการรู้ธรรมะที่เราต้องการเข้าถึงนี่มันจะเกิดขึ้นให้เรารู้เราเห็นไม่ใช่เกิดขึ้นมันจะเด่นชัดให้เรารู้เราเห็นทำไมจึงว่าไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่สิ่งนี้ไม่เด่นชัดเพราะตาของเรายังฝ้ายังมัวจักขุอุตปาฏินี่ดวงตาเกิดขึ้นแล้วคือดวงตาก็คือความสว่างไสวของใจสามารถแจ้งรู้แจ้งความจริงที่มีอยู่ในเราได้ชัดอาศัยการฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติมีความเคารพในข้อปฏิบัติในเมื่อเรามีความเคารพในข้อปฏิบัติแล้วศีลก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าหากว่าเราไม่มีความเคารพในข้อปฏิบัตินี่ศีลเกิดขึ้นที่ใจยากสมาธิเกิดขึ้นที่ใจก็ยากปัญญาเกิดที่ใจไม่ได้จึงว่าความเคารพในข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งการนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความเคารพการเดินโยมกลมก็เดินด้วยความเคารพการเดินไปไหนก็เดินด้วยความเคารพการทำกิจอะไรกิจอะไรก็ทำด้วยความเคารพคำว่าเคารพนี่หมายคือการทำเราให้มีสติในการกระทำในการเคลื่อนไหวอยู่เสมอก่อนที่จะนั่งสมาธิท่านให้ทำความเคารพในใจนอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศาสนานี่ด้วยมือเสียก่อนลึกถึงพระคุณนั้นๆแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่มีสติให้แน่วแน่แล้วก็ไม่ให้สตินั่นคลาดเคลื่อนไปทางอื่นไม่ให้สตินั่นเคลื่อนไหวหรือว่าขาดไปขาดว่าขาดตอนให้ติดต่ออยู่ในกิริยาของการทำความเคารพนอบน้อมนั่นใจก็เริ่มสำรวมเข้ามาใจก็เริ่มรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาอาศัยใจของเรามีสติไม่ขาดจึงว่าการทำความเคารพในข้อปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่มีการทำความเคารพด้วยความจริงใจไม่ใช่เป็นพิธี

การทำความเคารพเป็นพิธีก็การเคารพทำความเคารพด้วยจิตในใจภายในใจมันต่างกันทำของจริงไม่ใช่ทำเป็นของหลอกถ้าหากว่าโลกอันนั้นทำความเคารพมันอบน้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านอะไรแต่ใจมันไม่ยอมสวัสดีอันนั้นโลกนอบน้อมต้องเป็นมาจากจิตจากใจนี่ใจที่มีความนอบน้อมนั้นใจเป็นธรรมอย่างอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเทศนาไว้นะโมต้องตั้งขึ้นก่อนนะโมตัสสะนี่นะโมต้องตั้งขึ้นก่อนคือตั้งใจให้มีความนอบน้อมมีสติอยู่กับใจที่มีความนอบน้อมนั้นอยู่เสมอเป็นพื้นฐานของกรรมฐานเป็นพื้นฐานของคุณธรรมที่จะเกิดที่จะมีก้าวหน้าขึ้นไปเราจะเดินโยงโกนั่งสมาธิหรือเราจะเดินโยงโกงก็ช่างต้องทำความเคารพในการกระทำในข้อปฏิบัติในอิริยาบถของการปฏิบัติธรรมนั้นเดินโยงโกมท่านปณิยนิยมนี่ไปสุดทางเดินโยงโกมแล้วก็ยืนสำรวมใจพนมมือขึ้นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำความนอบน้อมในใจแล้วก็ยกมือขึ้นทำความนอบน้อมในกิริยาของการทำความนอบน้อมมีสติทำความนอบน้อมในขณะนั้นแล้วเอามือลงแล้วก็เดินมีสติในการเดินจงกรมต่อไปเดินจงกรมท่านให้เอามือทั้งสองเอาไว้ข้างหน้าขวามือขวาทับมือซ้ายเอามาจับไว้นี่เอาวางไว้ตรงไหนพอดีกับการที่เราจะมีความสำรวมในการเดินจงกรมนั้นทำโดยความเคารพผลของการปฏิบัติจะปรากฏผลให้เราได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นถ้าหากว่าทำไม่มีความเคารพทำที่จะเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เจอไม่ได้ส่วนประกอบของการปฏิบัติธรรมนี่ต้องครบถ้าหากว่าส่วนประกอบไม่ครบนี่มันก็เหมือนอาหารที่เราปรุงนั่นนะมันรับประทานไม่ได้เรื่องลักษณะการเดินโยงกลมนี่บางทีก็แขวนแขนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องถ้าหากว่าส่วนประกอบไม่พอก็ได้แต่เดินเท่านั้นล่ะแต่ทำที่ต้องการให้เกิดให้เป็นไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นให้เจ้าให้เราได้รู้ได้สัมผัสโดยจิตโดยใจไม่มีโอกาสจึงว่าความเคารพจึงมีความสำคัญทำความเคารพทุกสถานที่ทุกการทุกเวลาขณะที่ทำความเคารพอยู่นั่นน่ะเป็นข้อปฏิบัติจิตที่ทำความเคารพอยู่นั่นละเป็นธรรมะแล้วเป็นศูนย์ของธรรมเป็นฐานที่ตั้งเป็นพื้นแผ่นดินที่พืชทั้งหลายมีโอกาสที่จะงอกงามขึ้นถ้าหากว่าไม่ทำความเคารพแล้วเหมือนกับว่าปลูกพืชบนอากาศไม่มีที่ดินที่จะรองรับปลูกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นในที่สุดก็หมดศรัทธาในการที่จะปลูกต่อไปเพราะผลมันไม่ได้มาแต่ผลในสักที่จึงให้เข้าใจและพยายามทำความเคารพให้ยิ่งนับตั้งแต่การกราบการไหว้กราบไหว้ด้วยความเคารพถึงไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธรูปการกราบการไหว้ของเราทำความเคารพในจิตในใจใจของเรานั่นเป็นธรรมหรือใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลในขณะกราบนั่นทันทีบุญไม่ต้องไปหาเอาสตังค์ไปซื้อทำง่ายๆยกมือประนมขยาแต่เพียงแต่ว่ายกมือประนมขึ้นแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำความนอบน้อมในจิตในใจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลมีสติสำรวมใจไม่ให้ขาดสติอันนี้ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งขึ้นไปคำว่าศีลก็คือการทำความสำรวมคือการคำว่าสมาธิก็คือความสำรวมนั่นแหละแต่มีความแนบแน่นมีความแน่วแน่ขึ้นมา
ก็กลายเป็นตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิขึ้นมาใจที่สำรวมประกอบด้วยความเคารพนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิถ้าหากว่าไม่มีความเคารพในจิตในใจเดินจงกรมก็แกว่งไปแกว่งอะไรตรงนี้อะไรไม่ได้เรื่องเห็นอยู่นะที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่เห็นการเดินจงกรมกันแล้วผลออกมาเป็นยังไงยิ่งเดินไปก็ยิ่งห่างคำว่ามรรคผลที่ปรารถนายิ่งห่างยิ่งไกลคำว่ายิ่งห่างยิ่งไกลมันเป็นความรู้สึกของเราถ้ามันไม่เห็นทำไม่เห็นนี่มันก็รู้สึกจะไม่ไหวแล้วจะสู้ไม่ไหวละหมดศรัทธามาสู้ไม่ไหวจะไปไม่ไหวละก็เพราะความไม่พร้อมความไม่สมประกอบไม่สมดุลในการในข้อปฏิบัติของเราผลมันก็ออกมาลักษณะคล้ายๆว่าไปไม่ไหวแล้วนะคำว่าห่างไกลจากมรรคผลอันนั้นก็ไม่พูดเพราะว่ามรรคผลนี่มันอยู่กับเราอยู่ตลอดธรรมชาติมรรคผลอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่เห็นเท่านั้นทำไมจึงเราไม่เห็นล่ะเราไม่ดูไปดูแต่สิ่งที่เราชอบใจดูแต่สิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีเขาตายไปแล้วเราก็ยังคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางทีเขาตายไปแล้วเราก็ยังคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั้นใจของเราไปอยู่อย่างนั้นเสียไม่สนใจในการที่จะดูมรรคดูผลดูเข้ามาในกายในจิตในอัตในธรรมที่เราทรงไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ในร่างกายในท่าในสรีระร่างกายของเราอันนี้เราไม่ดูกันนี่นั่งพอสมาธิไม่ใช่จะไม่ดูไม่ใช่ว่าจะดูนะตั้งใจจะดูแค่เดียวละมันไปละไปดูสิ่งที่ชอบใจนู้นไปดูสิ่งที่ไม่ชอบใจนู้นไอ้สิ่งที่มีอยู่นี้มันไม่ยอมดูนี่จึงว่ากิเลสมันพยายามปิดหูปิดตาปิดยังกระทั่งใครๆก็ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เรานี่มันไม่ให้สนใจมันไม่ให้มองแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาและสิ่งนั้นเป็นกระทบในเป็นชวนเป็นชอยแก่เราทั้งนั้นมันให้ไปมองอย่างนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกอย่างยิ่งทุกยุคทุกสมัยถ้าหาว่าใครยุคใดสมัยใดไม่เห็นคำสอนของพุทธเจ้าและเอามาประพฤติปฏิบัติยุคนั้นสมัยนั้นคนนั้นอันตรายทั้งนั้นหาความร่มเย็นผาสุกไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟกิเลสมันจะเมตตายังไงตรงไหนที่คนเลยจะเดือดร้อนตรงไหนที่จะวุ่นวายนี่มันจูงไปตรงนั้นเมื่อกี้ก็สวดกันอยู่รูปังอนัตตาบัญจวัคคีย์ฟังนี่อนัตตลักขณสูตรนี่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเทศนาอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงในที่สุดมาหาของเที่ยงไม่ได้ทั้งกายทั้งจิตในที่สุดหาของในเป็นตัวเป็นตนเป็นเราไม่ได้ทั้งกายทั้งใจมันก็ปล่อยวางมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเขานั่นเห็นเป็นยังไงก็ปล่อยวางไปตามนั้นใจมันก็ถอนออกมาเด็ดโดดเด่นขึ้นมาเป็นพุทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโฆขึ้นมาเพราะมันปล่อยวางไปถ้าหากว่าไม่เห็นชัดอ่ะจะปล่อยวางไม่ปล่อยวางดอกมันเห็นซะก่อนมันยังเบื่อถ้าก็ยังไม่เห็นนี่มันไม่เบื่อดอกอยากจะให้เชื่อมั่นลงไปมรรคผลมีอยู่ในเราขุดค้นขุดคุยทุกซอกทุกมุมในสิ่งที่เราว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยถ้าหากว่าขุดค้นขุดคุยแจ่มแจ้งความจริงของสิ่งที่คำว่าเป็นเราเป็นเรานี่แจ่มแจ้งขึ้นมาขณะใดปล่อยวางลงไปในขณะนั้นคำว่ามรรคผลอันนั้นมาปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นปรากฏให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราจึงให้พากันขุดคุ้นขุดคุยขุดค้นวิตกวิจารวิจารวิจัยทุกแง่ทุกมุมทุกชิ้นทุกส่วนเชื่อมั่นว่าอยู่ในนี้จริงๆอย่าไปฟัง
ความของไอ้ตัวกิเลสมันมีแต่ที่จะสร้างความลังเลสงสัยให้เดี๋ยวมันก็บอกว่าอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีเดี๋ยวก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นทางตรงไปก็ไปไปก็ไปไปตามที่มันบอกมันกลายเป็นทางตันอันนี้ไม่มีตันมั่นคงมั่นคงแน่วแน่อยู่ในจิตจินในจุดนี้ในทางเส้นนี้ไม่มีตันทางเส้นนี้ไม่ใช่ทางตันเป็นทางทะลุปุโปร่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นทีเดียวถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้นั่นน่ะมันบอกว่าเป็นทางตรงทางตรงสักขนาดไหนก็ช่างก็คือทางตันไปแล้วมันตันไม่ใช่ทางไปหรอกจึงให้ตั้งธรรมที่มีอยู่ในเรานี้เป็นเป้าหมายนั่งอยู่ก็อันนี้เป็นเป้าเดินอยู่ก็ใจก็อยู่ก็เป้าอยู่ในยาบทใดนอนอยู่ก็เอาใจอยู่ก็เป้าเกซ่าโรมานาคาดันตาแต่จูมันไม่เห็นไม่ยอมอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินยังเยื่อในกระดูกนี่ไม่เห็นไม่ยอมเพราะมันอยู่ตรงนี้จริงๆมันอยู่ตรงนี้จริงๆนี่เรามันยึดจริงๆนี่มันว่าเป็นเราจริงๆนี่เป็นคนจริงๆนี่เป็นหญิงเป็นชายเราพอใจเราไม่พอใจอันนี้จริงๆนี่เรารักเราชังอันนี้จริงๆนี่แล้วเราจะไปฟังความกิเลสมันดึงไปให้หันหลังใส่ของจริงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านเทศนาของจริงมีอยู่ในนี้อริยสัจธรรมทั้งสี่ชาติความเกิดนี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้ามีชาติความเกิดทั้งนั้นแล้วเจ้าว่าเราไม่ใช่ทำได้ยังไงราความแก่อันนี้มันแก่อยู่ทุกวันแก่ทุกวันแก่อยู่ทุกวันแก่ทุกวันแก่ทุกวันมันไหนไม่แก่ไม่มีแล้วเราเจ้าว่าเราไม่เป็นอริยสัจได้ยังไงมรณะคือความตายมันตายทุกวันอย่างนี้แล้วจะว่าอันนี้ไม่เป็นอริยสัจได้ยังไงจึงว่าจะน้อมไปเป็นอริยสัจหรือจะน้อมลงไปเป็นมหาสติปัฏฐานน้อมไปไหนๆก็ช่างเถอะมันก็มีอยู่มันก็คือตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็คือกายและใจรูปมาทำนามมาทำนี่ทั้งนั้นท่านอันนี้ล่ะเป็นทางตรงคำว่าทางตรงอันนี้ทำไมมีแต่ที่จะทะลุปุโปร่งไม่ใช่ทางตรงอย่างที่กิเลสมันโกหกหรือคนมีกิเลสเอามาประหลอกในการขึ้นเอามาหลอกกันตามตาว่ามันตรงมันหลอกไปตายทางตรงอันนี้เป็นทางที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าไปทางนี้จริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าก่อนที่สอนทั้งหมดไม่พ้นจากอันนี้ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมเทศนาคนได้มรรคสำเร็จมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมทั้งนั้นอริยสัจธรรมคืออะไรชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายทุกขสัจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยสัจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวทั้งหมดมันเคลื่อนไหวทั้งหมดมันเคลื่อนไหวไปในสามอย่างนี้ความเคลื่อนไหวอันนั้นเป็นกิริยาความเคลื่อนไหวเป็นการเกิดมันเกิดเท่าไรมันดับเท่านั้นมันเกิดเท่าไรมันดับเท่านั้นจะเคลื่อนไหวไปเกิดจะเกิดไปในทางกามไปเกิดไปในทางที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็ช่างมันเกิดเท่าไรดับเท่านั้นนี่มันซ่อมซ่อมซากอย่างนี้แหละท่านจึงว่านิพพิทาความเบื่อมันไม่แล้วเป็นแล้วมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มันอยู่ในหนังสือเหรอมันอยู่ในคัมภีร์เหรอกามตัณหามันอยู่ในคัมภีร์ไหมกามตัณหามันเกิดขึ้นเพราะว่าตัณหามันคือกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิวัฟะแต่มันเกิดในวิภวตัณหามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนตั้งใจจี้ลงไปในนั่นจี้ลงไปในนั่นจู้จี้ลงไปในนั่นนั่นน่ะสติจี้ลงไปจี้ลงไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันกระดิกได้เหรอจี้ลงไปมันกระดับทันทีจี้ลงมันกระดับทันทีจี้ลงไปมันกระดับทันทีจึงว่าสติธรรมเข้าใจไหมล่ะศีลก็สติสมาธิก็สติปัญญาก็สติ

กายเรามีอยู่ดูให้มันชัดดินน้ำลมไฟเรามีอยู่ดูให้มันชัดให้มันเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจริงๆพระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเดี๋ยวนี้เรายังไม่เราได้ยินอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นแต่มันความเชื่อของเรานี่มันเหมือนกับใบไม้ที่ถูกลมพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาความเชื่อมันต้องแน่นหนามันคงจริงอย่างนี้จริงๆแล้วมันแล้วจะพลิกไปพลิกมาเป็นหน้ามือหลังมือไม่ได้เหมือนกับใบไม้พลิกไปพลิกมาไม่ได้มันจะพลิกไปยังไงมันจริงอย่างนี้นี่นักสู้ถ้าหากว่าไม่มีความเข้มแข็งจริงจังในการที่จะสู้ล่ะไม่มีทางดอกมีแต่ตายลูกเดียวนักสู้มันต้องเด็ดเดียวกล้าหาญแล้วก็รวดเร็วว่องไวจริงๆปลอดภัยให้อันตรายหนึ่งจึงอยากให้พากันตื่นตัวอย่าไปตักอย่าไปแหวกแนวอย่าไปเวยอย่าปลีกจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านเดินกันไปอย่าไปปลีกออกจากเส้นทางกิเลสมันพยายามจะดึงออกอยู่เสมอดึงเรื่องอันนั้นดึงเรื่องอันนั้นดึงอะไรต่อมีอะไรให้เราขาดสติขาดสตินั่นนาหลุดจากเส้นทางทีเดียวพ้นเส้นทางแล้วเห็นผมคำว่าผมเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นสัตว์นั้นใจมันจะปล่อยวางไปทันทีเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรก็ช่างเห็นชัดตามความเป็นจริงจะปล่อยวางทันทีปล่อยวางความยึดถือว่าเป็นของเราความยึดถือว่าเป็นของเราจะขาดไปทันทีในขณะที่เราเห็นคำว่าผมขนเล็บฟันหนังในอาการ32นี่สรีระร่างกายทั้งหมดในดินน้ำลมไฟนี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งปล่อยวางได้ทิ้งทุกอย่างสนิทใจทั้งหมดแล้วไปเลยไม่ต้องละอันนี้แล้วจะต้องไปพิจารณาอันนั้นเพื่อให้ละอีกนั่นเองเพราะมันของเกิดของตายอันเดียวกันมันดินน้ำลมไฟกองเดียวกันนั่นเองมันของเกิดของตายอย่าสมมติแบบเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟเป็นไฟก็ของเกิดของตายเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นธาตุเห็นชัดธาตุใดธาตุหนึ่งธาตุอื่นๆก็ชัดไปด้วยมันก็ต้นไม้อย่างนี้มันมีเปลือกมันก็ยังมีอากาศอยู่ในนั้นก็ยังมีน้ำอยู่ในนั้นยังมีทุกอย่างโค่นลงไปแล้วนี่ไม่จำเป็นว่าเราตัดดินแล้วจะต้องไปตัดอากาศจะต้องไปตัดน้ำกิ่งหน้าสาขามันลงไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันเห็นส่วนใดเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งนะส่วนดินน้ำลมชะนนลมไฟก็วางไปได้กันมันก็โค่นต้นไม้อย่างนี้โค่นต้นไม้ลงไปแล้วจะต้องไปโค่นใบมันโค่นกิ่งมันความจริงไม่เป็นอย่างนั้นให้หมดความลูกคล้ำลังเลสงสัยคำว่าศีลพัดลูกคล้ำอย่าให้มันมีจะไปลูกคำทำไมจับมันในตัวมันใหญ่ๆจะไปลูกไปคำมันได้ประโยชน์อะไรตัวก็ตัวจิตตัวก็ตัวสติจับมันอยู่อย่างนี้จะไปลูกคำตรงโน้นจะไปลูกคำตรงนั่นจะไปลูกคำอะไรต่อมีอะไรไม่ต้องไปกลัวที่จะไม่มีความฉลาดไม่มีสติปัญญาไม่รู้กว้างขวางไม่ต้องไปกลัวขออย่างเดียวให้มันชัดลงไปในกายในจิตของเรานี่หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะเดียวรู้แจ้งโลกรู้ได้ยังไงถ้าหาก็ไปเที่ยวตามรู้มันจะเป็นขณะเดียวมันจะรู้แจ้งโลกได้หรือจึงอย่าพากันลูกคลำลังเลสงสัยธรรมที่เรามีอยู่ในทั้งกายทั้งใจอันนี้เป็นศูนย์ที่ตั้งของมรรคผลนิพพานอย่างสมบูรณ์ทีเดียวทำให้แจ้งในที่นี้ขณะใดมรรคผลนิพพานก็แจ้งขึ้นมาในขณะนั้นอย่าพากันลังเลสงสัยอย่าพากันลูกคล้ำชีวิตอันนี้ไม่นานดอกไม่หายใจแล้วก็ตายใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วไม่หายใจก็ตายอันนี้แหละเอามาเป็นประโยชน์ให้อย่าไปฟังกิเลสมันชักชวนมาดึง

0: ไปทางโน้นเถอะไปทางโน้นเถอะกลับไปบ้านเถอะอย่าไปบ้านะเห็นใครบ้างอยู่กับบ้านน่ะมันได้มรรคได้ผลตรงไหนพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งนั้นนั้นไม่สามารถที่จะผูกพระพุทธเจ้าได้อย่างมันนางอะไรสวยงามมากจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าใครที่จะคู่ควรพ่อนางที่สวยงามมากนะไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้เหมาะสมจริงๆสมกันจริงๆเจอแล้วลูกเขยเราพระพุทธเจ้าท่านมองว่าชื่อยังไงนะลืมไปสวดกันอยู่เสมอนั่นนะเออมาคันธยาอ๋อได้มาคันธยาพอพูดตรงๆแล้วนะจะเอาไปเป็นลูกเขยนั่นน่ะหมายความว่าอย่างนั้นน่ะลูกสาวของเราเนี่ยยอดเยี่ยมไม่มีใครที่จะคู่ควรพระพุทธเจ้าท่านทวายยังไงท่านใช้คำพูดเปรียบเลยเหมือนกับมูดคูดนั่นน่ะอย่าเอาจะตีนไปถูกก็ยังสกปรกยังสะอิดยังสะอิดสะเอียนเราตีนไปแตะก็ยังไม่อยากจะแตะเพราะมันสกปรกนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาทรงตรัสมาคันธยาพราหมณ์รู้แจ้งทีเดียวนั่นน่ะโอ้เป็นของปฏิคูณจริงๆเป็นของสกปรกจริงๆมาคันธยาพราหมณ์นั่นยี่ปล่อยวางสกายทิฏฐิในขณะนั้นทำไมจึงปล่อยวางได้เพราะจะไปยึดยังไงยึดของไงของสมัยปฏิกูลนั่นน่ะยึดมานานแล้วพระพุทธเจ้าชี้แนะแผ่ไปไงแทบเดียวนั่นน่ะเห็นจริงน่ะใจมันก็ถอนออกจากความยึดถือนะมาคันธยาพราหมณ์ได้ฟังเทศน์ง่ายๆฟังเทศน์สั้นๆแต่พุทธเจ้าก็เน้นเทศจุดที่มันจะเมที่มันจะถูกจริตนิสัยของคนที่ยึดถืออันนี้ว่าเป็นของสวยของงามนั่นน่ะเอาของปฏิคูณฟาดหัวมันมันได้ผลส่วนลูกสาวนี่โกรธมากๆทีเดียวนั่นพระพุทธเจ้าไม่สนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นอันนั้นเป็นกรรมของสัตว์พระพุทธเจ้าตัดอันนี้เป็นความจริงนี่ใครจะได้ประโยชน์ก็เรื่องของเขาได้ใครจะเสียหายก็เหลืองเขาตั้งหากนี่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดพระธรรมนี่เอาความจริงไปตัดเสียหายตรงไหนไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้นางคันธยานั่นเสียหายนางคันธยาอันนั่นเสียหายเพราะการกระทำของเจ้าของตั้งหากเพราะความคิดของเจ้าของตั้งหากนี่ความพยาบาทของเจ้าของตั้งหากออกทางตาก็เป็นขี้ออกทางหูก็เป็นขี้ออกทางทวารหนักก็เป็นขี้ออกทางทวารเบาก็สารพัดล้างกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนออกตามสรีระร่างกายขี้เหงื่อขี้ใครกลิ่นก็ไม่ใช่ของเล่นของจริงมันเปิดเผยขนาดนี้ยังจะหลับหูหลับตาจริงเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังใจของเราให้อยู่กับของจริงใจของเราให้อยู่กับของจริงเหล่านี้พูดเมื่อกี้ว่าใจของเราไม่อยู่กับมรรคผลไปอยู่กับเรื่องกิเลสใจของเราอยู่กับเรื่องของมรรคของผลนี่มันก็ต้องเจอมรรคผลจริงได้นี่ไปอยู่กับกิเลสมันก็เจอแต่กิเลสเท่านั้นน่ะยังเวเสวติตาดิโซคบบุคคลใดเป็นบุคคลเช่นนั้นคบธรรมใจก็เป็นธรรมคบเกลียดใจก็เป็นกิเลสจึงพากันตั้งอกตั้งใจจริงจังมุ่งมั่นแน่วแน่ลงไปในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเดินไปแล้วเอกาจโนมัคโคหนทางเอกคือกาลสิทธิ์ให้อยู่ที่นี้ให้อยู่ที่นี้ให้อยู่ที่นี้ให้อยู่ที่นี้ไม่ให้ไปไหนความคิดมันคิดออกนอกมุมนอกรูนอกทางกำหนดจิตเพ่งลงไปจุดที่มันคิดมันปรุงมันแต่งนั้นไม่ให้มันขยับตัวนี่ในเมื่อมันไม่ขยับแล้วมันดับไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเป็นกิริยาซะก่อนมีการเคลื่อนไหวซะก่อน มันจึงเป็นตัวเป็นตนท่านจึงว่าสังขารอวิชชาปัญญาสังขาราเป็นสังขารซะก่อนจึงเป็นรูปเป็นร่างเป็นอายตนะขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นลักษณะขึ้นมาสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมรวมกันนี่อยู่ในจิตของเราเพ่งลงไปในจุดอันนั้นประกอบด้วยสติปัญญาส่องมันดูปัญญาส่องมันดูนี่แม่มันขยับนี่เราไม่ขยับแล้วจะอะไรจะขยับอย่างเนี้ยจิตของเราไม่ขยับแล้วอะไรจะขยับทีนี้มันขยับอยู่ไม่อยู่ก็เพราะจิตของเราไม่มีธรรมไม่มีสติอย่างเนี้ยขยับไปอย่างไปขยับไปอย่างไม่มีสตินี่มันก็เรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ไปต้องไปไม่ต้องไปกลัวไม่มีปัญญาไม่ต้องไปปรารถนาจะปรารถนาเราปัญญาแก้กิเลสของเจ้าของได้ก็ให้พอใจนะมีแต่ปัญญาปัญญาล่ะแต่กิเลสของเจ้าของล่ะเผาเจ้าของอยู่ปัญญามหาโจร
1: มาหมดกัน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรของพระอาจารย์แบนท่านนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่ากินของเก่าในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์คากรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งครับ
3: ปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนต่อไปนี้จะเริ่มเขียนปฏิปทาเครื่องดำเนินคือข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินมาเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทางโดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนพระเนนทั้งหลายที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสามารถสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถปิทุประการใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยคราวนี้ก็ส่งมาลงทางสีสัปดาห์ตามเคยโดยขอร้องให้ทางโรงพิมพ์ช่วยลงให้เป็นตอนไปดังที่เคยทำมาและได้เรียนกำชับขอให้ลงพอประมาณเกรงจะเขียนส่งมาไม่ทันดังที่เคยเรียนเกี่ยวกับประวัติท่านพระอาจารย์มาแล้วการส่งมาขอความกรุณาทางศีลสัปดาห์ให้ช่วยลงให้นั้นเป็นอุบายช่วยบังคับตัวเองซึ่งมีนิสัยขี้เกียจไปในตัวเพื่อเรื่องที่เขียนจะได้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีข้อแก้ตัวว่ายุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหยุดไปเสียซึ่งอาจทำให้งานที่กำลังทำเสียไปตามปกติหนังสือศีลสัปดาห์เคยออกทุกวันศุกร์จึงพอมีทางว่าการเขียนจะมีความรู้สึกตัวพยายามทำให้ทันกับกำหนดวันเวลาที่หนังสือจะออกเรื่องที่เขียนก็พลอยมีหวังจะสำเร็จได้จึงได้ส่งและขอร้องทางศีลสัปดาห์ให้ช่วยลงให้จนกว่าเรื่องจะยุติลงซึ่งทางศีลสัปดาห์ก็ยินดีให้เป็นไปตามความประสงค์ทุกประการคำว่ากรรมฐานเป็นศัพท์พิเศษและเป็นบทธรรมพิเศษที่วงพระธุดงค์ท่านปฏิบัติกันมาแต่องค์ของกรรมฐานแท้นั้นมีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสได้แก่เกสาโลมาเป็นต้นบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานหรือพระธุดงค์กรรมฐานว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งธุดงค์กรรมฐานสายของท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดแจ่มเจนนักว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้างเป็นเพียงเห็นผ่านๆไปบ้างเท่านั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้สนใจใกล้ชิดนักเฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นพาดำเนินมานั้นพอเข้าใจบ้างตามที่เคยได้เห็นได้ยินและปฏิบัติมาแต่ก่อนจะเขียนเรื่องนี้จึงขออธิบายคำว่ากรรมฐานอันเป็นทางดำเนินของท่านพอเป็นแนวทางเล็กน้อยเพื่อเข้ารูปการกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไปคำว่ากรรมฐานนี้เป็นคำชินปากชินใจของชาวพุทธเรามานานเมื่อถือเอาใจความก็แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงานแต่งานในที่นี้เป็นงานสำคัญและหมายถึงงานรื้อภพรื้อชาติรื้อกิเลสตัณหารื้อถอนอวิชชาทั้งมวลออกจากใจเพื่อไขทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัฏวนที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยยากมากกว่าจะมีอย่างอื่นแบบงานของโลกที่ทำกันส่วนผลที่พึงได้รับแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ทำให้ผู้บำเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและภพชาติต่อไปฉะนั้นพระที่สนใจปฏิบัติธรรมเหล่านี้จึงมักมีนามว่าพระธุดงค์กรรมฐานเสมออันเป็นคำชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุ่งต่องานนี้ด้วยใจจริงจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกรรมฐานที่เป็นธรรมจำเป็นมาแต่พุทธกาลที่พระอุปชามอบให้แต่เริ่มบรรพชาอุปสมบทมี5อาการด้วยกันโดยสังเขปคือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนาขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตาโจได้แก่หนังโดยอนุโลมปฏิโลมเพื่อกุลบุตรผู้บวชแล้วได้ยึดเป็นเครื่องมือบำเพ็ญพิจารณาถอยหน้าถอยหลังซ้ำซากไปมาจะมีความชำนิชำนาญและแยบคายในอาการหนึ่งๆหรือทั้ง5อาการอันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายชายหญิงทั่วๆไปแต่คำว่ากรรมฐานอันเป็นอารมณ์ของจิตนั้นมีมากท่านกล่าวไว้ถึง40อาการซึ่งมีในตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบกรรมฐานใดก็ค้นหาดูได้โดยสะดวกบรรดากรรมฐานที่ท่านกล่าวไว้มากมายนั้นข้อใหญ่ใจกว่าก็เพื่อท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆกันจะได้เลือกปฏิบัติเอาตามใจชอบที่เห็นว่าถูกกับจริตของตนของตนเช่นเดียวกับโรคมีชนิดต่างๆกันที่ควรแก่ยาขนาดต่างๆกันฉะนั้นวิธีทำได้แก่การนำธรรมบทนั้นๆมาบริกรรมภาวนาประจำอิริยาบถต่างๆตามแต่ถนัดและเห็นควรว่าเกสาเกสาหรือโลมาโลมาเป็นต้นด้วยความมีสติกำกับอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยใจส่งไปที่อื่นทำความรู้สึกตัวอยู่กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาไม่เปลี่ยนแปลงทำบ่อยอันเป็นนิสัยจับจดพยายามทำไปจนทราบชัดว่าเป็นผลขึ้นมาจริงๆหรือจนทราบชัดว่าทำบทนั้นไม่ต้องกับจริตของตนแล้วค่อยเปลี่ยนทำบทใหม่ผู้ที่ทราบชัดว่าถูกกับจริตจริงๆแล้วก็ควรยึดธรรมนั้นเป็นหลักใจและปฏิบัติต่อไปไม่ลดละจนเห็นผลเป็นลำดับและก้าวหน้าเข้าสู่ภูมิธรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงบทธรรมตามความจำเป็นซึ่งเจ้าตัวต้องทราบโดยลำพังผลที่เกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญด้วยธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมอย่างอื่นๆที่ถูกกับจริตย่อมเป็นความสงบสุขภายในใจไปโดยลำดับที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนความสงบจิตเริ่มแต่ชั้นต่ำคือสงบได้ชั่วขณะสงบได้นานพอประมาณและสงบได้ตามต้องการที่จะให้พักและถอนขึ้นมาทั้งเป็นความสงบละเอียดแนบแน่นกว่ากันมากขณะที่จิตสงบย่อมปล่อยอารมณ์ที่เคยรบกวนต่างๆเสียได้เหลือแต่ความรู้ความสว่างไสวประจำใจและความสุขอันเกิดจากความสงบตามขั้นของใจเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งอื่นใดเพราะขณะนั้นจิตปราศจากอารมณ์และเป็นตนของตนอยู่โดยลำพังแม้กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในก็ไม่แสดงตัวถ้าเป็นน้ำก็กำลังนิ่งและใสสะอาดปราศจากฝุ่นละอองหากมีตะกอนก็กำลังนอนนิ่งไม่ทำน้ำให้ขุ่นควรแก่การอาบดื่มใช้สอยทุกประการใจที่ปราศจากอารมณ์มีความสงบตัวอยู่โดยลำพังนานเพียงไรย่อมแสดงความสุขความอัศจรรย์ความสำคัญมีคุณค่ามากให้เจ้าของได้ชมนานและมากเพียงนั้นทั้งเป็นความสำคัญและความอัศจรรย์ไม่มีวันเวลาจืดจางแม้เรื่องผ่านไปแล้วทั้งนี้เพราะใจเป็นธรรมชาติลึกลับและอัศจรรย์ภายในตัวอยู่แล้วเมื่อถูกชำระเข้าถึงตัวจริงเพียงขณะเดียวก็แสดงความอัศจรรย์ให้รู้เห็นทันทีและยังทำให้เกิดความอาลัยเสียดายต่อความเป็นของจิตไปนานถ้าปล่อยให้หลุดมือคือเสื่อมไปโดยไม่ได้กลับคืนด้วยวิธีบำเพ็ญให้ทรงตัวอยู่หรือให้เจริญยิ่งขึ้นไปคงเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่ครั้งพุทธกาล

0: มีพระสาวกบางองค์ขณะท่านกำลังบำเพ็ญอยู่ใจมีความเจริญขึ้นและเสื่อมลงถึง6ครั้งจนเกิดความเสียใจมากเพราะความอาลัยเสียดายแต่สุดท้ายท่านก็เป็นพระสาวกอรหันต์ขึ้นมาองค์หนึ่งจนได้เพราะความเพียรพยายามเป็นสะพานเชื่อมโยงให้บรรลุถึงอมตะธรรมคือแดนแห่งความเกษมโดยอาศัยกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับจำนวนไม่ได้และพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เสด็จปรินิพพานผ่านไปแล้วจนประมาณการไม่ได้กว่าดีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เสด็จปรินิพพานและนิพพานผ่านไปพอประมาณการได้กว่าดีพระพุทธเจ้าสมณะโคดมกับพระสาวกท่านที่เพิ่งเสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดีล้วนทรงอุบัติและอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์จากกรรมฐานทั้งหลายมีกรรมฐาน5เป็นต้นทั้งสิ้นไม่มีแม้พระองค์หรือองค์เดียวที่ผ่านการรู้ธรรมมาโดยไม่ได้ผ่านกรรมฐานเลยแม้จะพูดว่ากรรมฐานเป็นสถานที่อุบัติขึ้นแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายก็ไม่ควรจะผิดเพราะก่อนจะทรงถ่ายพระรูปพระนามและรูปนามจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดต้องมีกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นความเป็นต่างๆอันเป็นพื้นเพของจิตที่มีเชื้อวัฏฏะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นพระไทยและใจดวงใหม่ขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ล้วนดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงถือกรรมฐานว่าเป็นธรรมทั้งสำคัญและจำเป็นและยกย่องในวงพระศาสนาประจำศาสดาแต่ละพระองค์ตลอดมาถึงปัจจุบันแม้ในศาสนาแห่งพระสมณโคดมของพวกเราก็ทรงถือกรรมฐานเป็นแบบฉบับและจารีตประเพณีตายตัวมาเป็นพระองค์แรกว่าได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะกรรมฐาน40มีอานาปานสติเป็นต้นและทรงสั่งสอนพุทธบริษัทตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ทั้งยังจะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้สัตว์โลกได้ถึงพระนิพพานตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอำนาจวาสนาของมนุษย์ที่จะตามเสด็จพระองค์ได้นั่นแหละฉะนั้นคำว่ากรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวงพระศาสนาตลอดมาและตลอดไปผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตามทางกรรมฐานพอทราบเรื่องความลี้ลับที่มีอยู่ในตนทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีบ้างพอควรจึงไม่ควรคิดว่าตนรู้ตนฉลาดโดยทายเดียวแม้จำได้จากพระไตรปิฎกโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั่นเป็นเพียงบัญชีดีชั่วของสิ่งหรือธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเท่านั้นยังไม่ได้รับการเลือกเฟ้นจากการปฏิบัติอันมีกรรมฐานเป็นเครื่องส่องทางให้ถึงความจริงตามพระประสงค์ที่ทรงประกาศธรรมสอนโลกพระกรรมฐาน40ห้องนี้แลคือตู้พระไตรปิฎกคือเครื่องมือทำลายภพชาติเครื่องมือทำลายกงจักรที่พาให้สัตว์โลกหมุนเวียนเกิดตายจนไม่ทราบภพเก่าภพใหม่และทุกเก่าทุกใหม่ที่สลับซับซ้อนมากับภพชาตินั้นๆให้ขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงการปฏิบัติใดก็ตามที่ปราศจากธรรมเหล่านี้ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าสนับสนุนการปฏิบัตินั้นจะไม่เป็นไปเพื่อการทำลายสังหารกิเลสกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในให้เบาบางและสิ้นสูญไปได้เลยการปฏิบัติที่มีธรรมเหล่านี้เข้าสนับสนุนอยู่มากน้อยเท่านั้นจะทำลายกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบสุขและความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายจำต้องยึดถือธรรมเหล่านี้เป็นเส้นชีวิตจิตใจของการดำเนินปฏิปทาไปตลอดสายนับแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานใครจะปฏิบัติบำเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใดๆก็ตามเมื่อถึงขั้นจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆคือการก้าวขึ้นสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นขั้นๆจำต้องหวนกลับมายึดธรรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดำเนินจึงจะผ่านพ้นไปได้โดย สวัสดีปลอดภัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นที่ประมวลมาแห่งสัจธรรมทั้งหลายที่มีมรรคผลนิพพานเป็นจุดสุดยอดธรรมเหล่านี้รวมอยู่ในวงพระพุทธศาสนามีศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ทรงประกาศสอนไว้เป็นแบบเดียวกัน และสืบทอดกันมาเป็นลำดับท่านที่ยังสงสัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมมาเป็นยุคๆจนถึงศาสดาองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเราจึงควรปฏิบัติพิจารณาตามธรรมกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ด้วยความพิสูจน์จริงๆทางปัญญาจนเกิดผลตามพระประสงค์ก็จะทราบจากความรู้ความเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติของตนเองอย่างประจักษ์ใจว่าศาสนากับธรรมมิได้แตกต่างกันแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังแก่นธรรมที่ทรงแสดงไว้ย่อๆว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ธรรมบทนี้เป็นธรรมประกาศองค์พระตถาคตทั้งหลายให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระตถาคตมีอยู่กับธรรมตลอดเวลามิได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปนานตามสมมตินิยมกันก็จริงแต่ความจริงขององค์พระตถาคตแล้วคือธรรมนี้เท่านั้นบรรดาท่านที่เห็นธรรมภายในใจอย่างแจ้งประจักษ์แล้วท่านไม่ได้สงสัยในองค์พระตถาคตเลยว่าประทับอยู่ในที่เช่นไรซึ่งโลกเข้าใจว่าท่านเสด็จเข้าสู่นิพพานหายเงียบไปแล้วไม่มีศาสดาผู้คอยเมตตาสั่งสอนต่อไปความจริงธรรมที่ทรงประสิทธิ์ประสาทไว้แล้วแก่หมู่ชนก็คือองค์ศาสดาเราดีๆนั่นแหละถ้าสนใจอยากมีศาสดาภายในใจก็มีได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทางนี้ขึ้นอยู่กับน้ำใจที่จะเคารพนับถือและเชื่อฟังธรรมที่เป็นองค์แทนท่านเป็นสำคัญกว่าอื่นแม้ท่านยังทรงพระชนอยู่ถ้าขาดความสนใจเสียเพียงอย่างเดียวท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้คงเป็นประเภทอนาถาอยู่ตามเคยไม่มีอะไรดีขึ้นเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายหลังและเพื่อความอบอุ่นใจทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรปฏิบัติบำเพ็ญตนด้วยธรรมที่ประทานให้เป็นมรดกแทนพระองค์ผลจะเป็นเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือจะมีธรรมคือศาสดาประจำใจอยู่ตลอดเวลาได้พร่ำกรรมฐานมายืดยาวจนท่านผู้อ่านเอื้อมไปตามๆกันจึงขออภัยอีกครั้งในความไม่พอดีของตนที่พร่ำไปบ้างก็คิดว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานเท่าที่ควรก็อาจมีและอาจจะเข้าใจและทราบวิธีปฏิบัติไว้บ้างเมื่อถึงวาระที่คิดอยากบำเพ็ญจะได้สะดวกบัดนี้จะเริ่มเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านอาจารย์มั่นพาคณะลูกศิษย์ดำเนินมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามปฏิปทานี้รู้สึกลำบากเพราะเป็นการทวนกระแสโลกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจหลักปฏิปทาก็มีทุดงค์13ขันธวัตร14มีอาคันตุกวัตรเป็นต้นเป็นเครื่องบำเพ็ญทางกายโดยมากและมีกรรมฐาน40เป็นเครื่องบำเพ็ญทางใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปในอิริยาบถต่างๆของความเพียรท่านที่สมัครใจเป็นพระธุดงค์กรรมฐานจำต้องเป็นผู้อดทนต่อสิ่งขัดขวางต้านทานต่างๆที่เคยฝังกายฝังใจจนเป็นนิสัยมานานซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้ยากแต่ก็จำต้องพยายามละไม่หยุดหย่อนอ่อนกำลังเพราะเพศของนักบวชกับเพศฆราวาสมีความเป็นอยู่ต่างกันตลอดความประพฤติมัญญาตความสำรวมระวังต่างๆต้องเป็นไปตามแบบหรือประเพณีของพระซึ่งเป็นเพศที่สงบงามตาผู้เป็นพระธุดงค์จึงควรมีความเข้มงวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ตนและเป็นที่น่าชื่นชมเลื่อมใสแก่ผู้อื่นเพราะธุดงควัด13และวัดต่างๆตลอดกรรมฐานทั้งมวลล้วนเป็นธรรมเครื่องดัดนิสัยความดื้อด้านของคนเราโดยตรงพระเขาออกมาจากคารวะนิสัยนั้นต้องติดตัวมาด้วยถ้าไม่มีเครื่องดัดแปลงหรือทรมานกันบ้างก็คงไม่พ้นการบวชมาทำลายตัวและวัดวาศาสนาให้ฉิบหายล่มจมลงอย่างไม่มีปัญหาเพราะปกตินิสัยของมนุษย์เราโดยมากชอบเบียดเบียนและทำลายตนและผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆอยู่เสมอโดยไม่จำต้องอาศัยเจตนาเสมอไปเนื่องจากความชินต่อนิสัยเพราะความทะเยอทะยานอยากต่างๆพาให้เป็นไปหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการก็สุดจะฆ่าถูกจึงพลอยมีความทุกข์เดือดร้อนติดตัวประจำอิริยาบถอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขกายสุขใจได้นานเท่าที่อยากมีคำว่าเบียดเบียนหรือทำลายตนนั้น ได้แก่ความคิดนึกต่างๆที่เป็นภัยแก่ตนโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าผิดก็มีที่รู้ว่าผิดก็มีและเป็นชนวนให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจนถึงระบาดออกทางกายวาจาเรียกว่าความเบียดเบียนทำลายทั้งสิ้นจะเขียนเรื่องพระปฏิบัติที่กำลังอยู่อบรมกับท่านก่อนแล้วจึงจะเขียนเรื่องการแยกย้ายของท่านที่ออกไปปฏิบัติอยู่โดยลำพังต่อไปตามลำดับท่านที่เริ่มมาศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสำนักท่านอาจารย์มั่นตามปกติท่านสอนให้เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่ของพระจะพึงทำสอนให้เป็นคนหูไวตาไวก้นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายสอนให้เป็นคนฉลาดช่างคิดในกิจนอกการในเพื่ออัดทำในแง่ต่างๆไม่อยู่เฉยๆเหมือนคนสิ้นท่าความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละออในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐาน5เป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆไปขณะฟังการอบรมก็ภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรมจิตเกิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกหัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนนมีจำนวนมากที่เข้าไปรับการอบรมต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆกันขึ้นมาตามจริตนิสัยไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียวความรับการอบรมจากท่านเป็นอุบายกล่อมกล่าวจิตใจของผู้ฟังได้ดีทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเป็นขั้นๆผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไปทุกระยะที่ฟังผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรียนเชิญได้เลยในทุกๆวันหรืออยากจะมากราบหลวงปู่ท่านหลวงตามหาบัวนะครับที่วิหารเจดีย์หลวงปู่หรือที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับในก็จะเปิดในทุกๆวันท่านไหนอยากจะพาลูกหลานพาครอบครัวมาไหว้พระขอพรในวันหยุดมาไหว้พระขอพรมาเที่ยวชมนะครับก็เรียนเชิญได้ในทุกๆวันเลยนะครับในทุกโอกาสในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและในช่วงนี้ที่ก่อนที่จะได้เข้าสู่ในช่วงพิธีการขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่เปิดโทรศัพท์ไว้เป็นเสียงดังอยู่ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับให้ปิดการแจ้งเตือนระบบสั่นและในช่วงนี้นะครับว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดก็ดีแล้วก็ทางเพจวัดป่าบ้านตาดก็ดีกับผมขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์แจ้งโครงการซึ่งเป็นโครงการหนึ่งโครงการใหญ่โครงการบุญมหาบุญมหากุศลก็คือโครงการตามรอยของพระบรมศาสดาครั้งที่4เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับจะกลับมาที่ประเทศบังคลาเทศนะครับตลอดจนในประเทศไทยก็ดีนะครับที่ในวันอาทิตย์ที่30สิงหานะครับ2569ที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3ซึ่งตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านหลวงพ่อสุธรรมเองก็ดีหลวงพ่ออินทวายก็ดีนะครับก็จะเดินทางร่วมนะครับรับศรัทธาญาติโยมนะครับก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมบุญกันและร่วมปฏิบัติธรรมกันในวันนั้นด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3หรือท่านใดอยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะเข้าดูได้ที่เพจวัดป่าบ้านตาดหรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ510-458-8081ได้เลยนะครับที่จะร่วมบุญได้ต่ำกันครับตอนนี้แถวฝั่งนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับคนพี่คนสวยคนพี่รูปรอแถวหลังนะครับขออนุญาตขยับไปนะครับขอบคุณมากครับพอดีจะได้บันทึกภาพสวยๆนะครับครับในช่วงที่รอท่านประธานในพิธีนะครับในช่วงนี้ญาติธรรมญาติโยมก็ได้เจริญจิตตภาวนานะครับถวายให้กับพระองค์ท่านในการส่วนตัวได้เลยหรือจะเจริญสติสมาธินะครับสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราเองก็ดีนะครับในการสงบจิตสงบใจเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ในทุกๆวันพระนะครับก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เย็นหลังจากที่มีการสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนั้นนะครับก็ขอใช้เสียงนี้เรียนเชิญแล้วก็เชื้อเชิญท่านทั้งหลายที่ไม่มีภารกิจหรือไม่ติดภารกิจประการใดที่จะร่วมนะครับในการสวดมนต์ทวัดเย็นก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับในโอกาสนี้ขอขออนุญาตเรียนแจ้งนะครับกำหนดการให้ท่านรับทราบเมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงนะครับก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบประธานฝ่ายสงฆ์เสร็จแล้วนั้นก็จะมาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปนะครับท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันถวายความเคารพเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนั้นก็จะได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ถวายพระองค์ท่านเสร็จแล้วนั้นก็จะได้นำประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำเจริญจิตตภาวนาและประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาเสร็จแล้วนั้นก็จะได้กรวดน้ำรับพรร่วมบันทึกภาพจากหน่วยงานต่างๆก็ดีและร่วมบันทึกภาพกับประธานในพิธีครับก็ขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อทราบครับ
2: อ
1: แล้วก็ท่านทั้งหลายที่เดินทางเข้ามายังวัดป่าบ้านตาดก็จะเห็นนะครับถ้ามาฝั่งเส้นบ้านตาดก็จะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์บอกบุญกับทางวัดไม่ว่าจะเป็นกฐินสามัคคีก็ดีอันนี้ก็ขอเรียนแจ้งให้ทราบนะครับท่านใดอยากจะมาร่วมก็หลังออกพรรษานะครับก็มาร่วมกันได้เลยแล้วก็ส่วนโครงการนะครับโครงการของหลวงปู่หรือหลวงตามหาบวกโครงการช่วยชาติก็ยังมีอยู่นะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะตามรอยองค์หลวงปู่ท่านหรือหลวงพ่อหลวงตามหาบัวก็มีความประสงค์ก็สามารถติดต่อได้ที่ทางวัดป่าบ้านตาดได้เลยนะครับโครงการนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีบุญใหญ่นะครับที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่12สิงหาที่ผ่านมาก็ดีนะครับแล้วก็ครบรอบชาตการหลวงปู่นะครับก็มีการทำบุญใหญ่ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการขอบคุณกับญาติธรรมญาติโยมทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้ครับสำหรับหน่วยงานไหนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้บันทึกภาพนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่พิธีการก็ยังนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับเพราะในช่วงนี้ท่านประธานก็กำลังเดินทางมาถึงก็ต้องขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ

นะครับเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาในช่วงนี้กับผมขอเชิญท่านผู้ร่วมพิธีได้สงบจิตสงบใจได้เจริญจิตภาวนานั่งสมาธิลมเย็นๆชื่นใจฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติจากทางวัดป่าบ้านตาดศาลาหลังนี้นะครับก็ได้รับการบูรณะเราจะเป็นพัดลมใหญ่ก็ดีให้เย็นชื่นใจถ้าพัดลมฝั่งไหนยังไม่เย็นท่านทั้งหลายก็สามารถปรับได้เลยนะครับกดหากดทรายโหลดนะครับให้มันเย็นชื่นใจเฮานะครับในช่วงนี้ก็เจริญจิตภาวนาในการเพื่อเป็นการซ้อมจิตซ้อมใจตัวเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาจะว่าจะเป็นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตื่นนอนก็จะวุ่นวายกับทางบ้านก็ดีวุ่นวายกับลูกกับเต่าก็ดีนะครับจะต้องเตรียมนั่นเตรียมนี่นะครับบางทีก็อาจจะมีความสุขอาจจะมีความทุกข์ปะปนกันไปนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภารกิจงานที่ลุ่มเล้านะครับเจ้านายที่ใจดีลูกน้องที่น่ารักมันนะครับวันนี้เราก็มาสงบจิตสงบใจร่วมกันนะครับเจริญจิตภาวนาเพราะในช่วงพิธีเราอาจจะได้ร่วมกันสวดมนต์พอเสร็จแล้วปุ๊บบางทีสมาธินะครับอาจจะไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงทางบ้านคิดถึงเรื่องงานเป็นห่วงงานงานจะไม่เสร็จงานไม่สำเร็จนะครับวันนี้เรามีเวลาครับมีโอกาสขอใช้สิ่งนี้เชื้อเชิญนะครับได้ร่วมเจริญจิตภาวนาสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อเป็นการพักผ่อนตนเองนะครับหรือเพชรรับรับในช่วงนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับถือว่าพักผ่อนจะของนะครับเย็นชื่นใจข่าวสำหรับท่านใดที่มองเพิ่งอาจจะมาวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่สัปปายะก็จะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นญาติธรรมญาติโยมผู้มีจิตใจเป็นกุศลจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับมีร่องรอยอารยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมมีร่องรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราได้ศึกษาให้เราได้กราบไหว้เคารพบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารลานเจดีย์นะครับก็ได้เป็นอีกที่ที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ดีนะครับก็ได้เสด็จมาแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้เสด็จมาที่วัดป่าบ้านตาดหลายพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมเป็นสถานที่แห่งธรรมนะครับที่แห่งนี้นะครับก็เชื้อเชิญท่านทั้งหลายนะครับในช่วงนี้ได้จะร่วมกันเจริญจิตภาวนาพักผ่อนหย่อนใจถ้าเราร้อนจิตร้อนใจก็ให้ช่วงเวลานี้นะครับเป็นการพักผ่อนจิตพักผ่อนใจของเรานะครับในโอกาสนี้เชื้อเชิญครับเรียนเชิญเลยครับ

ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็เรียนท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจตุรทนประธานนายวิถีพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้ร่วมพิธีอีกสักครู่หนึ่งจะได้เข้าสู่ในช่วงพิธีการและในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้ปิดเครื่องมือสื่อสารเป็นการแจ้งเตือนระบบสั่นครับวันนี้กรอบด้วยเวลาเป็นมงคลและผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกราบประธานฝ่ายสงฆ์จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวรีกรมหลวงรัชกาลที่สิริพัฒน์มหาวชิราธิดาตรงหน้าถวาย

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนสหะปัญจศีลสระเนนสหะปัญจศีลานิยา

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สรณะกัมมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปรูธมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังปรูธมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังพรูธมังคลัง

ทานังธรรมนัสสนังอานุยุนเชตเมธาวีสารังพุทธานัสสนันติ

0: ครับและในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดได้นำท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ท่านและกล่าวสมโภชนียกถาตามลำดับขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญครับ
1: วันนี้พระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดมาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีและคณะหัวหน้าส่วนราชการโดยมีเจ้าของพื้นที่สำนักนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลตำบลบ้านตาดและเจ้าหน้าที่และก็อนุโมทนากับคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่มาร่วมฟังพระสวดมนต์แล้วก็ร่วมสวดไปด้วยเป็นการน้อมรำลึกพระคุณที่เราจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สถาบันพระมหากษัตริย์คือพระพันปีหลวงของพวกเราและพระองค์พาที่ท่านได้สวรรคตจะครบปีแล้วปลายปีนี้ก็จะมีพระราชทานเพลิงประมาณสิ้นปลายปีพวกเราได้มาร่วมกันฟังพระสวดมนต์เพื่อเจริญหลังจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนของพระองค์พวกเราได้รับความสะดวกจากพระองค์สิ่งที่เป็นที่ธุรกันดารเป็นที่การไปมาหาสู่ไม่สะดวกพระองค์ก็เสด็จไปทั้งสองพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงของพวกเราพระองค์ไปในถิ่นธุรกันดารไปเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายเมื่อพระองค์ทั้งสองพระองค์เสด็จที่ไหนความเจริญก็ตามไปความอยู่เย็นเป็นสุขก็มีไปด้วยพวกเราประสบนิกรของพระองค์ก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทำจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงก็เป็นเวลา93วินาทีบวก47วินาทีพระองค์พาของพวกเราการอบรมจิตภาวนาก็กำหนดลมหายใจระลึกพุทโธหรือเกิดกำหนดแต่ลมท่านเรียกอนาปานสติให้รู้ลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้คือดูลมเข้าลมออกเหมือนนายประตู นะใครจะไปจะมาไม่ต้องตามไปนะเพราะจะไม่รู้ว่ามีใครมั่งมาถ้าอยู่ที่ประตูก็จะรู้ว่าใครมามั่งนะนี่ก็เหมือนกันนะการอบรมการอบรมอนาปานสตินะคือลมหายใจเข้าออกนะเราก็กำหนดไปด้วยการนั่งตามสะดวกของเรานะจะนั่งเป็นเก้าอี้หรือจะนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินะอย่างที่พุทธรูปนะพวกเราได้กราบไหว้อยู่นี้นะเป็นตัวอย่างคือนั่งตัวตรงนะไม่เอ็นข้างหลังไม่เอียงไปข้างหน้าไปซ้ายไปขวานะคนลำดับตัวนิ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจนะถ้ายังเผลออยู่ก็ให้กำกับด้วยพุทโธนะพุทโธธัมโมสังโฆนะแล้วก็เอาบทไหนก็ได้ใน3คำนี้นะเพื่อสะดวกเพื่อจำง่ายนะให้กำหนดพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะจิตเวลาไม่ได้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นอยู่กำกับด้วยสตินะจิตจะรวมเข้ามาจะเป็นไม่เป็นนึกกับอดีตไม่คิดไปทางอนาคตจะอยู่กับคำบริกรรมนะคือพุทโธพุทโธนะถ้าเผลอยังเผลออีกนะก็ให้กำหนดทิฏฐิเข้าไปนะนี่คือการอบรมจิตตภาวนานะเมื่ออบรมไปนานๆจิตก็ค่อยจากที่หยาบๆจะละเอียดนะลมจะละเอียดไปเรื่อยเบาไปเรื่อยนะทุกอย่างจะเบาไปเรื่อยสิ่งต่างๆก็จะปล่อยนะปล่อยวางมาเรื่อยนะจะไม่คิดจะไม่ไปส่งไปที่อื่นนะจะมารวมที่ลมหายใจนะจะเป็นดั้งจมูกก็ได้หรือที่กลางอกหรือที่สะดือนะลมเข้าลมออกนะพอกำหนดไปนานๆจิตก็จะรวมนะเบารวมหายเงียบไปเลยนะความรู้ยังอยู่นะเราจะไปคิดว่าลมหายไปหรือพุทโธหายบางท่านบางคนลมหายคือละเอียดมากนะบางท่านบางคนพุทโธหายนะก็ไม่ต้องกลัวนะหายก็หายไปนะเราความรู้ของเรายังอยู่นะความรู้ยังตามรู้อยู่ว่าลมไม่มีหรือลมเบาหรือพุทโธหายนะก็ตามดูนะก็ไม่เป็นไรนะพอจิตสงบนะสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายนะก็หายเงียบนะมันไม่มีร่างกายนะถ้ามีลมถ้ากำหนดมีลมก็มีแต่ลมนะร่างกายก็ไม่มีนะจะเป็นเงาๆไปเลยนะนี่คือการอบรมจิตตภาวนาด้วยสตินะหลังจากนั้นก็พิจารณาปัญญานะอย่างที่พระท่านสวดนะเวทนาอนิจจานะเวทนาอนัตตานะสังขารทั้งหลายเวทนาทั้งหลายนะไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ไม่หายนะคือไม่เที่ยงนะร่างกายเหมือนกันนะสังขารร่างกายเนี่ยก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุดท้ายก็แตกสลายไปนี่คือธาตุสังขารนะอย่างที่พระอานันท์สวดนั้นนะนี่คือการอบรมทางปัญญานะเมื่อเข้าใจจิตใจก็จะคลายนะคลายความกำหนัดไปนะไม่ยึดไม่ถือจะปล่อยนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาท่านเรียกอานาปานสตินะแล้วก็อบรมจนได้บรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณนะคือญาณแรกนะทรงรู้ความเกิดความตายของพระองค์นะท่านเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณนะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติไปเกิดในสังคมไหนทราบหมดนะพอญาณที่สองนะก็ได้จตุปาฏิญาณนะครั้งนี้มากกว่าครั้งแรกอีกคือรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลาย นะทั้งมนุษย์ด้วยมนุษย์ผู้คนอื่นนะสัตว์อื่นนะไม่มีประมาณเหมือนกันสุดท้ายก็มาพิจารณาสังขารร่างกายคือปัญญานะจิตก็จะคลายก็จะปล่อยนะสุดท้ายก็สิ้นนะสิ้นสงสัยปล่อยวางทุกอย่างด้วยปัญญานะจิตก็หลุดพ้นได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะในวันเพ็ญเดือน6นะที่อินเดียนะที่ใต้ต้นโพนะนี่คือการอบรมของพระองค์นะด้วยจิตภาวนานะการอบรมนี้พวกเราก็ไม่ธรรมะก็ไม่ได้เฉพาะกับพระหรือพุทธเจ้านะก็อยู่ที่ทุกคนนะใครนำไปประพฤติปฏิบัตินะความสงบความร่มเย็นนะความเบาเพราะการไม่ยึดไม่ถือเนาะก็จะได้ทุกคนนะถึงเป็นธรรมะเป็นกลางๆเหมือนกันไม่ได้มีเพศนะผู้ชายผู้หญิงนะเพศก็ทำได้ไม่ใช่เฉพาะนะนี่คือการอบรมธรรมนะการพูดสัมโภชนียกถาก็เห็นว่าสมควรจะเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโส

สำหรับในการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลกิติยภาณเรนทิราเทพยาวดีวันนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วบัดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงรัศดรสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาตรงหน้าถวายความเคารพครับเรียนเชิญท่านผู้ร่วมพิธีที่จะบันทึกภาพประธานพิธีเรียนเชิญได้เลยครับครับและในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุขอบคุณกับทางเจ้าภาพนะครับซึ่งก็คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานีครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอัตผลวิถีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับและท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้ร่วมพิธีทุกท่านครับและในช่วงนี้อนุโมทนาขอบคุณกับอาจารย์ธรรมญาติโยมที่ได้มาร่วมถือศีลในวันพระและหลังจากนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสวดมนต์เย็นก็ขอเชิญได้เลยครับและในช่วงนี้ขอยุติการประชาสัมพันธ์และขอท่านทั้งหลายเดินทางกลับโดยสุขภาพปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดินิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจุงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญาสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เช่นเวลานี้กำลังช่วยชาติบ้านเมืองก็ขอพี่น้องทั้งหลายได้ตั้งหน้าตั้งตาอุตส่าห์พยายามให้เป็นปึกแผ่นนั่นมั่นคงแห่งความรักแท้แห่งความสามัคคีเรานะอย่าแตกอย่าเล่าถ้าแตกเล่าแล้วตายเลยเช่นอย่างควายเป็นฝูงอันเนี้ยเขามาเล่าให้ฟังเราไม่เห็นด้วยตาแต่เป็นความจริงที่เขาเป็นนักเลี้ยงควายเขาอยู่ในป่าเวลาทำไร่ทำนาแล้วท้องนาเหล่านั้นมีแต่ข้าวเท่านั้นหาที่เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เขาก็เอาสัตว์ไปปล่อยในป่าในโรงเขาก็ตามเลี้ยงไปตามเลี้ยงสัตว์ทีนี้เสือมันก็มาแล้วสิพอเห็นควายมันโดดจากควายควายก็จับกลุ่มปุ๊บเลยเชียวนั่นเห็นไหมล่ะควายตัวใหญ่นี่ยืนล้อมลูกไปหมดลูกอยู่ในกลางแม่เสือก็เดินฉากไปฉากมาไม่กล้าทำลายได้เลยแล้วสุดท้ายเสือก็ไม่ทำลายควายได้เพราะตัวใหญ่ตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่มันหันหน้าออกสู้เสือลูกอยู่ในนี้หมดเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังนะนี่ชัดเจนไหมฟังดิและปลอดภัยควายฝูงนี้ไปไหนไม่เป็นภัยเขาว่างั้นพอมีแปลกๆนี่มันจะร้องโกกถึงกันเลยพวกนั้นลุมมาทันทีเลยก็เช่นมีสมมติสัตว์มองเห็นเสืออย่างนี้นะตัวเล็กก็ตามตัวใหญ่ก็ตามมันจะร้องขึ้นให้สัญญาณกันเช่นตัวเล็กตรงก็ร้องก็ขึ้นมาอย่างนี้ตัวใหญ่ก็วิ่งมาคึบเลยเกาะกันเสือมาทำอะไรไม่ได้นะเดินฉากไปฉากมาทางนี้มันตั้งท่าไว้นี่มาก็มาที่พุงทะลุนี่ว่าไงมันไม่ถอยลูกอยู่ในวงในนะลูกอยู่วงในพ่อแม่อยู่ข้างนอกล้อมไปหมดเลยลูกเต็มเสือก็ไปเลยปลอดภัยแต่ทีนี้ตัวพวกไหนที่มันไม่สามัคคีกันแต่แตกแล้วทำลายสายเสือไปเป็นอาหารหมดนั่นเห็นไหมเขาบอกชัดเจนอย่างนี้นะพอเห็นกันต่างตัวต่างเอาตัวรอดตัวรอดอะไรเพื่อไปตายนั่นเองพอเสือเห็นมันแยกจากเพื่อนตัวไหนเห็นมันแยกจากเพื่อนมันโดดจากตัวนั้นกลับตัวนั้นไปเลยตัวนี้ก็แตกคือคราวหลังก็มาเจออีกเอาอีกแตกคืออีกแล้วสุดท้ายเป็นอาหารเสือนั่นแต่พวกสามัคคีเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้แตกนี่เราก็เหมือนกันอะไรอันตรายต่อชาติบ้านเมืองคนชั่วความประพฤติชั่วของคนเลวทรามคนเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองนี่คือเสือร้ายตัวสำคัญที่จะมากัดวัวกัดควายเช่นคือมนุษย์เราชาติไทยของเรานี่ให้จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันมาทางไหนก็สู้เอาตายเขาว่าเลยตายเขาว่าเลยเสือมันก็ไม่กล้ากัดควายตัวเล็กก็เข้ากัดไม่ได้ตัวใหญ่เข้ากัดไม่ได้พุงจะทะลุอันนี้ก็มาอันตรายจะมาจากที่ไหนใครก็เป็นเจ้าของสมบัติทุกคนเป็นชาติไทยทุกคนต ่างคนต่างรักชาติทั้งหมดหรือต่างคนต่างรักษาสมบัติของตนแล้วใครเข้ามามาว่างั้นเลยพุ่งทะลุเลยนี่ปลอดภัยเข้าใจไหมความรักชาติความสามัคคีทุกสิ่งทุกอย่างรวมกลุ่มกันแล้วมีพลังมากนะถ้าแตกกันแล้วหากำลังไม่ได้มีแต่ความแตกเล่าลานชิบหายไปปวงไปเลยถ้าแยกจากความสามัคคีไปแล้วจงให้เห็นความสามัคคีเป็นสำคัญ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เวลาเราใส่ก็ไว้หายฟังที่ท่านจันยังคือความรู้ท่านแน่แล้วใช่ไหมเจ้าที่ไหนมายันมาพัฒนาท่านได้ก็เหมือนว่ารัฐพยากรท่านแหละพยากรโอท่านแล้วท่านว่าตรงไหนแล้วแน่เลยแน่เลยท่านเล็งดูทั้งข้างพุทธการท่านสีพระท่านใช้ผ้าสีไหนสีไหนท่านดูหมดแล้วก็เลยมาถามตอนสุดท้ายไม่ได้ยินท่านกล่าวถึงแล้วผ้าสีเหลืองนี่มีไหมไม่มีขึ้นเลยดัดเลยขาดไปเลยไม่มีมีสีกัดสีแก่นขนุนเนี่ยสีกัดมีอยู่สามสีแต่กลางอ่อนอันวางเวลาไปถามผ้าจีวรเหลืองนี่มีไหมไม่มีขึ้นเลยตัดขาดกับบ้านเมืองนั่นแล้วท่านเล็งดูแล้วก็คิดดูอย่างเจ้าสุภพุทธานะท้าทายพระองค์นะว่ามันพูดแล้วพูดแล้วนะถ้าภาษาโลกเราอาจจะรำคาญเออพระเจ้าตาของเราไม่ทราบจะยืนยันอะไรรักษาท่านทรงแยบออกมาแล้วว่าท่านจะไม่นานถ้าจะถูกแผ่นดินสู่แล้วว่าคือพระเจ้าหลานนี่โกริยะสากยะองค์สกุลสองนี้ได้กันนางพิมพาทุกเป็นโกริยะละมั้งใช่ไหมเออองค์นี้พระพุทธเจ้านี่เป็นสากยะนะเนี่ยท่านจึงเรียกแต่พระเจ้าตาทางนั้นก็บอกพระเจ้าหลานอยู่ไม่ใช่ว่าเคยว่าสะพายมันว่ากันก็พูดในภาษาเราท่านก็คงรำคาญโอ้ท่านจะไม่พ้นแผ่นดินสู่ที่แรกท่านว่ากลางๆอย่างนี้ก่อนท่านทำไมจึงทำนั้นนั้นหนาหนาว่าเราเนี่ยนะกลัวจะไม่พ้นแผ่นดินสู่ท่านว่าเพราะท่านรับสั่งนี้ก็เรื่องนี้ก็ไปถึงพระเจ้าสุภพุทธาแหละคือท่านก็ท้าทายจะสูบได้ยังไงเราจะไปอยู่ปราสาทชั้น6ชั้น7ตนมันจะสูบได้ยังไงท่านก็ป้าบกับเล่าให้ศาสดาฟังอีกแล้วพระเจ้าหลานฟังแล้วทีนี้ขึ้นเลยตัดขาดสะบั้นเลยตัดบทไม่มีเงื่อนต่อเลยเพราะว่ามาอย่างนั้นท้าทายอย่างนั้นแล้วโอ้จะท้าทายไปท้าทายเถอะพระเจ้าตาของเราจะต้องถูกแผ่นดินสู่ในวันคำรบ7นะเวลาเท่านั้นนั่นบอกแล้วที่ได้มามงคลของพระเจ้าสุภพุทธานั้นมันจะร้องจะคึกจะคอรอขนาดใดพอได้ยินเสียงเจ้าของมันจะสงบทันทีแต่วันนั้นที่ว่าวันคำรบ7ไม่มีสงบเลยว่าจะไรก็ไม่มีสงบคึกครองถีบลงยันลงเปี่ยงเนี่ยบันโดนเราดันพระบอกแล้วว่าจะถูกไปในสูตรวันนั้นแหละพ่อโผล่ภาษาเราเรียกว่าโผล่หน้าไปหน้าต่างตกลงไปเลยตกลงที่เชิงบันไดค่ะถูกไปในสูตรไปเลยนี่ก็บอกแล้วว่าอย่างไรพระเจ้าตาของเราจะต้องถูกไปสู่ในวันนั้นบอกเวลาเท่านั้นด้วยนั่นบนเวลาท่านจะตัดเข้าไปไม่มีเงื่อนก็เป็นอย่างที่ว่าเลยท่านขายออกเป็นระยะเมื่อทางนู้นก็กล้าแข็งนักท้าทายนักท่านก็เอาของแข็งใส่กันนะสิจะถูกท ผูกแผ่นดินสูงในวันคำรบเจ็ดเวลาเท่านั้นที่เชิงบันไดนั่นใส่ตกจากหน้าต่างแล้วก็ลงเชิงบันไดถูกแผ่นดินสูงไปเลยนั่นมันว่าพระเทวทัตก็เหมือนกันเห็นโทษระลึกได้เอาข้างอันไกลนี้ทูลถวายบูชาท่านท่านทรงยิ้มพระนนทูลถามเพราะเห็นไรพระองค์ทรงยิ้มโอ้เธอก็เรื่องโทษเป็นโทษเรื่องกรรมเป็นกรรมไม่ปฏิเสธเรื่องคุณเป็นคุณนี่เธอเวลานี้เธอก็จะได้รับกรรมของเธอตามที่ทำมาแล้วนั้นหลังจากนั้นแล้วก็โผล่พ้นจากนรกนั้นแล้วเธอก็ได้ขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออัตถิสาระอัตถิกระดูกเป็นแก่นสารก็เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกเขายังไม่ได้เคยพอพ้นไปแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้ทรงทำลายแล้วไม่มีเพื่อนนี่แหละเรียกว่าพระญาณอยากทราบเลยอย่างบูบูปาปาอะไรอะไรขาดรถขาดดีว่าเราเลิกถึงเราแล้วเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เราญาติของเรามันญาติเหลวไหลละไปเที่ยวกุฏินี้มากุฏิก็ไม่ถูกจำไม่ได้หลงไปเจอกุฏิแล้วนี่เอ๊กุฏิแล้วนี่มันระลึกได้แล้วนี่กุฏิแล้วนี่จำนี่ที่เราจะไปกุฏิหลังนั้นพอไปมันเสือกไปได้ไม่รู้ไปอีกหลงอีกหลงอยู่ในวัดนั่นแหละหลงอยู่เดี๋ยวนี้เป็นแล้วนะไปวัดนี้มากุฏิไม่ถูกแต่ก่อนเป็นเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นความจำเรียกว่าญาติของเราก็ญาติมันปลอมแล้วมีแต่ปลอมต้มเจ้าของตลอดเลยบางทีก็หลงไปทางที่กั้นแม่ชีเขาหนึ่งนะมันไปนี่มันหลงวันนั้นไอ้หนูมันมาไล่กัดกันมันมากินอาหารทุกวันก็ไม่เป็นก็ธรรมดามันวันนั้นมาหนูหลายตัวซะด้วยมาไล่กัดกันร้านนี้เราก็เดินจุกโกยมาอยู่หัวร้านนั้นแล้วเสียงจู้จี้จู้จี้เอาเสียงฟักเสียงตกแอะตกส่งจากร้านฟักเสียงเอากระดิกตกแอะอีกเอ๊ะมันเป็นยังไงหนูเรานี่ทุกวันก็ไม่เห็นแปลงเราก็เดินไปดูพอเห็นเราไปมันก็แตกคือที่นี่เดินมันมีร้านอีกร้านหนึ่งอยู่ข้างหน้านั่นนะนี่แหละต่อไปมันจะหลงแล้วนะพอออกจากร้านนี้แล้วไปร้านนั้น

ร้านนั้นมันก็กัดกันเหมือนกันนะพอเห็นแล้วก็ไล่มันเลยไล่ออกจากนี่กับไปแล้วที่นี่ไปเลยไปที่ไหนก็ไม่รู้เลยว่ามาข้างหลังมันไม่มาข้างหลังมันหลงทิศหลงทางอ้าวไม่รู้ว่ากุฏิอยู่ที่ไหนแต่มันดีมันมีไฟฉายอยู่เวลาเดินจงกรมเขาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไปซ้ายหักถือไปเฉยเดินไปไม่รู้ทิศทางมาฉายดูก็มีแต่ต้นไม้ต้นไม้จะมาอยู่ที่ไหนจำไม่ได้เลยโซซัดโซเซไปจนกระทั่งไปมองเห็นไฟพวกทางโน้นละเขาอยู่ฝั่งหนึ่งนะมองเห็นไฟเขาอยู่เขตแดนนั่นแหละก็มองเห็นไฟเลยเอ๊ะนี่พวกนี่เขาอยู่อะไรจะไปถามเขาก็เมื่อมันสุดหนทางจะไปแล้วก็เห็นไฟก็แล้วก็เขาเดินไปฉายไฟก็ไปเนี่ยแล้วหลงกุฏิเราแล้วเดี๋ยวเรามากุฏินี่แหละแล้วกุฏิเรามันอยู่ทางไหนแล้ววะเขาก็ไม่พูดแหละเขาก็ชี้มาทางนี้เราก็มาก็ยังจะหลงอีกแล้วก็จะไฟเขาได้อยู่ทางนี้พยายามมาถึงมาถูกทางเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้หลงทางถ้าไปเห็นไฟเขาจะไปยังไงอีกจะล้อโก้โก้ขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะให้เขามาจูงแขนไปนี่พอดีมองเห็นไฟเขาอยู่เขตต่อกันกับทางนี้ได้ไฟเขาอยู่เท่านั้นเมื่อมันไม่มีทางไปแล้วเห็นไฟแล้วก็เดินไปถามเขาบอกแล้วกุฏิมันอยู่ทางไหนล่ะเราหลงกุฏิแล้วล่ะเราไล่หนูไล่ไปไล่มาหลงทิศแล้วเดี๋ยวกุฏิอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ว่าเขาก็ที่เขาที่บอกเขาก็อยู่ในเขตของเขาเราก็อยู่นอกเขามีเขตของเขาละใช้ไฟเขาก็ที่บอกว่าทางนี้แล้วก็บ้านทางนี้จำทางนี้จำมาเรื่อยๆมาจึงมาถึงเห็นทางร้านอาหารสัตว์นั่นแหละจึงได้รู้ตามร้านอาหารสัตว์ว่านี่เป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้หลงไปทุกแห่งไปไหนหลงได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ความจำนี้ไม่เป็นท่าละสัญญาณลบเดือนมากแล้วเดี๋ยวนี้ลบลืมอะไรแต่เวลาเทศมันเป็นปัจจุบันมันไม่ออกทางไหนมันก็เทศไปได้ธรรมดาถ้าว่าคาดนู่นคาดนี้หลงเลยไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เวลาเทศมันออกปัจจุบันไม่ได้คาดนู่นคาดนี้ขึ้นปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าเราคาดนู่นคาดนี้เป็นสัญญาละหลงละไม่ได้ก็เหนื่อยเราเป็นไรไม่รู้มาพักไม่หลับนะมาพักตอนกลางวันก็ไม่หลับมาถักเดือยเขาว่าอยู่นานไปกลางคืนมืดๆเพราะเราไปตลอดนะกลางคืนไปในวัดพระเห็นละพระเราไปมืดๆนี่ไปบางทีก็ไปคือไปตามทางไปยังมีพอดีท่านเดินจงกรมอยู่ทางผ่านทางไปนี่ทางโค้งท่านอยู่สุดนี่เดินจงกรมได้ยินเสียงกุ๊บกับกุ๊บกับแล้วก็คอยย่อมไปใกล้ๆไปใกล้ฉายไฟก็เห็นท่านเดินโยกมือเราก็ผ่านไปทราบแล้วว่าเราไปฉายไฟอันนั้นไม่ลงท่านกำลังเดินโยกมือกลางคืนท่านไม่จุดไฟนะเราก็เดินไปเงียบๆได้ยินเสียงขอเราเดินไปเงียบๆเสียงเบาไม่ได้เดินกุ๊บกับกุ๊บกับอะไรละเดินเบาๆไปเห็นท่านเดินโยกมือเงียบอยู่เหมือนกันแล้วก็ผ่านไปเพราะเราไม่หลงตอนนั้นไปตามทางไปเรื่อยๆแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านี้นะพอตกก็คือ3ทุ่มล่วงไปแล้วนะมักจะออกแล้วเรียง2ทุ่มไปหา3ทุ่มยังไม่สนใจไปพอ3ทุ่ม4ทุ่มผ่านไปแล้วเราจะไปละพานอนแต่วันดึกขนาดไหนนอนขนาดไหนเดินโยกมือทำความเพียรเมื่อไรถ้าไปจับพิรุธได้แล้วไประยะนั้นรอดหลับข้อก็ตอนดึกนั้นไปอีกนั่นไปแล้วก็วันนั้นจะจ่อแล้วจะจับแล้วนั่นพอได้ทุกเวลาพอสมควรเนี่ยไปอีกหลับจนกระทั่งตลอดรุ่งจับนั่นพอได้แน่นอนแล้วไล่เลยได้ขาหนังขาเขาไม่ต้องพูดละแต่ก่อนเอาจริงเอาจังกับผ้ากับเลยเพราะฉะนั้นพระเนนถึงได้กลัวมากเสียพระกับเลยเพราะฉะนั้นพระเนนถึงได้กลัวมากเสียเอาจริงมากไล่นี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่เอาไหน

0: ไอ้แ
1: ค
0: ่ไอ้แค่ก็ไม่น่าจะบดนะแค่คนมันมากเลย
1: นอนกุฏิบ้างกาดแร่บ
0: ้
1: าง
0: อาจจะศาลาใหญ่ก็มีเพราะก็คือเราไปตอน4ทุ่มอะไรเราไปอยู่ออกไปดูคนบ้านร้อยเลยเต็มศาลาใหญ่มุ่งเต็มไปหมดเลยอยู่นิ่งๆก็มีข้างบนวันนี้ก็ข้าวก็เยอะนะข้าวว่าก็ปีกายมากมากก็เยอะอยู่นะนี่แหละที่ได้มาเหล่านี้ละออกช่วยโลกทั้งนั้นนะไม่ไปไหนละออกช่วยโลกช่วยโลกจะเป็นข้าวเป็นเงินเป็นทองออกเหมือนกันหมดเลยการภาวนาให้พากันสังเกตใจ นักภาวนาไม่ใช่ความสังเกตตัวเองไม่ได้ผลเป็นยังไงสำคัญที่สตินักภาวนาถ้าปราศจากสติแล้วไม่เป็นท่านะโลกลุกคุกคานอยู่อย่างนั้นนะถ้าตั้งสตินี้แน่เราบอกได้เลยว่าแน่ตั้งสติให้ดีให้ดีแล้วความคิดนั่นจะเกิดไม่ได้นะถ้าสติอยู่กับเจ้าของเช่นอย่างเราบริกรรมพุทโธนะหรือคำบริกรรมคำไรก็ตามให้อยู่นั้นจริงๆความคิดความปรุงอย่างอื่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันจะปรุงไม่ได้เพราะคำบริกรรมเป็นงานของธรรมสติควบคุมงานของธรรมทีนี้งานของกิเลสมันก็เกิดไม่ได้วันนี้ก็ตั้งอย่างนี้วันหลังตั้งไปตั้งมาที่นี่เริ่มได้ร่างได้ฐานเริ่มสงบจิตที่จะกวนคือจิตที่เป็นสมุทัยมันจะกวนคิดปรุงงานค่อยเบาลงทีนี้ก็มีฐานของจิตสงบแล้วด้วยการภาวนามีสติมันก็ค่อยนานแน่นขึ้นเข้าสู่ความสงบจำไว้ดีนักปฏิบัติที่พูดเหล่านี้ได้ทำมาแล้วทางนั้นถึงได้ผลยังไงผิดพลาดประการใดจึงได้นำมาสอนบุคคลโดยถูกต้องเพราะเราทำมาแล้วให้ความสังเกตให้ใจสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำจากที่เราเคยเป็นอยู่ที่โคราชวัดอำเภอจักรลาจิตตอนนั้นเป็นสมาธิแน่นปึ่งเลยนะเราก็ไม่เคยเป็นเพราะไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นก็ไม่รู้จักวิธีรักษาที่เวลาขึ้นมาอุดรมาก็มาบ้านตาดพักอยู่ข้างนอกนู้นตะกอนมีป่าทั้งทับกดไม่ได้ถึงไหนกำหนดจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพียงตอนนี้รู้สึกว่าอ้าวนี่ไม่ได้แล้วจิตจะเสื่อมแล้วโดดออกเลยเสื่อมตลอดจนตั้งแต่วันเดือนพฤศจิกาปีนี้ถึงเมษาปีหน้าเป็นเดือนปีหนึ่งกับ5เดือนจะเลยคำว่าจะเลยแล้วเสื่อมพยายามดันมันก็ขึ้นไปพอถึงขั้นที่มันเคยแน่นอยู่ได้เพียง2คืนหรืออย่างมากไม่เลย3คืนไหลปึ๊ดลงเลยเหมือนกิ่งครกลงจากจอมปลวกลงเร็วหมดตัวตั้งไม้14-15วันคืนได้อย่างนั้นแล้วอยู่ได้คืน2คืนหรือ3คืนลงพัวโอ้ยเป็นทนทุกข์ทรมานมากนะเราการภาวนานี้จิตเสื่อมเป็นความทุกข์มากที่สุดสำหรับเราเพราะความเสียดายที่มันเคยเป็นแล้วนั่นน่ะมีความสุขความสบายขนาดไหนแล้วเสื่อมไปหมดจิตก็มีความเสียดายความเสียดายก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วมีแต่ความทุกข์ความลำบากภาวนาบืนไปใน14-15วันไปถึงนั้นลงไปอีกกับ5เดือนที่แบกความทุกข์ความทรมานความทุกข์มันสุ่มอยู่ตลอดเวลาเขามาพิจารณาทดสอบตัวเองเอ๋นี่เราทำมานี่เป็นเวลานานแล้วเนี่ยมันจะเป็นเพราะอะไรที่ที่ว่าจิตเสื่อมตั้งจิตใหม่นั่นก็คือว่ากำหนดเฉพาะจิตล้วนๆไม่มีเป็นกรรมบริกรรมสติก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แต่ว่าตั้งเฉยๆไม่มีข้อบังคับกันแล้วก็14-15วันเจริญไปได้2คืน3คืนเสื่อม2คืนนี้คืนเสื่อมได้ปีกับ5เดือน

มีเลยบัดตั้งสบายมันอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีคำบริกรรมอยู่ภายในใจไม่มี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองทิเบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปีวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทั้งการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต
5: ้นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจร

0: จรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบโรมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้แก้วขับรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
2: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวันที่7ถึง9กันยายนทั้งนี้การพิจารณาวาระที่2และ3จะเป็นการพิจารณารายมาตราโดยสมาชิกที่สงวนคำแปรยติไว้จะได้สิทธิอภิปรายซึ่งนายกรวีระบุว่าอาจมีการหารือร่วมกับวิสัยค้าในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายให้เหมาะสมพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นความคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
2: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
5: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมขีดความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
4: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยกิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเพราะคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะ Smart Patrol จำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรน Surveillance จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานี ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
7: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
6: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการโทรและวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNETร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบค.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิ

0: มีภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สุก้านาฬิกา22นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสารคดีต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอำนาจกิเลสอำนาจศาสนธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
10: เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่จะไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆนั้นเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาปริยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธกิริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยก็ยึดเอามาอาฆาตเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นฆาตศึกต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นฆาตศึกต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันฆาตเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้ว ม้แต่ภายในวัดความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบเข้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เป็นประโยชน์กดทวงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจนนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีนี่ถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนอกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญกษัตริย์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทน์ข้ามมาเมืองไทยเรานี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกนั่นฟังสิไม่เรียกประชาชนก็เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยเออมีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้เหรอสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุดนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่าง ก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่

0: ยังไม่รู้เรียงสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังปุตตาดาและสังกโหให้อุปถัมปถากดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนให้มีความนุ่งเย็นเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนอันใดที่เป็นการชอกช้ำพนาจิตใจแล้วการสงเคราะห์ภรรยาบุตรบุตรดาราและสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่อย่างนี้แล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางเดี๋ยวมันกัดออกแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงนั่นเลยเกิดฆ่าสุกันไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มนุษย์ตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เสียดายเขาก็หงหวงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดชั้นนะเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญยังไงบ้างย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้วจึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พอยังทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันเองมันยุแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้ร้าวให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าควรพระองค์นี่จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้อายุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเรานี่ก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการอยู่แย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความอยู่แย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นซะมั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุใน สิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบวิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหล็กตันหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วติ้วนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแยกกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้เพราะอำนาจทางศาสนธรรมเองซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นคุณค่าไปซะหมดหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นั่นเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคำที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชชาปิดมืดมิดปิดตายังไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนไปหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากมันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนี่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับไผ่ความปลอดภัยไล่ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดเหลือแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโลกเย็นๆตรงนั้น เย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาใยกับซากกับศพจะต้องเก็บหรือจะต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครๆจะมาทำงานทำศพให้เราดีๆนั่นทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญอะไรร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงประยายอะไรกับกระดูกซากผีตายนั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะยังไปหึงไปหวงอะไรมันอีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบกอดชาติไปหาจับจองป่าช้าห่วงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของกิเลสอาสวะมันเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับว่าเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันนั่นแหละระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีเชื่อกันได้เห็นว่าอำนาจกิเลสอำนาจศาสนาธรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับ
1: วันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนา

0: ต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: บทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดตามด้วยบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนาครับจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าพูดเสียบ้างไม่ใช่คุยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าแดนสิ้นสมมติจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าทำความรอบคอบกับสติปัญญาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจงดูใจด้วยธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าปลุกใจให้ตื่นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสมถธรรมวิปัสสนาธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: นะโมตัสสะ
1: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ังปัสสตังอิทัสสสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถกุลมะปะกตังยายังบุตโตปฏิรันตังปฏิยตังกาลันตระสังวริตุมะบุตเ
2: ถอันนัมยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ะยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเบปิอันตรายาเมมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวาจายวเจตสาวาอาเมปุคมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสังวริทงวัฒเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: นะยังปุญญังปัสสุทังอิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สัมเพกุตมะปะระตะมุยายังนัมโคปิคันนะปะระเตระปะระตะเลสังปะริปุระสังคี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิชัง

สมันทานเจ้ากวาเรนสงอัตรังกัจฉันตุเนวตาสัทธรรม

ที่เหลือศาสนาที่ว่าไม่ได้แต่งมาคือพวกที่ไปคือพวกไปขุดการเรื่องมาไม่ใช่เป็นคนประเภทซึ่งที่ถ้าประเภทซึ่งที่เราก็ขอว่าท่านจะได้แต่งเนื้อมาอันนี้มีแต่ลอยลอยลอยลอยมาพูดนี่จะยกยอที่เหลือพูดตรงไหนตรงไหนมีแต่ยกยอที่เหลือนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่แต่งวันนี้คือความที่เหลือมันบอกในตัวนั้นสูงถ้าเดินของข้างพวกสิ่งที่คนพูดจดจะยกมานี่มันจะมีหนักมีเน้นมีจุดทั้งขันทั้งขันทั้งขันไม่มองดูหน้าที่เราจะฟัดของที่เหลือลงไปนี่มึงนี่นะตีที่เหตุนี่นะนี่ก็ออไปตามที่เหตุเราดูนะเขาใส่ประโยคเมื่อก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากนะมันธรรมดามันก็เนื้อทำก็ลอยลอยเลยธรรมดาธรรมดาลอยลอยได้นี่เวลาออกปฏิบัติเนี่ยเวลามันตีนี่แต่ว่าตีว่าใจอยู่แต่ก็จะคิดอะไรมันใจแตกที่หัวใจเนี่ยมันกล้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลาพิเดชพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรติดมีแต่พิเดชอย่างเดียวติดนอกนั้นไม่มีติดคุณต้องทำอะไรที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเอาความรู้มาจากไหนก็ความรู้ที่สิ้นพิเดชนั่นแล้วพิเดชปวดหมดแล้วไม่เห็นอย่างนี้มองเห็นถ้าหลับตาไม่จะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปวดตาไม่เห็นนั่นพอเปิดตาปั้งนี่กระโถนนั่นเงาที่เหลือมันจิตก็อย่างนั้นเวลามันเปิดข้างนี้มันจ้านอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดหนักเบามากน้อยเท่านั้นเหลืองรู้รู้ชัดเจนมากไม่มีใครเกินตั้งผู้สิ้นที่เหลือดูรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแหละผู้สิ้นที่เหลือรู้สภาวะธรรมทั้งหลายรู้ทัดรู้แจ้งรู้เจ็บรู้จริงรู้ไม่สงสัยเนี่ยมันต่างกันนี่นะรู้ด้วยความจริงกับรู้ด้วยความจำมันต่างกันนะนี่แหละเราตัวสังหนูนี่มันเป็นนะจะให้ผมเทศสอนโลกแบบที่ความรู้ของเห็นมานี่โลกแตกว่างั้นเลยนะก็มันเห็นที่คือจีทุกจีเลยหยาบโลนอะไรๆมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมดว่างเลยหยาบโลนก็เรื่องที่เหตุนั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรหยาบโลนรูปภาพที่เหตุลงมานั่นแหละโลกฟังไม่ได้ที่เหตุมันเป็นได้แต่เวลาพูดเรื่องของมันลงมานี่พูดไม่ได้นั่นมันต่างกันตรงนี้นะเพราะงั้นเจไหนจะมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีสลัดกันเลยแล้วก็ต่างเวทนะผมธรรมะไม่ได้ออกนั่นผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านก็ดูโลกอีกโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่นั่นแหละคือมันไปข้ามกันตรงนั้นน่ะมันไปไม่ได้คือท่านเทศจะตามความจริงขนาดไหนก็ตามปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนไม่

ถึงมารับมันแล้วจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่ที่นี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นพอเป็นแรงนั่งก็แยบโอสักนิดนึงเท่านั้นแหละอย่างแยบออกที่ที่เราเทศเรานั่นนี่มีฟาดลงถึงหมาก็มีบางทีก็ข้อเทียบเคียงเฉยไม่ได้ยาวอะไรเนี่ยมันจะเรื่องมันเป็นแบบหมายังเป็นได้แน่แล้วทำไมถึงพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะที่เด็ดมันเอียงนี่นะนี่เป็นลำเอียงเข้าตัวเสมอโอ้นี่ตัวตายก็เลยยิ่งคือเหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปเท่าไรยิ่งเห็นกว้างเห็นขวางเห็นลึกเห็นซึ้งเห็นลงไปแล้วดูเท่าไรพิจารณาเท่าไรเพราะธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพแห่งความจริงทั้งหลายเหมือนเชื้อไฟไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามหวนไปเรื่อยปล่อยไปเท่าไหร่มันก็ลุกลามไปเรื่อยลุกไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นโอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างไม่สงสัยด้วยนะไม่เคยรู้ธรรมดางูปลานะนั่นแหละพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนโลกท่านเอาธรรมแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลามาสอนเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามพุทธเจ้าหาอะไรมันบอกชัดๆอย่างนั้นของอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถามท่านทำไมฮะถ้าไม่ใช่คนผีบ้าว่างั้นผีบ้ารู้อย่างนั้นมาได้อีกแหละเนี่ยผมเนี่ยพูดตามความจริงแล้วมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดว่างแล้วแต่ก่อนไม่เคยเขาพูดธรรมดาเลยถึงยกตื่นอย่างละเอียดเพราะว่าเอามาตามหลักความจริงจังกลางไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวบ้างกับเกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่ไม่เคยพูดนี่นะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้พูดแล้วเห็นไหมล่ะของที่รู้แล้วนั่นเองล่ะแต่ไม่พูดนี่บัดนี้มาพูดเป็นไงมันชาติอยู่ในหัวใจเต็มหัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรหายคิดว่าทำของจริงเหรอจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้ผลขึ้นมานี่สอนโลกทันทีเลยไม่ต้องไปถามใครนั่นนั่นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสาวกองค์ใดก็เหมือนกันโอ้ยอุ้ยมากกว่าต้องเหมือนกันมากแล้วหน้าต่ำภาษามันต้องหลักมันตัวหมาฟังหน้าเป็นเที่ยวกันหมดเลยต้องหมาห้องมากได้ใจอุ้ยเที่ยวหาเที่ยวหมดเที่ยวที่ใส่ไปหาดมเอาหาดมไม่ใช่ไปเอาขึ้นมากไม่ไปนั่นไปไว้ตามเดิมไปหาเที่ยวก่อนไปเที่ยวที่ใส่ไปหาดมไปหาดมไปเที่ยวยวนไหนดมไปดมไปหาไปดมไปนี่ต่อขาดีแหละสัตว์ไม่มีเรื่องเหลี่ยมนะคือสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์มันก็มีเรื่องเหลี่ยมและชั้นทางผมมนุษย์นี่โถมีกิริยาพยาธิเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งบางทีจิตเป็นขยะขยันมองดูแล้วกิริยาเนี่ยมันประดับร่างอย่างนั้นมันรู้อย่างว่าไงถ้ามันรู้มันรู้แล้วพูดเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดหาประโยชน์อะไรนี่ก็ของก็ยิ่งเข้าแก่ชรามาทุกวันมันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นถ้าฉันไม่อำนวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วเอะเร็วแต่พื้นนี่ยากพื้นลำบากพื้นยากด้วยจึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนที่หมู่เพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์นี่ตั้ง30-40 ปีนี่40 องค์เยอะมากนะที่ต่อไปนี่พอออกพรรษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พากันขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตกตายไม่พูดที่เฉยมันไม่ใช่เป็นของพูดนี่อ๋อแบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟนี่ไม่ใช่เหมือนแบบไม้แบบฟืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟมันภาวนาคือที่ความหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้เจ้าของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนมันไม่อายบ้างเหรอพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไงระยะนี้ผมยิ่งไม่ได้ไปดูที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันอ่อนพอแล้วไม่จะเล่นกับอะไรแล้วนะเพราะอันถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลำพังคนเดียววันหนึ่งพอดีให้ผมพอเหมาะผมจริงแล้วฉันจะหาหนังผมอยากเดินผมก็เดินของผมอยู่ตามนั้นไม่ให้ใครมายุ่งผมนะยังผมอยู่ได้

0: ไม่เจออยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดเลยลบนั่นดีนี่ไปนะลำคาญอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจอยู่ของไปนะไม่มีอะไรยุ่งเรานะนอนไปรถมันจะไปไหนไม่ไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่อนจอดรถเอาของลงบางทีมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะท่าทึงกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้บางทีเหมือนหลับไปแล้วหายเงียบไปเวลามันหลับมันก็ไม่รู้เวลาตื่นมันก็ไม่รู้มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองคำว่าละเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเสียไม่รู้ตัวเองนะเวลาหลับเพื่อนไปจอดรถนี่ไม่ทราบว่าถึงไปจอดเอาอะไรเงียบไปเลยมันอาจจะขโมยหลับตอนนั้นแต่ไม่รู้นะใครจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะตั้งใจนะยามาเรื่อยๆร่อนๆจนเลยนี่กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนับวันเร็วลงเร็วลงนะกรรมฐานมันกลายเป็นกรรมฐานหากินไปงานเดี๋ยวนี้พูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดคิดแล้วค่อยพูดไม่ได้คิดแบบขุมเราไม่คิดแบบยกโทษยกกรใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงเดี๋ยวออกพรรษาแล้วพากันออกไปขยับขยายออกไปนะอย่ามากองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายแล้วนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะนะไม่น้อยนะตัวขี้เกียจนะตัวไม่รู้จักการจัดงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวสำคัญนะผมมันเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอ่งจะแตกนะเราทนเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกับบอยกลางบ้านกลางเรือนนะยิ่งนี้ปรับทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เราเห็นหลายๆเมื่อมันเร็วทั้งมันไม่เดินแล้วก็ขี้เอาบ้างขี้เอาบ้างบางทีเรียกมาใส่เสี่ยงเลยถึงขนาดนั้นมันก็หน้ามึนอยู่นะโหยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะพระเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเผ็ดมันหลาบแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นเองแล้วจะทำให้หมู่เพื่อนผู้ที่ดีนั้นนักคงหลักใจนะมีเยอะนั่นอยู่ในนี่ทำอะไรก็จะเยาะแยะไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แม่ผมฟังแค่ผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วประสานกันดีระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันได้สนิทผมจึงอยู่ด้วยนั่นนะทุกวันนี้นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันตัดขนาดนั้นแหละเป็นคนละโลกไปเลยกับเรื่องโลกเรื่องสงสารกับใจเนี่ยเวลามันตัดของมันตัดถึงขนาดนั้นแหละถ้าเป็นเรื่องของธรรมมันประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศจะเลือกจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะๆเจาะๆเด็ดๆนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลงเจ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบแล้วว่าเจ้าของเทศนะมันหมายถึงทำคำเดียวเท่านั้นกับเพื่อนทั่วแดนโลกธาตุเลยคำว่าทำเท่านั้นอันนั้นออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทำงานแทนพิเศษเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาฟังเทศเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำนั่นออกแสดงจ้าทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลงผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยกันนี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนละแบบละแบบละแบบไปอย่างนั้นแล้วฟังแล้วมัน แหมมันปลุกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะใส่เปี้ยงเอาเออมันถึงขนาดนี้พอดีว่ะนี่ที่ฟังมาเป็นลำดับลำดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานแล้วเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนออดอยู่นั่นนะผู้เดียวฟังเพลินอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรในโลกอันนี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็ยัดเท่านั้นน่ะออกไปว่ามีถ้าหลักธรรมชาติแล้วไม่มีว่างั้นเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจริงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวกิเลสตัวเทวทัตตัวมันพายุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่หน่ายยุ่งไม่เฉียดไม่หลับคือตัวกิเลสพาสัตว์โลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่ที่ว่ามันชัดๆนี่นะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดไปขนาดนั้นไม่มีอะไรยุ่งโลกมันจึงเป็นเหมือนไม่มีถ้าแยบออกว่ามีเท่านั้นเนี่ยก็เพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วขณะเหมือนฟ้าแมฆพอเข้ามาแล้วมันก็หายเนี่ยไปเหมือนโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่านั่งดื่มด่ำมันซึมซาบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี่ฟังจนกันไหนปลุกทุกกันแล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้49ปีนี่แล้วเทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศหมดไส้หมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรไม่ว่าเหตุที่ดำเนินมายังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารนั่นเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสมควรแล้วหรือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อไปอีกนานั่นมันทำให้ท้อใจอย่างแต่สมมติว่ามีกำลังมังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิแต่น้ำทะเลนั่นแหละมันไม่มีน้ำยาอะไรน้ำกะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็มีน้ำยาสำหรับกองกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่มีน้ำยาอะไรถ้าเป็นกิเลสเอาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานเท่าไรผมเทศสอนหมู่เพื่อนมันเป็นหมื่นๆแสนๆองค์พระเองที่มาเกี่ยวข้องกับเรานี่องค์ไหนบ้างพอได้สติสตังผมที่เราเทศทุ่มลงทั้งอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไส้เต็มพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงมันถึงอดคิดไม่ได้นะมันต้องได้คิดเลยสิเจ้าของเองเทศฟังจนตื่นคือมันปลุกใจคึกคักตื่นเต้นปลุกใจหมู่เพื่อนฟังมันหลับข้อฟังนั่นสิมันถึงไม่ได้เรื่องเลยเราถ้าฟังด้วยความตัดความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่นี่ก็เคยฟังทั่วเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศแม่วันนั้นเหมือนจะได้ห้องเหินเดินฟ้าจิตมันขยับเกิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศได้จ่อปั๊บนี่ใส่แน่วเลยไม่มีกันไหนจะพลาดว่างั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศเราน่ะที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศกันไหนก็กันนั้นน่ะพอจ่อลงปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแน่วเลยทันทีนี่เราก็เป็นแล้วเพราะโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่เทศ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเหมือนมันเหมือนไม่ได้นั่งนะตัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวมีแต่ผู้ที่รู้นั่นน่ะที่ละเอียดละออที่สุดอยู่ภายในใจเทศกับเสียงอยู่สมเผินๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเทศเนี่ยจะแววอยู่เผินๆเหมือนเผินไม่ได้เข้านั่นพอส่งเข้าจิตเข้าสู่นั้นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกเสียไม่เข้าแล้วให้จิตนี่ดื่มธรรมะภายในนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิตดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจิตนั้นอยู่ข้างนอกซะแล้วแล้วเทศ3-4ชั่วโมงมันไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรเลยนะเหมือนตายแล้วนั่นแหละซากขันเนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรทั้งนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดายยังอยากฟังอีกนั่นน่ะฟังสินี่แหละฟังเทศครูบาอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้ผ
1: เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายในชีวิตของผมผมบอกคงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสว่ะฆ่ากิเลสนี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายนั้นที่เคยพูดให้ฟังอ่ะเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วเป็นอย่างนี้เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่ไหนตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื้อเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดีทรมานเท่าไหร่อดอาหารนี่เนี่ยเป็นสำคัญมากกับจิตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะเอาอาหารไปหลายวันเท่าไรเท่าไรจะขาจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าพุ่งพุ่งพุ่งนั่นที่ถึงวันฉันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายเลยหรือนี่ที่เดียวจะไม่ตายจะของจะตายแล้วนั่นนะเนี่ยเรื่องทางขันทางที่เดียวมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันเผื่อก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะว่าเพียงอดอดเพียงตอนนี้มันจะตายหรือตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงๆจังๆไม่ให้ทำเล่นนะนี่ไม่ได้ทำเล่นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรแล้วรอแหละมันยิ่งดูไม่ได้นะนี่มีเลยการฆ่ากิเลสนี่ว่าสุดหัวใจหรอกผมนี่สุดชีวิตถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้แล้วว่างั้นเลยเป็นยังไงก็ตามกิเลสไม่พังเราต้องพังมีสองอย่างที่จะให้มาเป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้แล้วมีว่าเราจนมันยากไปเป็นขั้นๆนะภาวะการภาวนาเนี่ยให้มันเห็นตามความจริงขึ้นบนเวทีแล้วมันก็รู้เองแล้วมาพูดจะเยียอยู่นอกเวทีนี่มันไม่ได้น่าหลังนะให้ขึ้นเวทีต่อก่อนกับกิเลสซะก่อนเพราะฉะนั้นถึงว่าความรู้ใครก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี่ใครจะว่าความรู้ขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้ขึ้นต่อก่อนกับกิเลสแล้วอย่าอวดนะว่างั้นเลยความฉลาดแหลมคมความแยบคายนี่ไม่มีอะไรเกินกิเลสเพราะฉะนั้นมันถึงได้ครอบงำหัวใจโลกเลยสินู่นเวลาทำประเภทที่จะเหนือมันนี่ที่เหนือมันและจะเหนือมันนี่ขึ้นโดยลำดับเหนือมันขึ้นโดยลำดับตามกันทันตามกันทีนี้ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องเพลินมวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเปี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเก่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความแก้วกล้าสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เฉียวเหลือเฉียวเหลือนะว่าเจ้าของนะเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันฟัดกับกิเลสสิที่เด่นม้วนเสือม้วนเสือเป็นลำดับลำดาแล้วอันนี้พอแยกออกมาเนี่ยขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นที่ไม่กล้าเทศแล้วสิไม่อยากมาเทศเฉยๆเมื่อเวลากิเลสเวลาธรรมะเตียงไกลขึ้นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติภาวนามยปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่ว่ะกิเลสตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยมันต้องพังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกิเลสที่ในม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายม้วนเพราะเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ถึงขั้นมันม้วนได้ถึงขั้นมันเตียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ต้องเป็นของฝึกได้เราทำไมเราจะฝึกของเราตัวของเราไม่ได้วะมันน่าคิดอยู่นะนี่นะเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนนะอยู่มุ่งงามๆต้มๆเตี้ยมมันไม่ได้น่าได้หลังอะไรเลยอันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปเสียงั้นมันอยู่ไปตามภาษาของแล้วตามภาษาของพวกนั่นเสียอย่างนั้นไปแหละมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หายกโทษยกกรหมู่ขวนนะคือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิติเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นพ่านเหยียบหัวพระองค์นั้นเนนองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี้นะอันนี้ที่มันน่าคิดจริงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูเหมือนไม่ดูไปเสียดีกว่าว่ะมันเจ๋งขนาดนั้นแหละที่เด็กเจ๋งขนาดไหนเอาให้ขึ้นเวทีซะก่อนหาว่ะขึ้นเวทีอย่างที่ว่าเนี่ยให้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงกิเลสจะมีจะเท่าไหร่ม้วนเสือหมด ไม่มีตัวไหนจะมาตกค้างอยู่ได้เลยล่ะลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นขั้นอัตโนมัติเป็นขั้นหมุนตัวไปเองคือสมุทัยมันก็หมุนตัวของมันกิเลสนี่ธรรมชาติของมันจริงมันหมุนตัวของมันโดยอัตโนมัตินะมันหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏวนเนี่ยหมุนให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้อะไรไม่มีความอิ่มพอในความคิดความปรุงของตัวของทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัฏจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกข์ยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาโน่นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆเอาทุกข์กระทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ขั้นมันทุกข์ทุกข์จริงๆนะจิตรวมไม่ได้นี่สิฝึกทรมานให้จิตสงบนี่มันก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอจิตสงบไปแล้วก็ขยับเข้าไปอีกแต่ว่ากำลังมาเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันลืมตัวก็ยอมรับว่ามันลืมตัวที่ว่าติดสมาธิอยู่5ปีมันลืมตัวคือมันสบายไม่ยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นพอเข้าแน่วเลยเพราะไม่อยากออกเข้าไปนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวแน่วคือแท้ว่านี่นิพพานจะเป็นนิพพานนี่จะเป็นนิพพานไปอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่านอนใจมีสบายบ้างแต่ตรงนี้ทีนี้พอออกทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาที่เอาแล้วนะนี่แหละกองทุกข์ใหญ่อันหนึ่งแต่กองทุกข์ด้วยความเห็นเหตุเห็นผลด้วยความรู้จักการจัดงานแล้วมันต่างกันนะมันรู้จักผลรายได้หมุนติ้วทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้บางทีสองคืนสามคืนมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเพราะจิตทำงานปัญญาทำงานมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละที่ว่ามรรคเป็นอัตโนมัติมรรคสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นมันเป็นอัตโนมัติของมันเวลามันหมุนสัตว์หัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอย่างที่ว่านี่แหละที่นี่พอถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั้นแหละนี่กิเลสมันหมุนกลับมันหมุนมัดสัตว์โลกชั้นใดธรรมะก็หมุนที่ทรายออกชั้นนั้นเหมือนกันหมุนติ้วหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดถึงไม่ได้พลาดลงไปจนกระทั่งมันม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเราพูดอย่างสรุปนั่นนะอันนี้ธรรมชาตินี่ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชาหากเป็นหลักธรรมชาติพอดีกันพอดีพอนั้นม้วนเสื่อไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสื่อเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าม้วนเสื่อแล้วจะฆ่าอะไรจะแก้อะไรที่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันม้วนเสื่อแล้วนั้นมันเดี๋ยวมันม้วนเสื่อไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นท่านไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วเปิดโล่งแดนโลกธาตุนี่มันเปิดโล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันจะเห็นไม่เคยรู้ก็รู้หรือว่าเรียนพระจบพระไกรปิฎกโอ้ยเอามาคุยพระไกรปิฎกเป็นความจำมันก็ไปเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จำได้นะเรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนตรงไหนธรรมจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้างฟังสินี่เราธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก้ๆมันเหมือนบ้านะวะมันได้เป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานกับที่เหลือเพราะงั้นเราถึงอ่อนใจละอาโอ้จะเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้วะสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เราไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจแล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดำเนินตามดังที่เราดำเนินใครจะไปสามารถดำเนินได้อย่างนี้นะนั่นเอาแล้วน่าที่ท้อใจมันหนามันแน่นขนาดนี้ที่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้บ้างคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอมันเกิดมันมีพอได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถึงถูไถไปพระพุทธเจ้าถูไถไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกเอาไปหมดทั้งโลกนี่นะเหมือนกับว่าถูไถไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้นท่านถึงว่าเอาพอได้แค่นี้เอาไปนั่นเวลาถึงเดือนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆนี่มันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นนี่นะเอาอะไรมาเหมือนมาโลกธาตุนี้อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดของสัตว์โลกทั้งห่างกองทุกข์เต็มอยู่นี่หมด พอขาดออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูดเห็นแต่ความมหัศจรรย์เท่านั้นความมหัศจรรย์นี่ก็มาพูดเฉยๆนะยังเลยความมหัศจรรย์ไปอีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอเท่านั้นถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็พอเท่านั้นคือพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยจะว่าเลิศหรือว่าเลอว่าอะไรๆมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นล่ะอะไรไม่รับหมดท่านจะเรียกว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงๆเนี่ยก็จะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้นึกว่าผมจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาฉะนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยล่ะคนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมไปด้วยเอ้าท่านมหาไปองค์เดียวนะอย่าใครจะไปยุ่งท่านนั่นท่านรู้นิสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับพูดจะว่าอย่างนั้นล่ะคิดดูที่ลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเห็นท่านตกตึงนะผมยังไม่ลืมพอมาก้มกราบบ้าๆเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านวะคือมันยังเหลือแต่กระดูกหนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆนะอายุแค่30นี่ด้านนี้ล่ะคนหนุ่มๆคือมันฟาดกับกิเลสขนาดนั้นน่ะฟังนี่จนเจ้าของจะตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของจะตายตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะท่านวังเราก็คอยฟังท่านจะออกแง่ไหนอีกจะคอยฟังท่านตัวเราจะอ่อนเปียกเหรอพี่ท่านคลิกใหม่ปั๊บเออมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบทีนี้เมื่อไรเราจะไปไหนมาไหนใครจะไปยุ่งไม่ได้ท่านบอกจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวเออองค์เดียวแล้วท่านมาใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยใครจะไปยุ่งก็ลมโพลมไทรมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเรานะเราจะไปไหนเราก็ไปสบายสบายองค์เดียวองค์เดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครจริงๆมาเขียนประวัติผมเขียนไม่ได้เรื่องของผมไม่ได้เอาองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมานี่ผมไปแต่องค์เดียวผมนอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเขียนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นนี่มันเป็นขนาดนั้นจริงๆคือมันไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมั่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเทศน์นี่หน้านี่หน้านี่หน้าอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเรดาร์จับเราแล้วความหวังต่อมรรคผลนิพพานก็เต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีมันพอไปถึงท่านก็เหมือนว่านี่หน้านี่หน้าท่านจะเห็นหามรรคผลนิพพานที่ไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานนักนิพพานอยู่ที่จิตที่เด็ดอยู่ตรงไหนนั่นนะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาดตรงนั้นสินั่นท่านไล่เข้ามาหานี่นะจะไปหาอยู่ตามการตามสมัยไม่มีที่เด็ดไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจท่านลงไปนี่ที่ยุ่งอะไรยุ่งเวลานี้ต้นไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจแล้วยุ่งต่างหากที่เด็ดอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งเลยสินะฟาดที่เด็ดตรงเลยอะไรแล้วมันจะอะไรจะมายุ่งวะนั่นอ่ะท่านสอนนะมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วที่นี่ยังไงก็เอาละนะแต่เราไม่ถอยปลงใจปึ๋งเลยทีเดียวเอาละได้การที่นี่วะนั่นหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงเด็ดที่เรื่องความเพียรไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกไม่สะดวกสบายนะไปสององค์ก็เป็นน้ำไหลบ่าสองทางไปไหลบ่าสองทางสามทางมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจงกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจงกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฟังเอาที่หมู่เพื่อนนะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่นะความเพียรอยู่กับสติอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบว่าเราได้ทำความเพียรหรือไม่ทำความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะนี่หมุนติ้วติ้วติ้วของมันอยู่ถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแน่วถึงขั้นหมุนติ้วมันก็หมุนติ้วอยู่นั่นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียวอย่างที่ว่าภาวนามัญญปัญญาผมก็เรียนเพราะมีในหลักวิชาสอบ จินตามัญญะสุตตมัญญะปัญญาจินตามัญญะปัญญาภาวนามัญญะปัญญาท่านบอกไว้ว่าปัญญา3ปัญญาที่เกิด3ประเภท

0: อันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านแต่เราอันที่สามปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆการภาวนาล้วนๆนี่สิมันไม่รู้มันภาวนาล้วนมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนๆเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนๆคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั่นกับงานทำงานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาทีนี้พิจารณาจะเป็นเรื่องของกิเลสแก้กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นภาวนามยปัญญาเรื่อยจากนั้นมันก็หมุนเข้าไปมหาสติมหาปัญญาสิความเผลอไม่มีเลยฮั่นเป็นพื้นเลยเชียวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไหร่นี้ไม่เคยจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่การปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาเทศสอนโลกอย่างจังๆอย่างนี้เราไม่เทศเราจะมาทำหล่อๆแหละๆได้หรือมันเข้ากันได้หรือเขาหล่อๆแหละๆไม่ใช่เรียนหลอกคนต่างหากเลยนะธรรมะท่านไม่ได้หล่อแหละนี่ท่านจะทำคุณงามความดีอะไรเดินกรมนางสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลำบากลำบนมีแต่กิเลสสร้างขวากสร้างหนามให้ทั้งนั้นน่ะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีกิเลสมันขวางไว้เสียขวางไว้เสียเหล่านี้เป็นกลมายาของกิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันแล้วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออกสกัดลัดโลกไม่ให้ไปจากเงื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แก้ไม่ตกถึงขั้นมันรู้นี่พอแยกออกมานี่มันขาดสะบั้นไปเลยฟังสินี่นะถึงขั้นมันรู้มันรู้อย่างนั้นอ่ะกิเลสอุบายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนนี่แยบทับรู้ขาดสะบั้นไปพร้อมไปพร้อมไปพร้อมเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเอาจนขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งจนก็โหสลดสังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะสลดสังเวชน้ำตาร่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันนี่นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวเรากราบเดี๋ยวเรากราบมันกราบบ้าอะไรเขาจะว่าอย่างนั้นนี่นะทั้งๆที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกราบเขามาอัศจรรย์ต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมานี่ไม่อ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราคาดว่าพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้บทเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนนั่นน่ะมันเป็นอันเดียวกันแน่นอนเฮ้ยก็กราบเลยพี่ไม่นอนเลยอ๋ออาจารย์หาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนอยู่นั่นแหละถามเจ้าของที่นี่นะหาที่ไหนธรรมอยู่ที่ไหนแล้วหาธรรมหาที่ไหนแบกกดแบกมุ้งวิ่งเข้าป่าเข้าเขาไปหาอาถรรพ์ทำทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนก็ถูกในขั้นนั้นขั้นแบบกดพระป่าภูเขาอยู่ที่ใจนี่เวลามารู้ที่ใจนี่ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ใจความหมายว่ามารู้ตรงนี้จ้าขึ้นมาละนี่อาจารย์ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกมันไม่มีอะไรเหมือนซะแล้วโลกอันนี้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาละที่นี่วะถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจละเอาละสมถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสำคัญมากนะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาผลนิพพานให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้นี่อันนี้มันเต็มหัวใจความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจเจ้าของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่เหลือไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายที่เหลือต้องตายตัดเลยจึงว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมจึงว่าผมหนังมาก9ปีเขาไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้เขาไปติดคุกติดตารางกินข้าววันละ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันละ5เส้นข้าวได้ร่ำเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทำยังไงก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนซัดกันซะจนพอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทธาวาสไม่ลืมนะเต ี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือน6ดับนะวันที่จำไม่ได้นั่นละที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ที่นี่ต่างรู้ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็ไปแก้ตกที่นั่นจุดต่ำก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตรงนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่ำคืออันนี้เองอนัตวิชาปัญญาตัวอัศจรรย์อัศจรรย์มันหลอกโลกได้นี่ตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่ำตรงไหนวะฮั่นแล้วสิ่งที่อัศจรรย์เหนือนั่นคืออะไรนั่นสิเราคิดว่าอวิชชามันแหลมคมมากท้อจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนล่ะรับกันได้ปึ๋งทีนี่เมื่อยอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญาได้ม้วนเสื่อยอดสมุทัยคืออวิชชาปัญญาสังขารลงแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้คำว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คำหนึ่งล่ะคำหนึ่งอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กลับกี่กันที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่ได้คำหนึ่งพอเท่านั้นพอแล้วท่านถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดๆร้อนๆนะกิเลสสดๆร้อนๆชั้นใดธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้น้ำมันอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นก็ว่าน้ำไม่มีไปเสียทั้งที่กิเลสมันปกคลุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ำมันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเวลาเปิดจอกเปิดแหนแล้วน้ำมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่เวลาเปิดกิเลสแล้วธรรมะมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนไม่อยู่การสถานที่เวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นได้ชัดลงไปเลยจะไปคิดถึงการสถานที่เวลาเวลามีแต่คนมายาของกิเลสหลอกคนไม่ให้ทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละพูดอย่างนี้ผมสลดสังเวชนะผมเคยถูกต้มมันมาแล้วพอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ตกแก้ตกเลยผึ่งออกมาตกเลยตกเลยนี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่ที่สติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นพับเดียวขาดสะบั้นเลยครับเดียวขาดสะบั้นนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เองมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เหลวที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทธเจ้าจึงละอาอะไรสิเข้าพระไตรปิฎกในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือจึงมาแยกออกแยกออกแยกแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอายกภูเขาทั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเอาหินก้อนไหนที่เป็นประโยชน์เอาไม้ประโยชน์เอาแร่ธาตุชนิดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปทั้งเท่านั้นไม่ได้เอาภูเขาทั้งโลกนี่ไม่ได้เอาสัตว์ทั้งโลกหรอกสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งโลกอันไหนที่มันควรที่จะได้ให้เราถอดเอาถอดเอาจึงว่าอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูในยะปัฏฐปรมะนั่นนั่นแหละอุคติตัญญูพวกนี้รวดเร็วที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลยอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูก็ลองกันลงมาเนี่ยลองกันลงมาเนยยะเนี่ยพอถูพอไถระหว่างปัฏฐปรมะกับเนยยะนี่ลบกันพวกเรานี่พวกปัฏฐปรมะกับพวกเนยยะนะมันลบกันอยู่เวลานี้ส่วนมากไปแพ้ปัฏฐปรมะแล้วนะปัฏฐปรมะเอาไปกินหมดเนยยะพอถูพอไถมันเป็นไปได้เนยยะแปลว่าพอนำไปได้พอแนะนำสั่งสอนไปได้ถูไถไปได้หลายครั้งแล้วหุ่นพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่ปัฏฐปรมะที่ไม่เอาไหนเลยนี่มันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราจะภาวนาก็ให้กิเลสต้มยำเสียจะทำอะไรก็ให้กิเลสต้มยำต้มยำกิเลสเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระขี้เกียจขี้คานถ้าไม่เอาไหนนั่นหากันเข้าใจยังพวกเนี้ยเทศมาสอนมาตั้งแต่ไร49ปีนี่นะผมก็หมดกำลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอาจจะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติก็เอาที่แล้วอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิศที่เลอที่สุดนั่นในที่หมูลาที่ไม้แห้งนี่มันเลิศเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยำกันกับที่หมูลาที่ไม้แห้งที่พวกเราทองคำทั้งแท่งมันไม่เป็นมองดูเลยมันมาจดจ่อกันอยู่แต่ที่หมูลาสีไม้แห้งนี่แหละไอ้ทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะแต่ที่เหรียญมันเดี๋ยวนี้ที่เหรียญมันกำลังเป็นทองคำมันขย้ำขยี้ขยี้ขยำกิเลสความโลภ ก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตั้งแต่ทองคำทั้งแท่งทั้งแท่งเท่านั้นนะกิเลสมันหลอกสัตว์โลกทองคำจริง มันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงเรื่องวิตกวิจารณ์กับศาสนาชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งห่างเหินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเดี๋ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยึดใครเป็นหลักคำว่าพระกับพระผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งทำตัวให้เลวลงไปเลวลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครล่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเหลวแหลกมากเข้าไปมากเข้าไปนั่นมันไม่มีที่เกาะที่ติดนี่ที่ทำไงนี่นี่น่าทุเรศนะเวียนตาเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยท่วมท้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกามิตรอะไรเข้าเกี่ยวปนเลยมันรู้ชัดรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่แหละมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรหรอกหวังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงเคราะห์ต้องหาไปตามกำลังความสามารถของเราเราตัวเราเองเราไม่ได้หวังเราพอจะทุกอย่างก็บอกว่าพอมันพออย่างนี้ประจำอย่างว่าไงพอเป็นอนันตการนิพพานเที่ยงจะสิ้นไปไหนมือหัวใจมันพอแล้วนิพพานเที่ยงแล้วนี่เอาละเหนื่อยแล้วเทศอันนี้เทศกี่นาทีปะเทศไปเช่นมาแล้วไปใหญ่ความภาวนาเนี่ยเรื่องสตินี่นะผมเลยพูดแล้วพูดแล้วไม่เคยลดละนะเรื่องสตินะเพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจำความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่นั่นตลอดเราเคยทำมาแล้วนี่มีตัวก่อนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังว่าจริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้วทุกอย่างเลยคืออะไรมันก็เสื่อมมันแล้วไงมันก็เสื่อมจะทำให้มันเจริญอะไรมันก็เสื่อมมันต่อหน้าต่อตาเลยที่ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรเจริญก็เจริญไปแล้วจะเอาจากพุทโธคำเดียวทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากจิตปุ๊บเผยพุทโธเลยนั่นจะตั้งแต่ขณะนั้นมาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่านอยู่ที่ไหนมีแต่พุทโธมีแต่พุทโธปรากฏดังว่าทำอะไรกระดิบพลิกแพงอะไรนี้พุทโธจะเผลอไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาแต่พุทโธพุทโธนี่เมื่อสติยังมีอยู่แล้วพุทโธกับพุทธสตินี้จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำความเพียรไม่มีสติสตังคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมถ้ามันไม่อยากก็ต้องเอาคำบริกรรมเขากำกับเลยถ้ามันติดอย่างนั้นต้องสงบได้จิตน่ะมีสงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเจริญของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพราะหวังมันมาพอเราทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาปีเต็มแล้วจนปักลึกนะไม่ลืมจนถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมแล้วนะถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นถึงขนาดนั้นนะมันเข็ดหมอนั่นจึงปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กับนั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตื่นขึ้นมาพุทโธแล้วไม่เผลอบินสะบัดเหมือนเลยยังกลมไปเลยจิตแน่กันเลยจนกลายเป็นสัมปชัญญะว่าพุทโธมีเวลาละเอียดก็พอนะบริกรรมไม่ได้นะเนี่ยมันเห็นจุดประจักษ์ของเวลาพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆฮะที่นี่พุทโธไม่มีแล้วทำยังไงแล้วก่อนเราเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่นี่คำบริกรรมนี่ไม่มีแล้วทำไงเหลือแต่รู้เอาเขาแล้วนั่นจะให้มันอยู่กับรู้นี่พอถอยจากรู้พอขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะมันอยู่ของมันนะครับพอได้จังหวะแล้วมันขยับถอยออกมาปั๊บมันก็พุทโธใส่ปั๊บเลยท่านมันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมจากนั้นมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงขั้นควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยหึงเคยหวงมันมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะความหึงหวงมันแหละที่นี่ไม่หวงเอาเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะอย่างพุทโธจะไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันถึงวาระที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อม มันถึงเนี่ยจุดนี้อะคือมันเคยเสื่อมมันรู้นี่นะมาพอไปถึงแล้วอยู่ได้สองสามวันถ้าเสื่อมกูลงไปเสื่อมต่อหน้าต่อตานะบางคืนไม่ได้นอนเลยกลัวจิตเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราไปจนได้คราวนี้จึงเอาไม่เอาจะเอาพุทโธเสื่อมไม่เสื่อมช่างมันถ้าก็ถึงขั้นแล้วที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเรื่อยค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอันนี้สักจะใจจะไม่ค่อยแน่ใจกับมันนักอ่ะเพราะมันเคยดัดสันดานละพอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนนู้นตอนไปงานไปรอรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเฝ้าศพหลวงปู่เต๋ามาจากวัดท่าพนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะทุ่มเลยทีนี้ว่าฟาดนั่งหามลุงหามค่ำสิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ทีนี้แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นง่ามแบบนี้นะมันเปลี่ยนขึ้นไปเนี่ยเปลี่ยนขึ้นไปหลุดเปลี่ยนขึ้นไปมันหลุดตกเปลี่ยนขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมพอรู้ก็ไปปั๊บลงตึ๊บตรงนี้เลยทีนี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้ครั้งนี้ไม่เสื่อมถึงยังไงก็ตามความเสร็จราบนี้ไม่จืดจางเลยนะมันก็ฟัดกันอย่างนั้นแหละทั้งที่ก็แน่ใจว่ามันเสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวังนี่แหละตอนนั่งหามลุงหามค่ำได้คืนแรกนี่แหละผมได้หลักเกณฑ์คืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หาพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ท่านคงจะเห็นกิริยามารยาทโอ้ยบ้านมันขึ้นกับที่นี่ว่าเพราะกิริยาอย่างนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่กิริยาธรรมดาเรียบๆเราในระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์แต่วันมันเป็นเองนะพลังใจนะมันคึกคักของมันนี่โหขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในหัวใจจริงๆนี่มันก็อ่านขานที่ท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ขึงพอจบแล้วก็หมอบฟังกันมันต้องอย่างนั้นสิขึ้นเลยท่านสิอัตภาพเดียวนี่มันไม่แตกถึงห้าหนมันแตกหนเดียวเอาที่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปข้างล่างท่านซัดลงไปโอ้ท่านนี่ก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งพอท่านยุตั้งหน่อยทั้งจะตัดทั้งจะเห่าเล่นสองคนสามคนฟาดกันเล่นสองคนสามคนฟาดกันแต่มันสำคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีภาพเป็นตัวเพียงว่าได้ช้ากับเร็วบางคืนตั้ง6ทุ่ม7ตี1ตี2มันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของแดนอัศจรรย์นั้นได้ทุกคืนเป็นตัวเพียงว่าช้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่3 4ชั่วโมงอะไรนะมันเกาะติดปั๊บพุ่งถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเท่ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระทั่งตลอดรุ่งนะเวลาเข้ากันต่างๆไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆนะเนี่ยมันอยู่กับจิตนะถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากคือจิตมันไม่ลงหน้ามันฟัดจนให้เต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นในนอนในโอ้จนสะดุ้งนะกลางวี่กลางวันนอนนี่สะดุ้งมันปวดมดในตัวของเราเออไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้นอนหนักเลยมันได้ทุกคืนไม่มีภาพถึง9คืน10คืนบางผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่งนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีถึง7คืนก็มีเว้นแต่เว้นที่เราจะตามเวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนะเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้เพราะว่าเรายังไงเอาอย่างนั้นนะว่างั้นก็จะมามีข้อแม้ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นอย่างนั้นมันเด็กมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กนี่เด็กมากได้ทุกคืนนั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอบช้ำมากจิตลงได้ยากวันนั้นจะบอบช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้ามันบอบช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะเวลาลุกจะต้องจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วขานี่ดึงออกขานี่ออกดูจนกระทั่งมันค่อยเลือดลมมันค่อยเดินก็เดินแล้วก็ดึกเท้าดูก็หยิบดูก็ดูแล้วคู่ดูเหยียบดูถ้านั่นลุกได้ไปได้ผมเคยล้มแล้วเนี่ยเพราะมันตายหมดแล้วเรื่องนี้มันไม่เจ็บอะไรนี่เนี่ยมันไปเลยเถิดมันพอแล้ว
1: พอถึงเวลาลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลุกไม่ขึ้น

ทำไมเป็นอย่างนี้ที่นี่วะนั่งคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแขนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ไปหยุดก็หยุดเลยมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนคราวหลังพอวันไหนมันลำบากมากๆแล้ววันนี้เอาแล้วนะวะพอถึงเวลาแล้วก็ดูจับขาดึงออกจับขานี่ดึงออกจับขานี่ดึงออกครั้งนี้ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนเนี้ยลงไปเนี่ยถ้าผมหนักมากจริงนะหรือได้มาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสาระชีวิตกับธรรมเนี่ยผมหนักมากจริงฆ่ากิเลสไม่มีงานใดที่จะหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสว่านั่นเลยใครจะเป็นขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสก่อนอย่ามาคุยนะว่างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วนะจะเป็นจะตายกับโดยกันจริงๆมันสำคัญที่จิตมันไม่ถอยนี่นะจิตมันแบกนี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงทำได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี่โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้นะจิตย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทำก็ตายนี่จะทำอย่างนั้นมันไม่ได้ธาตุขันธ์มันก็ไม่อำนวยความมุ่งความหวังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่ามันกงๆนี่เลยมันไม่อยากมันก็บอกว่าไม่อยากสิแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยเมื่อมันต้องพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหโอ้โหเลยฮั่นใครจะไปได้ถึงขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอาทังละอย่างว่าคือถ้ากันถอดตรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาแต่ฮะมันหนามันแน่นอยู่นะกลมายางกิเลสนี่หมดทั้งตัวเลยนะแล้วบอกตรงไหนมีแต่เรื่องของกลมายางกิเลสหลอกทำหลอกทำกั้นทำกี่ขวางทำทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้มาพอถึงขั้นที่รู้เนี่ยมันทันกันหมดมันออกแง่ไหนมุมใดนี่ทันหมดฆ่าได้หมดฆ่าได้หมดถึงไม่รู้ว่าพุทโธกิเลสในขนาดนี้เที่ยวเหลือถ้าไม่เหนือข้ามไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาเนี่ยที่ว่าเกรียงไกรที่สุดเลยคือกล้าหาญมาอยากพบกับกิเลสเอาตัวใดมาให้มาเวลาอยากพบมันเป็นขั้นของมหาสีมหาปัญญาไม่มีถอยมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือทั้งหมดเลยคำว่ากลัวกิเลสไม่มีเลยมันกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหาญจริงๆพุ่งแล้วกิเลสนี่ขาดสะบั้นอย่างโดดรวดเร็วซะด้วยนะสมกับสติปัญญาขั้นนี้เองจริงๆนี่จึงมาเล็งดูที่หมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรงงๆง่ามๆต้มๆเตรียมเตรียมโอ้ยเพราะเหตุนี้เองเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งแล้วเวลาเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เราเคยอยู่มาแล้วเนี่ยขั้นควายตัวหนึ่งเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างเคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาเราไปขั้นถึงนักรบแล้วที่นี่ยิ่งไปใหญ่ว่าลงขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวันแต่ก็มาตอนเย็นนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอย่างนั้นค่อยได้บ้าง3วันพอได้บ้างฉันอย่างนั้นหมู่เพื่อนจะมาถือศีลถือสาผมนะจะมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้นะผมทำตามธาตุตามกันของผมเท่านั้นแหละดูพออะไรมาผมก็จะฉันของผมใช่ไหมจะฉันฉันจะเอาอย่างเร็วนะมันถือเร็วนะถ้าอย่างตำตำอย่างดูไม่ได้นี่มันชอบนะท่านชอบมากเป็นเรื่องอ่อนและเร็วอีกเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงฟิตอยู่เรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนั้นพออย่างนั้นเวลามันมาโดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันนั้นมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูแล้วฉันไปเนี่ยจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียอีกครั้งหนึ่งนี่นะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของมันอยู่จะไปรอหมู่เพื่อนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันต่อไปพลาดมันก็คลายตัวของมันไปเสียมันก็เลยฉันไม่ได้อีกอ่ะนี่อันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะผิดฉันแล้วก็หยิบฉันได้ฉันซะฉันซะเวลามันกำลังร้อนๆกำลังมันทันกันอยู่นั่นน่ะพลาดขันกับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาใช่ตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่เราทำเพราะเห็นนี่เองหมู่เพื่อนยังมาเอาเป็นสติตัวอย่างอย่างนี้ว่าสติบ้าสตินรกอเวจีนาฬิกาเท่าไหร่เลยกลับแล้วเลิกกัน

ไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นจะเริ่มรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องก็จะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่กีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละลายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตน

สิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดถ้านักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยมันฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับหากเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะ
นำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีโดยลำพังในโปรดสร้างไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้ามาอาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงมิแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะผิดพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพราะความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้อย่าเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วจะอยู่โดยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใด
ประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่เจ็บต่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเจ็บต่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชดีในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังเหล่านี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแต่เราสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอเมื่อวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวดกว่ากันตามกำลังของการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักยะบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าสากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นสากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตร
คือรูปจิตพระตถาคตนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ขอบเผื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาทำประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งนี้จริงตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นเพื่อพิจารณาให้มาลูกจิตพระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรขุนขันจับจดไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเป็นฉะนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วธรรมที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมกินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดท้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเพ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็น
ประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมนี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขคาตธรรมของพระเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เหลือตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีกิเลสนะออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัว
ลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายนั่นแหละคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทําความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็น่าจะจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกข์ที่แสดงตัวมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนกิริยาที่พยายามดับทุกข์ด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่จะทำทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนดับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่เราดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์นะเราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนบ้างไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเองนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกทั้งหลายหรือดับทุกทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือและเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจเท่านั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับตำดานั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่ภายกับใจของเราสำหรับเราผู้ศึกษาพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ท
ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปนู่นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี้ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้ง4มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาด้วยอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสวงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผารนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสวงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ไปเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังทำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศพิภายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังทั้งนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆจนถึงท่านที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วมีเท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์

พราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วและท่านนักปฏิบัตินำปฏิบัติพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำปฏินิพพานาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่ไหนไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของเจ้าโดยแท้ขอหยุดที่ธรรมเทศน์ตรงนี้

ยายเห็นว่าความเพียรพยายามไม่ได้ที่จะยังที่เด็กให้หมดสิ้นไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาตะกิดอย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตส่าห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยจิตตภาวนาเป็นของยากแล้วก็คือความคิดประเภทนั้นให้ทรงทราบว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไหนๆมาว่างั้นเถอะในเวลาประกอบความเพียรมันจะแสดงอากัปกิริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความแท้แท้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแทงจิตให้คิดเป็นเนี้ยต่างๆสุดท้ายก็ความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบหัวอีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากถางกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตเจตสิกธรรมสังขารคำว่าสังขารเป็นได้สองอย่างสังขารเทวทัตคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตธรรมนั่นประการสังขารฝ่ายมากเพื่อจะถอดถอนหรือปราบปรามกิเลสนั่นประเภทหนึ่งหรือออกจากความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปในทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเจตสิกธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจิตขวางธรรมท่านเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตน้ำหนักทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นถูกเตะไปทางโน้นแล้วเตะไปทางนี้ซิ่งไปซิ่งมาอยู่โดยลำพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลำพังแสดงได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยแตะจิตใจให้เอ็นนู้นเอ็นนี้คิดนู้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาคือต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกตรงนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงไม่มีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนักปราชญ์ความเพียรนี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดียวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอคนไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้แต่พออย่างยิ่งทุกข์ในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็คือใจเราอย่าเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่อยู่เฉยๆธรรมดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติธาตุวิการต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามเป็นสิ่งที่แสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไม่รับการอบรมจิตใจก็เป็นโรควิ่งวายต่างๆนั่นเองเป็นสองโรคด้วยกันในส่วนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติอื้นเริงบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็มชัดเช่นเดียวกันเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นไหนเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุข
นอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยๆธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็หลวมตัวเข้ามาด้วยความลุ่มหลงมายึดมาถือมางัดมาภูเขาทั้งลูกให้มันกลิ้งไปได้มันจะกลิ้งไปได้อย่างไรเวลาความจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเราจะไปชักง้างมันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเปลื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความพินิจพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าถ้าฝึกฝนอบรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความแปลกประหลาดหรือมันยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบนำจิตนั้นอยู่ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการชำระสะสางเต็มสติกำลังความสามารถของเราจิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวตึงทั้งการเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดและจิตนี้แลจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาชำระให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดนี่เป็นตัวตั้งอันสำคัญหรือเป็นหลักเตือนอันตายตัวพูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักเตือนอันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิในปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกระหายโยกคลอนคลอนไปเอ็นไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต็มที่แล้วนี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมรักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นของสำคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้สติคือความระลึกได้ความระลึกความรู้เป็นระยะที่กำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดไปนานๆใช้ไปนานๆอบรมไปนานๆบำรุงไปนานๆเลยกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมานี่เป็นอันดับที่2พออันดับที่3ก็เป็นสติอัตโนมัตินั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องระมัดระวังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติทั้งตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งร่างเผลอจากจิตอย่างไรบ้างหรือพลาดจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้จริงไม่ดีทั้งหลายอย่าย่ำทำลายจิตที่ไม่มีสติจากไปกอดจากสติเพียงขนาดหนึ่งนี้ไม่มีเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าสติอัตโนมัติอาจจะพูดถึงในขั้งพุทธการก็ท่านก็คือมหาสตินั่นเองคำว่ามหาสติกับมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติพอสติแล้วจะรู้ปัญญาจะวิ่งตามวิ่งตามสังขารความ
คิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบๆนี่เลยแม้แต่จิตที่ปรุงขึ้นภายในตัวเองยังไม่เห็นผ่านความเถอะความรู้ความสตินี้ไปได้สติจำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีทันทีทันทีระงับดับไปโดยทันทีทันทีนอกจากถึงขั้นแหน่งไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นขั้นแหน่งนั้นก็ยังคงเส้นคงวายังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิจารณาเรียบร้อยแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสตรงขึ้นทับดับพร้อมสัมผัสข้างนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสพอสัมผัสกันทับทับก็ดับไปพร้อมโดยหลักธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องไปกำจัดปัดเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นเนี่ยต่างๆของธรรมแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลำดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของภาษาโลกทั้งผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดละท้อถอยความภาคเพียรเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏตนชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักบวชและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกอะไรก็ทุกเถิดขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปเดิมดังกันเพราะงานของเราที่ทำความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยว่าใครอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติธรรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภายในจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทุกความทรมานที่นั่นจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านันทิราระสหกตาตตะปตรายสิญญาณยินเนยเจออย่าที่ยังกลางตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหานี่คือเรื่องของสมุทัยจิตสัมปยุตไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเริงบันเทิงไปถึงกลางตัณหาภวตัณหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัญญาอารมณ์นี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาแก้ไขปลดเรื่องสิ่งใดที่จิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายสงสัยแล้วถอยตัวเข้ามาเองมันรูปมันเป็นยังไงรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไงแยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกทั้งผมขนและฟันนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าลดละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองเพราะรู้แล้วจะไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณาเรายกให้เรียนเอกเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตามจริตนิสัยหรืออุบายของแต่ละรายละลาย
สมมติว่าจิตติดรูปให้แยกอย่างนั้นแยกนั้นแล้วแยกเข้ามาภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมรรคได้โดยการทำงานจิตติดข้างนอกรักชังข้างนอกเป็นสมุทัยทั้งมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมรรคเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นของตนได้โดยลำดับเข้ามาภายในใจนี้เนี่ยการปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่ความเพียรเราอย่าคาดมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดการสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเถิดนี่เลสเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้นิเลสเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นสติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสำคัญการสถานที่เวลาเวลาทุกข์สมุทัยมีอยู่กับใจดวงนี้ทุกข์คือความทุกข์ใจทุกข์กายก็เป็นทุกข์สัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกข์ใจเป็นทุกข์สัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วก็สมุทัยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะดังที่กล่าวแล้วกามตัณหาความหิวความโหยในกามภาวะตัณหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้นี่ภาวะตัณหาความอยากในของไม่มีเห็นไหมไม่มีก็อยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนนี่ภาวะตัณหาแล้วรวมแล้วมันก็อยู่ที่ใจนิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลำดับลำดับเมื่อมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดลอยจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิ

ที่จิตนี่นะไม่ได้หมดอยู่ที่ไหนจะไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนอยู่ที่จิตสติปัญญาผลิตขึ้นมาความอุตส่าห์พยายามภาคเพียรหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลำดับนั้นจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากันกิเลสส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลสย่อมหมอบหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาทำลายไปจนเรียบไปเรียบไปเรียบไปนั่นมีใดเหลือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระทะกว้างขนาดไหนเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสรรเสริญชมเชยมันก็ติดว่ารูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันติดได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปสำคัญมั่นหมายไปหลงเพราะนั้นพิจารณาแล้วมันเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแค่เข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่เพราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตกิเลสมันพาให้เป็นแล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหนักจังเลยนอกนั้นปล่อยได้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่สงสัยหยุดการพิจารณาได้เลยรูปก็ตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรน่ะมันรู้ชัดภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจะยึดอะไรจะถือผู้ยึดถือก็คือใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอะไรน่ะฉะนั้นนั่นก็มาพัวพันอยู่ภายในร่างกายของเจ้าของขันห้ารูปประขันเอาแยกพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นแหละเราถนัดในอาการใดกำหนดอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอาสาก็ตามเหมือนกันหมดยึดได้ใจรักใดก็เท่ากับได้ทั้งสามใจรักเพราะทำงานเกี่ยวโยงกันไปหมดนั่นรูปอาการใดพิจารณาอาการใดมันก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบชิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไปไหนติดร่างกายติดกระดูกติดหาอะไรติดเนื้อติดหนังติดหาอะไรมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นกระดูกก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรแล้วกระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเฟะนี้แล้วพังลงไปสลายลงไปกลายลงไปเป็นธาตุเดิมดินน้ำลมไฟเป็นเราได้อย่างไรดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ไหมน้ำก็เป็นน้ำก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ไหมเราเห็นได้น้ำตามท้องน้ำลมก็พัดไปพัดมานั้นเอามาเป็นเราได้อย่างไรไฟเราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจารณาจนมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่งภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักคิดแผ่นดินเอาให้แผ่นดินถล่มภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเต็มมากมันอาถรรพ์ที่สุดถ้าเราได้พิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วตับมันลงไปฟันมันลงไปกรีดแขนออกไปจิตตดต่อเนื่องอยากให้เถอสติอาตาก็ตายถึงคาตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามมาแล้วมากุศลเวลานี้เรากำลังทำกุศลคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจำเป็นเราจะต้องนิมนต์ข้ามมาให้ลำบากลำบนมากุศลทำมาให้บุญอะไรเรากำลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอยู่แล้วค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกขเวทนา

เกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริงให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากำหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่ากายที่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้ง3อย่างเมื่อความต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกเวทนาก็เกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่กระทบกระทั่งเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกเวทนาทั้งหลายนั่นมันเห็นชัดอย่างนี้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความซึมซาบของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาสุขเวทนาส่วนมากจิตเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดจะอย่างยิ่งแล้วจะมีแต่สุขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้คุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเป็นทุกข์นะทุกขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนั่นแยกทำให้เห็นได้ชัดนี่ดีเราไม่เคยได้เห็นว่าทุกข์เป็นสมุทัยเห็นแต่ทุกข์ข้างอริยสัจจังกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะถ้าจิตหลงเอาแยกแยะมาเห็นชัดเจนที่ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดสุขละเอียดนั่นก็ทราบแล้วในขณะเดียวกันทุกละเอียดก็ทราบว่าเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจารณานามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาทั้งขันธ์ยืนยันเราจะพิจารณาอาการใดก็ทราบหมดไม่ใช่เราจะต้องไปพิจารณาหมดทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งสัญญาอะไรเหล่านี้เป็นนักปฏิเสธอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงการถ้าเป็นโครงการแล้วเป็นการเรียงลำดับกลายเป็นเรื่องโลกไปเสียไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องธรรมต้องเป็นเรื่องปฏิบัติจะพิจารณาอาการใดก็ตามให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงจริงจนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งนามเช่นอย่างพิจารณาเวทนามันก็ประสานไปถึงสัญญาทั้งขันธ์หนึ่งนามแล้วพิจารณาไปหลายครั้งหลายหนมันก็สามารถตัดขาดกันได้อีกเหมือนกันเห็นรูปก็ขาดจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าจะทุกข์เฉยๆสุขมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่ามันก่อนสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แยกแยกแยกแยกออกมาแล้วเกิดพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราจะเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเห็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมภายในจิตแยกแยกแยกคนนั้นนั่นมันเห็นเรื่องนั้นเห็นด้วยปัญญาวิญญาณก็เหมือนกันรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปก็มีเท่านั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดับพิจารณาลงพิจารณาลงไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีที่หลบซ่อนหมดหลบซ่อนทางรูปเสียงสิ่งรสเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันพันแบบไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันห้าหดตัวเข้ามาสู่กันห้าค้นคว้าคุยเคลียร์ไล่ตะปะธรรมเขาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันทีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่อาการเล็กๆเล็กๆเพียงนั้นเรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเราก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาและพิจารณาแต่ต้องเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วปล่อยหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็ปล่อยสัญญาทั้งขานวิญญาณปล่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีกิเลสก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตัดแล้วด้วยปัญญาประเภทนี้จะออกมาสู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้ว
ประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติที่เป็นญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมแล้วถึงจุดที่เคยอยู่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัฏจักรวัฏจิตเข้าใจไหมวัฏจิตที่มันอยู่วัฏจิตอวิชชาอยู่ที่จิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนอกนั้นสิ่งการสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละที่เรียกรวมตัวปัญญาคลาดกันลงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นเป้าหมายของการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังตาเหมือนกันกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะคิดหายก็ให้คิดหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้เตะลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเหยียบย่ำลงไปตรงนั้นถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วกิเลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดับของมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบนำได้เลยนั่นยิ่งเด่นดวงนั่นแหละท่านอิสระธรรมอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการโน้นสถานที่นู่นที่นี่เพราะจะคว้าไปโน้นคว้าไปนี้ให้เสียเวลาเวลาให้กำหนดลงตรงนี้ทุกขศาสตร์สมุทัยศาสตร์เครื่องปกปิดหุ้มห่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมรรคเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วนิโรธมันเป็นผลพลอยได้นั่นแหละเมื่อถ้าสมุทัยหรือธรรมาสมุทัยลงไปแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองกิริยาแห่งทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทำงานอะไรและอันไหนนิโรธเป็นกิริยาที่ดับทุกข์ดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่ได้เอาไว้เลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเหลือภายในจิตจิตจะคิดหายไปก็ให้คิดหายถ้าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์ท่านแหลกหมดแล้วสุดท้ายถ้าจิตไม่ด่าก็มีแต่อวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันด่าท่านถนอมปุญญาปาปะปัญญาบุคคลบุญและบาปละเสียแล้วละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระตัดสรู้ที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาติดับกิเลสทั้งหาเป็นบุคคลที่เลอเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จิตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสำลักที่เด็ดนอกนั้นไม่มีอะไรจะไปแก้ที่เด็ดได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เด็ดไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียรด้วยธรรมที่เด็ดจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลงของมันจองเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื้อความเพียรมันจึงง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมไม่เป็นหน้าเป็นหลังจนอย่างนี้เราผมตระหนักใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากคือทุกวันทุกวันทำงานหมู่เพื่อนมาเห็นใจหมู่เพื่อนแล้วก็คิดถ้ามีมากมันจะเหลือไหลนะมีน้ำจึงเข้มข้นดีแกงหม้อใหญ่มันก็หลงเหลงเนี่ยมันก็ผักบุ้งเนี่ยแกงหม้อเล็กๆมันรสชาติดีมีพยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นต่อตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อกิเลสเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพานแดนแห่งความสูญสิ้นแห่งสมุฏฐานทั้งปวงให้เป็นผู้เห็นโทษในกิเลสทุกประเภทกำหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตพิจารณาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำมาตั้งแต่การไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของสัตว์โลกธรรมะจึงต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุณแล้วธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลัวเพราะเราจึงต้องประกอบความเพียรให้ระมัดระวังที่เด็กจะมาทำลายธรรม
ทำลายความเปลี่ยนของเราให้ล้มเหลวก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนเรื่องให้ท่านมีอธิบายมีเพื่อนฟัง

หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถจะได้รับรสพักให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตั้งจิตไว้ปัจจุบันนะธรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจมีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกตื้นหยาบละเอียดจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้นอกจากความรู้สึกจะกระเพื่อมออกจากจิตที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่จิตใจทีนี้เมื่อเราได้สดับธรรมอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดงและเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รับความสงบสุขก็เนื่องจากทำความกระเพื่อมต่อตนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามากนี่การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านผู้แสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องเลื่อนขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนอกจากเราไม่สามารถที่จะพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอริยสัจแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในใจของเราเยอะจนพอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบทุกคือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอริยสัจความไม่สบายใจก็เรียกอริยสัจแปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใดแต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกข์จะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจ

คำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นจากตัวเองตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้นามว่ามรรคธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละหลายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ขุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถรู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้ตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นนักพรตทรงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระทัยของพระองค์เจ้าให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆปรากฏเป็นนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไรแต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพิจารณาใคร่ครวญในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอคือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตของเรานี่เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเราส่วนทุกข์ที่มีประจำอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สำคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังมีอยู่กราบใดใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัฏฏะสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัฏฏะคือความหมุนเวียนนั้นรากฐานแห่งวัฏฏะจริงๆก็คือใจนี้เองเมื่อใจเป็นตัวหมุนเวียนเสียเองแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเวียนไปตามๆกันทั้งที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเวียนนี่เข้าไปแทรกสิงอยู่ในธาตุเหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองนี่ก็คือธาตุสี่นั่นเองแต่ถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงใจ
เมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้และไม่มีวันจบสิ้นถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขกงจักรคือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจของตนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเช่นตั้งพิจารณาทุกข์แม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุกข์ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่จะเราพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืมพิจารณาทุกข์จากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจลิบเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนทั้งตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ในตนก็ไม่เป็นการผิดอันใดแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กลมเกลียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางที่ผิดการดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองและส่วนรวมไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติท้ายได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดท้ายได้ทั้งภายนอกภายในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบรื่นไม่เป็นนุ่มๆนอนๆสูงๆต่ำๆเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราศจากความเป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสดาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนำสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นพระยาบททั้งสี่ด้วยความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของสัตว์เสมอไปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสดากลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสดาแล้วก็น้อมเอาพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่านี้คือทางผิดไม่ควรจะฝืนไปดังนี้เป็นต้นนี่เรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเนื่องช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือนต่อโลกเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสติกับคำที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสำคัญคนเราทุกคนที่ทำไปต้องเข้าใจว่าตนถูกต้องเสมอไปทั้งที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติกับขาดปัญญา
ไม่รอบคอบในปฏิปทาของตนเองกิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหนเป็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเราใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทันทีแต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปกิริยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความฉลาดรอบครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดนี่ถูกเรามีความจำนนต่อเหตุผลนั้นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางที่ผิดด้วยไปก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายทุกๆท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันพึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติที่เราดำเนินไปทุกๆวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียกการพินิจพิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภายในจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดเลยไม่รู้สึกตัวก็มีจำนวนมากถึงภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะโดยเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการสังรวมจิตใจทั้งตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแปลกๆนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นของตนท่านก็ย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะควรระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมากถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกระเทือนแก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิคือความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ตามแต่จริตนิสัยที่จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเครื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออก

หรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่พัดที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทำเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคลนั้นคนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วและคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นความพูดเป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่แล้วความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่ารายได้เพียงนิดเดียวแต่ว่ารายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบคอบในความรู้ของตนแล้วระบายความรู้ประเภทนั้นๆออกไปในก็โดยไม่กำหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเพราะเหตุนี้ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นขึ้นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปหน้าขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเราให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบหรือความเฉลียวฉลาดจนสามารถแยกสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทำใจของเราให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เครื่องคลาดจากลมหายใจที่เรากำหนดไว้เช่นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขความเชื่อในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นลำดับไปเชื่อในความสุขซึ่งเกิดในสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเชื่อความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางด้านปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกันเพราะความสุขมีหลายชั้นความสุขในชั้นสมาธิเป็นชั้นหนึ่งคำว่าสมาธิก็มีหลายชั้นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาพูดง่ายๆคือความสุขส่วนหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบความสุขส่วนกลางความสุขส่วนละเอียดซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนี้ท่านเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากทางด้านสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมายถึงปัญญาส่วนหยาบแก้ไขกิเลสไปได้ตามกำลังของตนปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นหลุดไปจากใจปัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาปัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ความสุขจึงมีหลายชั้นความเชื่อที่เป็นประเดิคาดทะเนเป็นความเชื่อที่เป็นภาคพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริงๆดังนี้เป็นต้นจากเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตินี่เป็นความเชื่อที่จะทำใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความส
มั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิแล้วมีความมั่นคงเป็นลำดับลำดับเรื่องของปัญญาพิจารณาไกลกรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะไกลกรองตามสภาวะส่วนใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไปจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอนิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดกาลไหนๆคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกข์เดือดร้อนให้เราตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ณบัดนี้ทุกข์ก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกพร่องไปไหนอนัตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเรานี่จะหาอัตตาจากดินน้ำลมไฟที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวคงจักอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าทุกแล้วทุกเล่าไม่มีเวลาจบสิ้นนี่ก็คือองค์จักรของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะเอาอัตตาจากธรรมชาตินี้ที่ไหนมีการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ความสุขขั้นยาวจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงแห่งอนัตตาไตรลักษณ์นี่เองถ้าไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นไตรลักษณ์จึงเป็นเส้นทางเส้นทางเดินเหมือนอย่างถนนหนทางเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะก็เห็นนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองประเภทไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันเกษมแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องดำเนินไปถึงที่หมายถึงถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นตนเสมอไปการที่คลายดูไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรลักษณ์ได้เป็นลำดับไป
นี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงท่านเรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเองศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันเมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างละอย่างกลายเป็นของจริงไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตำหนิติชมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตำหนิมีทั้งฝ่ายชมทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายที่ควรจะตำหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรชมเชยแต่เมื่อได้ผ่านอริยสัจทั้งสี่นี้ไปแล้วเรียกว่าเห็นอริยสัจตามความจริงความตำหนิติชมในสัจธรรมนี้ก็หมดไปนั่นเราจึงจะมีความสบายถ้าจิตได้ดำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานก็กลายเป็นของจริงขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ข้าศึกต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจริงไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมดาไปตามๆกันหมดขอให้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดวาอาวาสจะนั่งจะนอนในยบททั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้นี่เขาเรียกว่าทำตัวให้โลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้างขวางออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวคิดมันหมดไปแล้วจากภายในใจธรรมวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัฏจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกงจักรไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้คำที่ว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้ฟุ้งแท้ที่จริงใจของเราก็เพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงธรรมไม่ได้แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธิ์ไว้ภายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วไปส
จะให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้นตามธรรมดาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันอารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ภายในใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่งมีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองได้เพราะใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตัวเองต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจของเราหลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องค่อยควรเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำไม่ให้ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปเช่นนี้ตามการอันควรคือว่าจะเป็นผู้รอบคอบในปฏิปทาของตนสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยชั่วคราวนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะควรใช้จริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขั้นที่จะอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในร่มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวายไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งมันเผาลนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราเสียเองนี่ให้ชำระไฟอันนี้ให้ได้จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราเองให้พึงทราบว่าธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอภายในกายกับจิตของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมอยู่อดีตหรืออนาคตโดยถ่ายเดียวแม้จะเป็นอดีตก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์ความเพียรให้ตนเสมอไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไหนๆเพราะทุกข์มีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาติไหนพบไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับชาตินู้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมัน
ก็เป็นคนอยู่ด้วยความสบายไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นอิสระในตนเองนั่นหลักเหตุผลมีอยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดหมายว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่แห่งใดทุกข์อยู่ในสถานที่ใดพึงทราบว่าสุขก็ต้องมีสถานที่นั้นเหมือนอย่างมืดกับแจ้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันเนตรกับธรรมก็เช่นเดียวกันสุขกับทุกข์ก็อาศัยกันอยู่เมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาลมหัวใจของเราก็เพราะมันหมดไปแล้วถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมาการประกอบความเพียรทุกประโยชน์เป็นการที่จะแก้กิเลสเครื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับเท่านั้นผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นการลำบากมากบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมหรือไม่สมควรแก่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคาดกันว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญวาสนามากเท่านั้นแท้ที่จริงศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นิยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอบรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากนะเมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแล้วความปวดเคืองหรือความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดคร้านจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้แสดงหรือเตือนปัญญาให้กระเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยชินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเว้นเสียสลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเพลินกิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมดเพราะมันรวมตัวเข้ามาเลยแต่ก่อนกิเลสมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนปรากฏอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แล้วก็สบายแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นแสดงกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เพลิดเพลินความขยันหมั่นเพียรก็มากปัญญาก็จะเหลือฉลาดทันกับเหตุการณ์เสมอไปเมื่อพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความแก่กล้าและมีความชำนาญเข้าไปเท่าไหร่กิเลสก็ต้องขาดไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเองคำว่าปัจจตังเวทิตาโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจจตังก็รู้มาเป็นลำดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป
็นความสงบขึ้นมา

ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นอิสระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวริตโบอย่างไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ในองค์ของท่านด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขมาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ชัดอยู่ภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นธรรมะพุทโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมดตามไปสาวกตามสาวกไปนิพพานหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทำรถทำลาเครื่องยนต์กลไกทุกๆประเภทเขาจะต้องทำขึ้นจากเหล็กทั้งรุ่นเลยกันนี่ความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเลยเมื่อได้ถูกเจรนายด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเพียรด้วยความฉลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงนี่ธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี่เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทโธนี่ก็ต้องแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันอริยสัจเป็นเช่นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุตติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะตัวเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้เป็นนิพพานมาไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและไม่มีอันใดที่จะมีเป็นความหยาบช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นกับตัวของเราจงเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่าถ้าจะมาเห็นทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณค่าแม้เราจะถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเรื่องเหตุกับผลเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการดำเนินของเราว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสัมพันธ์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสาวกปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านเพราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้าที่สาวกให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกคงจักรนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าจะพอสมควรขอให้บรรดาท่านทุกฝั่งทั้งหลายได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังแล้วแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกำลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายทุกคน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์

เกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่าในทางเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถ้าหลอกปอกเปิกเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ละควรละก็บอกชัดเจนว่าให้ละสิ่งที่บำเพ็ญก็บอกอย่างชัดเจนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นเดียวกับความมืดมันทับสมความสว่างหรือเป็นความมืดเป็นข้าศึกกับความสว่างอย่างนี้ก็ได้ความสว่างเรื่องหมายถึงธรรมท่านบอกไว้โดยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่างหนึ่งมันไม่ยอมรับความจริง

เหล่านี้เป็นต้นกิเลสมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เพราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อออกมา

จะมาคัดค้านท่านทานดิบหยิบขวางอีกต่อไปดังจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดท่านหมดอย่างนั้นจริงๆ ธรรมดาทั่วๆไปแล้วจะต้องเลย

้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์มากทุกข์น้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มี

ผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบาก

นี่ความขาดความขืนหรือความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็นมีแต่ธรรมล้วนๆที่จะก้าวเดินออกหน้าเรื่อยๆไม่มีคำว่าถอยหลัง

ธรรมทั้งหลายตามเรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะพระ

พลังอะไรไม่เหนือพลังแห่งความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี้เลยการแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็น

องค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์ก็ประจักษ์ที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงประจักษ์แล้วมีน้ำซ้ำรอบจักรวาลทั่วดินแดนจักรวาลแห่ง

แล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้ยังไงอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมี่ยงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียกตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาดองค์ศาสดาแล้วจะเป็นเหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายได้อย่างไรการช่วยสัตว์โลกต้องช่วยอย่างเต็ม

ขึ้นกับผู้มีความภาคเพียรความเย็นใจเป็นขั้นขั้นตอนตอนจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยภายในจิตใจก็ย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์

ช่นเดียวกับโลกไม่มีอะไรผิดกันเลยเป็นแต่เราความยึดถือความประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตนี้มันไม่มีเท่านั้นเองไม่เหมือนกับโลกที่ประสานกันจนกระทั่งว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของ

กายนี้มันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดกล่องปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายมันก็รับทราบไปสู่

ขึ้นทีนี้ดับหมดแล้วแต่ก่อนจิตใจกิเลสดับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสันดานญาณรับผิดชอบกันนี้มันก็จะต้องมันก็ยังจะต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดี

ถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาตินั้นยังมีคู่เคียง

ให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมอันเลิศของจอมปราดทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีค่าละค่ำราคาไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปตำหนิ

มันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้นี่เกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมณธรรมสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจไม่ได้ครองปัญญาไม่ปรากฏยี่แววบ้างเลยแม้แต่แสงเท่าแสงหิ่งห้อยก็มาได้ยังไงแล้วจะพูดถึงเรื่องวิมุตต์อะไรตายทิ้งมาเปล่าเกิดประโยชน์อะไรบวชเข้ามากี่ปีกี่เดือนตายทิ้งเปล่าหาความทรงมรรคทรงผลไม่ได้นี่มันเสียเกียรติกรรมฐานนั่นเหลือเกินนะและเสียเจตนาที่เรามุ่งมาเพราะกิเลสเอาไปกินหมดความท้อถอยน้อยใจความอ่อนแอความท้อแท้เดี๋ยว

เนื้อหนังมันเปื่อยลงไปหมดแล้วก็เลือดตั้งกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละ

เนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกลับกลายเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์นี่ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้

ถ้าเป็นไฟก็เรียกว่ามันส่งเปลวเรื่อยขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเพราะเชื้อไฟต่างคนต่างใสเข้าไปไม่มีต่างคนต่างถอยเชื้อไฟ

มีเงาเข้าใจนะมันอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่านี่เหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่สัญญาก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดลมแต่ลมปากลมแรงๆเลยนี่หนักว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีเนี่ยมันไปอย่างมันอย่างที่ว่าพระเด่นเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปภาพเท่านี้มันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่นะพอไปแล้วมันจะพร้อมของมันไปพร้อมเนี่ยมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาจะอาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วไปปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้เนี่ยมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอย่างนั้นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นระวังเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะต้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสียใครจะช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็เหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยบางที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่งั้นแล้วเรื่องมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจที่นำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดมันเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี้มันอดมันทนได้ขนาดมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะเราจะมาควรอธิษฐานจะอธิษฐานหรืออธิษฐานก็ดีเอาโอ้ยยังตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดมันไปดีเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดให้มันเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นฮั่งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆฮั่งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรเห็นรู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันไปอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปงั้นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆเนี่ยมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปผมมันไม่รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตรงนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอให้มันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแรงสมมุติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดและความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามาละเฉยดูอย่างแล้วว่าเป็นตามนี้โอ้ไม่ได้เป็นมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างกันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปทานไปเรื่อยท่านจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนานี่อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยระหว่างมันจะเดินมันก็
มันรับกันแล้วนะเรื่องเดินมานั่นนี่มันดิ้นกันปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยนเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละมันจะเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิด

เลยว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องรู้มันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำในด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึกเกิดเป็นอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาน่ะหลังคือหัวคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนไปนะตัวนี้ใหม่หนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันน่ะมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันแล้วดิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โดดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ห้าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้าพันกันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างเราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิจะอันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดีที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดถึงอยู่เพื่อนฟังบุญเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำกําเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนมันจะฆ่ามันแท้ๆมันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับๆหายพร้อมกันเลยว่าปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเนี่ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจึงรุนแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันได้ทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่มหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอาจารย์ทุกวันของอาจารย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปดวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันแปลว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันแค่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดหัวตอนมันเซอร์อ้าวนี่ไม่ถูกแล้วป่ะพิกหาถึงมาเอาอาหารอยู่โอ้โอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถ
คนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่

ตัวสั่นเลยสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะวะก็เคยกินมาแล้ววันนี้สีสวยอะไรหนักแก่อะไรอดไปอดไปสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั้นค่อยเบาลงเบาลงอ๋ออ๋อแล้วเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์คุณต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่เลยสอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากก็ได้อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมไม่ทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดแล้วจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งแล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยเห็นว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยเป็นงั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งๆที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พอนี่ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาอาการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลคมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดูเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิที่อยู่วัดนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละอะไรก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกอ่ะเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปนี่ถ้าว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอามันวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประหมู่กับเพื่อนดูเลยโลกเลี้ยงไปเดี๋ยวผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาจะหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้า

ไปที่คนขี้ขี้คนดุดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าเขาว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันครับอาหารไปถวายที่วัดนี่ก็ดุอีกละศาลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยใส่เพี้ยงเพี้ยงไปอย่างนั้นมันสร้างหาอะไรยืนอยู่หลานๆในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามันฟาดอะไรหรอเพราะอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงไปหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่มันยิ่งเด็กลงทำบุรุษหลาๆโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกเนี่ยทุกมุมเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนเลยสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะทั้งพุทธการนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบัญชาให้จำบัญชานี่แล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแหละจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามึงพระอยู่ศีลสถาคตแต่ไงจึงไม่รู้เวลาไม่ฝ่าไปเวลาไหนก็ไปด่าไปเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งนั้นแหละเขาเลยว่าพวงก็เลยมันต้องบัญญัติให้กรรมฐานพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีจะไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนตรงนั้นสร้างหัวใจเจ้าของและสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี่ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้พิเศษอะไรถ้าพิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอะไรปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีหลังว่ะพระมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มดีทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดจริงผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักตรงนั้นเลยอันนี้พระธิปฐานสีก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายกระชาติบิวขาชราบิวขามันเป็นอะไรทุกข์สัตว์ไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัตว์หมดสติปัฏฐานสี่นี้ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตี้ในนั้นวันนี้ก็
ยอมพูดก็น่าฟังนะเราก็เสริมให้เออต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยเวลาจะพิจารณาผ่านนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างๆพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดีอยากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอายสัตว์ถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัตว์แห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัตว์ความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัตว์ดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอมันจริงอย่างนั้นมันจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณาลอกกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นจึงว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในวาระที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วผลเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่ำเข้ามาตีตะล่ำเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงนี่อริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้เมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยฟังแล้วเอาละเลยบินตบาทก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุกลงแหละนะมันจะลงมันต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ได้ระวังมันมีอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่จึงถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างั้นจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรตั้มมันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายนี่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้มันสว่างมันอยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปโน้นก็ตามน่ะนู่นไปโน้นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าซะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงว่าปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างเลยหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราแล้วเย็บปากกิเลสบ้างก็ได้เหรอนักธรรมหา มันเย็บปากมั่งเลยมันพูดออกเลยกิเลส
มันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดแหละเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังของเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ดังนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนักวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่นั่นแหละหางอยู่คนเดียวแล้วเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ตัวแข็งใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันลำคาอารมณ์ของคนผู้เดียวอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วนะขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดเอาออกมัน

ชาวพุทธเราถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันตรงกับพระพุทธเจ้าทรงตรงอายุสังขารเป็นคำตัดคำจริงมาจากนี้ไปอีก3เดือนคือเดือน6เพ็ญจะปรินิพพานหมายภาษาเราก็เรียกว่าตายปล่อยธาตุปล่อยขันธ์และตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุอรหันต์ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนๆและมาโดยอัธยาศัยของแต่ละองค์ละองค์โดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประชุมพระสงฆ์ 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆการประทานพระโอวาทก็เป็นพระโอวาทเพื่อความรื่นเริงบันเทิงเฉยๆไม่ใช่เทศสอนสาวกเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนกิเลสอาสวะหรือเป็นทางดำเนินแต่อย่างใดแต่เป็นสัมโมทนียกถาเครื่องรื่นเริงในสมัยที่ไม่เคยมีเพิ่งมาปรากฏในวันนั้นในบรรดาพระสาวก 1,250 องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองนี้ก็มาประชุมกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นไม่เคยมีการประทานวิสุทธิอุโบสถแก่ท่ามกลางแห่งพระอริยะชั้นวิสุทธิบุคคลก็มีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหัวข้อแห่งธรรมที่ทรงแสดงก็ว่าสัพพาปัสสะอกรณังกุศลสู้ปะสัมปดาสกิตตปริโยดปันนังเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นใจความย่อแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่นับพอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปลงแล้วมี3ข้อนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านว่าเตตังพุทธานสาสนังคือของเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจคือทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นด้วยกายวาจาใจท่านเรียกว่าการทำความชั่วการทำบาปผลนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมากน้อยข้อหนึ่งข้อที่สองก็ทำตนทำจิตใจอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจแล้วข้อที่3ก็พยายามทำจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์มี3ข้อในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงได้3ข้อนี้เป็นหัวข้อใหญ่ใจความวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาจากที่ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพระนครมีจำนวนมากถึงวันเช่นนี้ก่อนอุตส่าห์ขณะเวลาหน้าที่การงานรับสมบัติเงินทองแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมเสียสละมาเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระรัตนตรัยผลอันเป็นที่มงคลนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้มานั้นพึงได้รับแต่ผู้เดียวการอบรมหรือการฝึกฝนอบรมหรือทรมานตัวเอง
ป็นสิ่งที่ทำยากเพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสิ่งมืดดำสิ่งสกปรกฝังอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าคืออะไรและไม่มีใครสามารถจะรู้วิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกที่ทรงทราบเรื่องนี้มาก่อนใครทั้งหมดพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นเวลา6พระพรรษาเกือบบำเพ็ญธรรมในคำพูดทั่วๆไปว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือการเข้าสู่สงครามรบกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันเป็นกษัตริย์ใหญ่ก็ได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดับนี่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปไม่ว่ามนุษย์เพียงเท่านั้นสัตว์ทุกประเภทมีด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะแยกแยะให้เห็นเป็นของแปลกให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากตนเองว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากตนแต่ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายของสิ่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรได้หนึ่งและไม่ทราบสิ่งนี้ที่แทรกซึมอยู่กับภายในจิตใจนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากและเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเรามากน้อยโดยลำดับมาหนึ่งนี่ก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อไม่มีทางทราบได้แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของธรรมชาติอันนี้เราจะต้องยอมรับกันด้วยความไม่รู้ทั้งการกระทำเหตุขึ้นมาด้วยความไม่ได้รับทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้นี้การเช่นความทุกข์ความลำบากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดทรงพยายามกำจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้งหลายภายในพระทัยนี้ได้โดยเด็ดขาดพระทัยของพระองค์สว่างจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามตั้งแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าเท่าที่ได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความมืดดำกำตาไม่สา

ามารถมองเห็นทิศเห็นทางเห็นสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่เคยเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปิดบังเมื่อเข้ามาปิดจิตใจของเราแล้วกลายเป็นจิตใจที่มืดดำไปหมดพอได้ตรัสรู้ธรรมก็หมายถึงกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตการทั้งหลายนี้ออกจากใจเพราะอำนาจแห่งพระปีชาญาณสามารถฉลาดรู้แล้วจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมาในขณะนั้นแลที่เรียกว่าท่านตรัสรู้วันเดือนหกเพ็ญแล้วสิ่งทั้งหลายที่เป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติพาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆก็หมดไปในขณะนั้นไม่มีสิ่งใดแม้ที่เป็นสมมุติแม้นิดหนึ่งติดค้างอยู่ในพระทัยนั้นเลยพระองค์จึงทรงทราบได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภัยต่อพระองค์และสัตว์โลกมามากน้อยเพียงไรพร้อมทั้งวิธีการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจได้หลังจากนั้นก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกผลปรากฏเป็นลำดับลำดาว่าสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นอรหัตตภูมิเป็นลำดับลำดากลายเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาโดยลำดับจากพระปัญญาความสามารถของพระองค์แนะนำสั่งสอนวิธีการกำจัดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกกับพระธรรมปรากฏขึ้นในโลกแล้ววาระที่สามพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสรณะสามเบื้องต้นมีเพียงพุทธังธรรมังสรังคชามิพอพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตตภูมิแล้วก็กลายเป็นสรณะขึ้นมาอีกนึงเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคำที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้แยกตามอาการของท่านคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมมีในพระกายของพระองค์ทุกส่วนนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าพุทธังสรณังคฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมที่มีความสง่างามอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอในพระทัยนั้นก็เป็นสรณะอันหนึ่งขึ้นมาพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ก็เป็นผู้มีความสง่างามด้วยวิสุทธิธรรมเต็มใจด้วยกันทั้งสามนี่แหละแยกเป็นอาการแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนั้นพอจิตได้ก้าวเข้าสู่วิสุทธิธรรมหมายถึงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นพระพุทธพระสงฆ์ที่เป็นอาการแห่งสมมุติก็รวมตัวเข้าสู่พระธรรมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละจิตของท่านผู้ใดที่ได้บรรลุถึงอรหัตธรรมแล้วจิตของท่านผู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายแม้จะเป็นอดีตนานมาเพียงไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสนิทไม่มีแยกเป็น2เป็น3ไปได้เลยนี่คือธรรมชาติแท้ของธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราแยกพุทธังธัมมังสังฆังนั้นแยกตามอาการของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมในขั้นสมมุติขั้นหนึ่งคือเรือนร่างของพระองค์นั้นเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมอันบริสุทธิ์ภายในพระทัยเรือนร่างของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นที่สถิตหรือเป็นภาชนะสำหรับรับจิต
ที่บรรจุด้วยธรรมอันบริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นจึงแยกตามอาการว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อจิตแต่ละท่านละองค์ได้เข้าถึงอรหัตตภูมิเท่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายกับพระธรรมที่ว่าบริสุทธิ์นั้นอย่างสนิทเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นผู้บรรลุถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้จริงหรือหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงหรือไม่หายสงสัยว่ามีจริงพระธรรมมีจริงหรือไม่หายสงสัยเพราะเหตุใดจึงหายสงสัยแม้แต่ละพระองค์ปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามหายสงสัยก็เพราะเหตุว่าจิตของเราได้ก้าวเข้าสู่อรหัตตภูมิหรือวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงแล้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิสุทธิธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีแยกมีแยกเป็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อความรู้ความเห็นจริงประจักษ์อยู่กับใจของเราซึ่งเป็นตัวยืนอยู่โดยไม่มีอันใดที่จะสามารถทำให้เอียงได้แล้วอันจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวยืนยันอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันในพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัยแม้เม็ดทรายหนึ่งก็ตามเพราะตัวเองไม่สงสัยธรรมของตัวเองหรือไม่สงสัยจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้ซึ่งตนเป็นผู้ครองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นคืออะไรแน่เราจะหมายถึงธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วนั้นนั่นเป็นสมมุติแง่หนึ่งต่างหากห่างไกลจากความเป็นพุทธะอันแท้จริงที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้คือธรรมที่บริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจิตยอมรับ 100% ว่ามีจริงนั่นแต่ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปรินิพพานไปแล้วก็ดีหาความสูญสิ้นไปไหนไม่ได้เลยเพราะเหตุไรเพราะธรรมชาติที่รู้อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นของผู้บรรลุวิสุทธิธรรมนั้นเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับตัวถ้าเรายอมรับความจริงซึ่งปรากฏอยู่กับใจของเราเวลานี้แล้วเราก็เป็นอันว่ายอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายทุกองค์เช่นเดียวกับเรารับความจริงของเหล่านี้ถ้าเราจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่มีในโลกเราก็ต้องลบล้างความมีอยู่ของเราเวลานี้ออกให้เป็นของไม่มีให้ศูนย์ไปเสียได้แต่ธรรมชาตินี้เรารู้อยู่แล้วชัดเจนว่าไม่ใช่วิสัยแห่งความศูนย์ธรรมประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมศูนย์ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวล่ำเวลาไม่ใช่สมมุติใดๆที่จะเข้าไปทำลายได้ไปลบล้างได้ธรรมชาติอันนี้เหนือโลกสมมุติทั้งมวลเป็นความจริงอยู่กับผู้ที่รู้นั้นในขณะที่ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาตินี้คืออะไรเป็นอย่างไรหายสงสัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์สาวกที่ท่านผ่านไปแล้วนั้นผ่านไปไหนน่ะอันนี้ผ่านไปไหนเวลานี้อันนี้ไม่มีคำว่าผ่าน
ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะมีคำว่าผ่านได้ยังไงคำว่าผ่านก็ต้องผ่านมาจากอดีตก้าวเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วผ่านไปอนาคตนี่เป็นเรื่องของสมมติแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีสมมติหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคำขึ้นชื่อว่าสมมติโดยประการทั้งปวงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่มีคำว่าผ่านจึงไม่มีคำว่าสูญไปล่วงไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่ประจักษ์สันทิฏฐิโกรู้อยู่โดยดีเห็นอยู่โดยดีประจักษ์ใจของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นอยู่โดยดีนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานแล้วว่าสูญหรือไม่สูญธรรมชาตินี้สูญไปได้หรือธรรมชาตินี้จะสูญไปได้ไหมไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาตินี้ให้เป็นความสูญแม้แต่คำว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็เข้ากับหลักธรรมชาตินี้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่เป็นความมีอยู่และเป็นความสูญไปดังโลกทั้งหลายสมมุตินิยมกันว่ามีอยู่และสูญไปแต่เป็นวิมุตติธรรมที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความสูญและความมีอยู่นั่นถ้าหากว่าจะพูดพอเป็นที่คาดที่เข้าใจกันได้บ้างก็อยู่ในท่ามกลางนี้ไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีการสถานที่เข้าไปล้มล้างทำลายได้เลยนั่นแหละท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้แหละเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เสด็จผ่านไปแล้วด้วยธาตุด้วยขันธ์อันเป็นตัวสมมุติท่านเคารพธรรมวิสุทธิธรรมของท่านท่านเคารพได้อย่างเต็มใจรู้ได้อย่างถึงใจถึงความถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเหมือนกันกับที่เป็นอยู่กับท่านเวลานี้และไม่ว่าเวลาไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกไม่มีเรียกว่าคงเส้นคงวาก็เรียกได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงคงเส้นคงวาไม่มีอดีตอนาคตการสมัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยเหตุนี้เองที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งนั้นซึ่งออกมาจากหลักธรรมชาติของท่านผู้รู้พระนิพพานจริงๆแต่ผู้ที่ไม่รู้พระนิพพานจึงต้องคาดต้องหมายเอาความศูนย์อันนี้ไปบวกเข้ากับความสูญของโลกเลยยุ่งกันไปใหญ่ใครก็มาอยากไปพระนิพพานกันเพราะไปสูญไปสิ้นไปล่มจมชิบหายป่นปี่ไปกันทำไมแม้พระพุทธเจ้าก็จะไปทำไมปรินิพพานถ้านิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายสัตว์โลกให้มีความชิบหายป่นปี่ยิ่งผู้มีความไม่สุดเท่าไรและยิ่งตัวมหันตทุกข์จะต้องไปรับความสูญความสิ้นของตนใครจะอยากไปนิพพานหากนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายชิบหายผู้ที่บรรลุนั้นให้ถึงความล่มจมชิบหายไปอย่างนั้นไม่มีใครอยากไปพระนิพพานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่สอนโลกให้ไปนิพพานแม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึงปรารถนาแล้วพอถึงขั้นแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องศูนย์ไปทั้งหมดชิบหายป่นปี่จะต้องประกาศให้ใครทราบใครอย่ามาเป็นพระพุทธเจ้าหรือใครอย่ามาเป็นสาวกพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะจะชิบหายป่นปี่เหมือนเราซึ่งกำลังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้แหละด้วยความศูนย์สิ้นไปไม่มีชิ้นดีเลยพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศอย่างนี้แต่นี้ทำไมจึงโกงกันข้ามพระนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกสมมุตินี้นั่นฟังเลย
หากนิพพานศูนย์ไปจริงๆทำไมจะมาปรมังสุขขังได้ล่ะอันนี้เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของพระนิพพานโดยชัดเจนอยู่แล้วว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหากศูนย์สิ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือแล้วคำว่าสุขอย่างยิ่งนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีตัวยืนยันออกมาจากไหนสุขอย่างยิ่งนี้ถ้าไม่ออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหรือวิสุทธิธรรมนั้นแต่การคาดหมายธรรมดาการจดการจำด้วยการศึกษาเรียนวิจัยหายข้อข้องใจสงสัยในมรรคผลนิพพานนี้นั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้นักศึกษาพุทธศาสนาทั้งหลายได้หายสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานอะไรนอกไปจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติมาก่อนแล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกนี้นั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาจากภาคแห่งความจำคือการเรียนมาคำว่าปฏิเวทะความรู้แจ้งแจงตลอดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความจริงเมื่อถึงความจริงขั้นใดปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็แทงทะลุไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นความรู้แจ้งโดยสมบูรณ์เพราะการปฏิบัติถึงความจริงโดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นี้ธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้นี้เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบถูกต้องทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเรามีความเชื่อความล่มสายความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเชื่อความลำใสอันถูกต้องดีงามและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจของเราแล้วถึงจะยังไม่เห็นก็ตามการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายนี้จะยังผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ถ้ายิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดโดยทางภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็ยิ่งจะสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี้จะนอกเหนือใจดวงนี้ไปไม่ได้เมื่อใจดวงนี้ได้ก้าวเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและทรงรู้เห็นมาก่อนพวกเราแล้วเราจะต้องรู้เห็นไปตามกำลังความสามารถของเราแม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่จะต้องประทับกับใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าบาปคืออะไรเนี่ยมันว่าบาปก็คือความชั่วความเศร้าหมองความมืดตื้อภายในจิตใจผลมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพียงเผินๆเราก็พอทราบได้แล้วว่าวันหนึ่งเราได้สัมผัสจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับบาปมากน้อยเพียงไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเพราะความคิดความปรุงของตัวเองเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้แล้วเป็นเงื่อนต้นเพียงเท่านี้ก็พอจับได้แล้วยิ่งเข้าสู่ความละเอียดแหลมคมของจิตใจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเข้าไปโดยลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยกระจ่างแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆถึงคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์มีเราเป็นสำคัญบ้างเมื่อกล้าเข้าไปถึงนั้นแล้วมันสุดวิสัยที่ไหนเนี่ยผู้ที่ว่าสุดวิสัยนั่นแหละแต่ปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอย
มันก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาแล้วเต็มโดยสมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นข้าแต่ก่อนท่านเคยเห็นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนท่านก็เป็นคนสามัญมืดดำกำตาเหมือนอย่างพวกเราแต่ทำไมท่านสามารถรู้ได้ก็เพราะการฝึกฝนอบรมตนขัดเราจิตใจของเราที่มันมัวหมองไปด้วยสิ่งปกคลุมอันมืดมิดปิดตาทั้งหลายนี้ให้กระจายออกไปจางออกไปจิตใจก็ได้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นทิศนั้นทิศนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยลำดับเมื่อสุดท้ายก็กลายเป็นธรรมที่กระจ่างแจ้งขึ้นที่ภายในใจเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งหมดท่านว่ารู้แจ้งโลกโลกภายในก็คือโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้รู้หมดโลกภายนอกก็สัตว์โลกความเป็นไปของโลกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดการตายไปตกนรกไปสวรรค์นรกเป็นกี่ขั้นกี่ภูมิของนรกสวรรค์กี่ขั้นกี่ภูมิของสวรรค์ตลอดพรหมโลกถึงนิพพานรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่นี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสัมผัสทางภายในจิตใจแล้วเป็นความเชื่อไม่หวั่นไหวการที่เราเชื่อจากใครๆก็ตามพูดให้เราฟังนั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งแต่ยังหวั่นไหวได้เชื่อตามตำรับตำนาที่ท่านชี้แจงแสดงบอกไว้เราอ่านเข้าใจไปด้วยมีความเชื่อไปตามก็ตามแต่ก็ยังมีหวั่นมีไหวนี้ไม่แน่ใจอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นเสียเองสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวพูดโลกด้วยก็ได้สิ่งใดเรื่องใดผู้ใดเราสนทนาถึงเรื่องผู้ใดขึ้นมาคนนั้นคนที่อยู่ในวงสนทนากันนั้นน่ะยังไม่เคยเห็นผู้นั้นคือนายกนายขอหรือเมืองนั้นเมืองนั้นก็ตามแต่ก็สามารถวาดภาพขึ้นหลอกตัวเองได้ว่าคนนั้นมีลักษณะนั้นลักษณะนั้นทั้งๆที่ไม่เคยเห็นและทั้งๆที่ไม่จริงในลักษณะท่าทางของภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นมันไม่จริงแต่มันก็เชื่อไปตามความด้นดาวเสียก่อนเมืองนั้นประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็วาดภาพขึ้นมาแล้วคงจะมีถนนหนทางมีบ้านเรือนอย่างนั้นนั้นกว้างขวางแล้วก็ตลอดมีประชาชนมีหญิงมีชายเดินขวักไขว่ดังนั้นอย่างนี้มันคิดไปหมดแต่พอเราได้ก้าวเข้าไปสู่เมืองนั้นเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาของเราแล้วภาพที่เคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ขณะแรกที่ได้เคยได้ยินนั้นมันหายไปหมดเพราะความจริงนี่ลบล้างความจริงคืออะไรคือเราไปเห็นเองด้วยตาของเราว่าเมืองนี้เป็นอย่างนี้เราเห็นด้วยตาแล้วทีนี้ภาพที่เคยหลอกที่เป็นวาดมโนภาพขึ้นไว้ตั้งแต่เรายังไม่เห็นนั่นมันหายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันเราวาดภาพบุญภาพบาปภาพนรกภาพสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงภาพนิพพานว่าอะไรขึ้นมาจิตจะต้องวาดภาพขึ้นโดยลำดับดับเป็นความเคยชินของจิตอย่างนี้มาดั้งเดิมแต่ยังไงก็ตามมันไม่มีมูลความจริงมันวาดภาพขึ้นมาดังที่วาดภาพเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละพอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่วาดเอาภาพเอาไว้มันเป็นอย่างหนึ่งต่างหากจิตก็ไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราแล้วนั้นภาพเหล่านี้ก็สลายไปนี่คำว่าเมื่อจิตก็ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างแท้จริงและสัมผัสสัมพันธ์กับนรกสวรรค์เข้าภายในจิตใจจริงๆจิตใจเป็นผู้มองเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไปโดยลำดับแล้วถึงพรหมโลกกระทั่งถึงนิพพานแทงทะลุไปหมดด้วยความจริงภายในใจเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเต็มที่ในหัวใจแล้วเรื่องที่เคยวาดภาพไว้ตั้งแต่ก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพชนิดใดภาพบาปภาพบุญคุณโทษภาพนรกสวรรค์กี่ชั้นกี่ภูมิมันล้มละลายไปหมดสู้ความจริงนี้ไม่ได้เพราะ
พราะความจริงนี้เห็นด้วยใจรู้ด้วยใจธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนสัตว์โลกเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่นี่แหละโดยทางปฏิบัติทางด้านจิตใจจะทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยมากน้อยตามกำลังความสามารถแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นๆและที่เราจะวาดด้วยมโนภาพเฉยๆหรือวาดด้วยความจดความจำนี่มันก็เหมือนกันกับเราวาดภาพเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละลอกอยู่อย่างนั้นไม่เห็นความจริงไม่มีความจริงแต่เราก็ยอมเชื่อภาพมันนั้นอยู่เสมอภาพหลอกลวงนี่ให้พยายามปฏิบัติให้เชื่อความจริงให้เห็นความจริงประจักษ์ใจใจนี้เป็นหลักฐานอันสำคัญมากทีเดียวเป็นหลักใหญ่เป็นที่รวมเป็นที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดอยู่ที่ใจธรรมที่ท่านว่าประเสริฐประเสริฐเลิศโลกเราก็เพียงวาดภาพไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปพิสูจน์ธรรมนั้นๆได้นอกเหนือไปจากใจใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถสัมผัสรับรู้ความหนักเบามากน้อยแห่งธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งธรรมกับจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้ากันได้อย่างสนิทสรุปลงแล้วมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมเป็นผู้ที่จะสามารถวัดความหยาบละเอียดลึกตื้นหนาบางหรือวิเศษวิโสของธรรมได้เมใจเท่านั้นร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจวาจาก็เหมือนกันเช่นเราเดินไปวัดไปวาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพูดปราลบกันเรื่องอัดเรื่องธรรมเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นเครื่องมือของใจเป็นผู้บ่งบอกออกมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกค้างอยู่นี้บรรดาผลเข้าไปรวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวการเป็นผู้บ่งบอกเป็นผู้ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดมีการรู้การเห็นธรรมทั้งหลายก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถนอกนั้นไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะสัมผัสรับรู้ธรรมหยาบกลางละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งสุดยอดแห่งธรรมได้เหมือนใจใจจึงควรได้รับการอบรมอย่างน้อยก็พอได้รับความสงบเย็นใจเหตุผลเท่านั้นเป็นเครื่องจะบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นชื่นใจเราได้ความอยากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าปราศจากเหตุผลส่วนมากคำว่าความอยากนั้นมักจะเป็นเรื่องฝืนธรรมเสมอในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นฆ่าศึกต่อธรรมเมื่อสิ่งใดฝืนธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นฆ่าศึกต่อธรรมนี่เราเป็นผู้ต้องการทำสิ่งใดฝ่าฝืนทำก็เรียกว่าเราเป็นผู้ฝ่าฝืนทำและเราก็เป็นข้าศึกของธรรมอยู่ในตัวสุดท้ายก็คือเราเป็นข้าศึกต่อเราเองเพราะธรรมอยู่กับเราด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้แก้ให้ขอดให้ถอนให้ระมัดระวังเป็นภัยต่อตัวของเราเองคือใจเป็นสำคัญยากลำบากเป็นไปด้วยเหตุผลเราอย่าหาเรื่องหาราอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงเราขวางหน้าธรรมอยู่เสมอพอเราจะก้าวเข้าสู่ธรรมกิเลสมันก้าวมาขวางหน้าไว้ซะแล้วทั้งๆที่เราก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสเข้าใจว่านั่นเป็นเราเสียเป็นของเราเสียเป็นอุบายออกตัวไปเสียความจริงเป็นอุบายมัดคอเจ้าของกิเลสมันไม่มีคำว่าแก้มีแต่คำว่าผูกว่ามัดมัดเรานี่แหละเราต้องเรียนวิชาธรรมะให้ทันกับกลมายาของกิเลสโดยเหตุโดยผลนี่เป็นสำคัญการประพฤติปฏิบัติก็มียากมีลำบากการจะฝืนกับกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจสัตว์โลกและเป็นผู้กดขี่บังคับทรมานสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆนี่เราจะฝึกฝนทรมานแก้กิเลสตัวนี้ด้วยอัดด้วยทำจึงต้องมีการต่อสู้กันมีความลำบากลำบนเพราะกิเลสฝืนทำเราก็ฝืนกิเลสกลายเป็นเราเองใจของเรานี่ก็เป็นเวทีขึ้นมาระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็อยู่บนเวทีคือใจของเราสู้กันที่ตรงนี้เหตุผลเป็นสำคัญนักธรรมะต้องเป็นนักเหตุผลความยากลำบากยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นทางเดิน
ทุกยากลำบากนั้นเป็นสำคัญเป็นทางเดินทุกยากลำบากแค่ไหนก็สู้คนในโลกนี้เกิดมาไม่ทุกข์ได้หรือเราเกิด

ในชาติในการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายทั้งหลายไม่มีหยุดมียั้งแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้สำคัญมากนี่แหละเป็นตัวยืนยันตัวรับผิดชอบตัวเป็นก่อภพก่อชาติท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือใจนี้เป็นตัวประกันฉะนั้นจึงต้องได้รับการอบรมให้จิตใจนี้ได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหากว่าเราไม่ได้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเฉพาะชาตินี้ในชาตินี้ก็ตามคุณงามความดีที่สร้างไว้แล้วมากน้อยจะเป็นวิบากผลอันดีเครื่องสนับสนุนเราในภพชาติต่างๆจะมีความสุขความเจริญสุดท้ายก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงมุตติหลุดพ้นไปจากบ่วงมารคือกิเลสตัณหาอาสวะเพศต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปแล้วประกาศก้องมหาพวกเราว่าโกนุหาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติพวกท่านทั้งหลายมันเพลิดเพลินลื่นเลิงกันไม่รู้จักเป็นจักตายยังไงกันเมื่อไรจะรู้เรื่องความทุกข์ความลำบากโลกอันนี้มันโลกเกิดตายนะมันไม่ใช่โลกจะลื่นเริงอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์ความร้อนวุ่นวายให้พิจารณาแสวงหาที่พึ่งบ้างสิท่านบอกท่านสอนว่าโกนุหาโซกิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนัทาปฏิบังนะปฏิบังนะเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมนอนตการไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนภายในใจหัวใจของสัตว์เป็นเหมือนกงจับพัดผันอยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ที่เป็นผลเราได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยมานี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกองท่านทั้งหลายไม่ดูบ้างเหรอน่ะไม่เห็นเหลืออยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายเองทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งกันพอดีปังนักเวสถานทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งท่านเหมือนกับว่าท่านตะโกนบอกพวกเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานไปท่านตะโกนบอกให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเราเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษอย่าพยายามแก้ไขจิตใจของเราจะได้มีความสง่าราศีฤทธิ์มีความสง่างามประดับวาสนาของตนในภพชาตินั้นๆผลสุดท้ายก็เป็นคนวิเศษขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละดวงที่ได้รับความเลี้ยวแลจากเจ้าของนั่นแหละไม่ใช่ดวงที่ปล่อยตามลมตามแรงตามบุญตามกรรมนั่นคือจิตใจนรกพาเจ้าของตกนรกทั้งวันทั้งคืนทั้งยังไม่ตายก็ตกนรกอยู่ภายในใจตายแล้วมันไม่ไปนรกมันจะไปไหนเกิดแต่ความเดือดร้อนเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างตัวอุตส่าห์บึกบึนพยายามบำเพ็ญดังที่เราทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธนี่แหละชื่อว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงในภพต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายอำนาจแห่งกุศลนี้ก็ส่งถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องมายุ่งกับโลกเกิดตายนี้ต่อไปอีกนี่ขอให้พากันนำปฏินิพพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราความเป็นสิริมงคลเราไม่ต้องไปหาตามวันตามมื้อตีเดือนหาต้องหาดูเลขดูยามดูลายมืออะไรดูเลขดูยามดูตรงนี้ดูตัวจิตเนี่ยเลขดียามดีมันอยู่ที่นี่เลขเสียยามเสียมันอยู่ที่นี่ดูตัวตรงนี้นะส่วนมากมันมีแต่เลขชั่วเนี่ยมีแต่เลือกชั่วก่ออยู่ภายในจิตใจตลอดเวลามันไม่ค่อยมีเลือกดีถ้ามีธรรมภายในใจเอาธรรมเข้าไปรักษาเอาธรรมเข้าไปสังเกตเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปสังเกตเราจะเห็นเลือกชั่วของเราอยู่ภายในนั้นแล้วกำจัดกันออกก็จะกลายเป็นเลือกดีขึ้นมาที่ใจคนนั้นล่ะคือคนมีเลือกดีแท้ใช่ไปเที่ยวหาดูลายมือดูเลือกดูยามกับหมอนั้นหมอนี้หมอพวกนี้หมอหากินเนี่ยหมอโกหกคำว่าเป็นหมอเป็นหมออะไรหมอโกหกมันเด่นจนกระทั่งเป็นหมอเด่นทางโกหกอย่าไปเชื่อมันเดี๋ยวมันคว้าเอาคว้าเอาคว้ากระเป๋าเรื่อยเลยมันดูกิริยาของเรามันรู้ทันทีพวกนี้

เรียนจิตตวิทยาเป็นนักจิตตวิทยามองดูคนไหนที่พอกระเป๋าตึงๆบ้างล่ะนั่นแหละมันจะต้องหาอุบายท่านั่นท่านี้คว้าจนได้ล่ะถ้ากระเป๋าแฟบๆมันก็ว่าพูดไปอีกแบบหนึ่งมันไม่ให้เสียท่าพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เสียทั้งนั้นเราอย่าไปยุ่งให้ดูเนี่ยดูลึกดูตัวเองเนี่ยลึกงามยามดีอยู่ที่นี่ให้ยามแก้ไขตนเองนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยร้อนก็ร้อนที่นี่ไปดูหมอมาแล้วมันก็ไม่พ้นร้อนถ้าเราไม่แก้ที่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็มาลงหมอเราเป็นหมอของเราเองรักษาตัวเราเองดียิ่งกว่าหมออื่นใดรักษาเราละการแสดงธรรมก็เห็นเนี่ยสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

การมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกด่าหยาบๆเข้ามาจับปนกันแล้วก็เทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกท่านผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกพาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นไอ้ที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบกหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลสนี่แหละแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนเองคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายในทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนอยากให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนเนื้อนี่ระบาดสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธิ์ทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยเป็นที่ว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันจึงอยากให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยาบๆมันสุดวิสัยก็ให้มันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถหรือปราบ

ามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมไปด้วยการปฏิบัตินี้แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหนึ่งหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สุดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบเราไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เล่นๆด้านๆเพื่อนๆผ่านๆใช่ไหมล่ะต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนถ้าลงแล้วออกไปกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องหยาบมากเพียงจะกระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกข์ร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ลำบากจัดกระจายออกมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนอย่างนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวทรามมากให้พากันระมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหายและล่มจมไม่ใช่จะทำคนให้เป็นคนดีการมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพึ่งปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทตัวลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นมีเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพลังกำลังความสามารถกิเลสมันพาสลัดเท่าหนเดียวเท่านั้นปุ๊บทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่กิเลสกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาไปด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีฟังดิท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกเรียกว่าสัจบารมีอย่างนี้ใครเป็นคนประกาศสอนโลก
ทางแก่พระพุทธเจ้าคนไม่มีความสัตย์ความจริงทำอะไรละหล่อแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแคลงไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นถึงถูกฝึกหัดนิสัยเจ้าของอย่าให้เป็นคนหล่อแหละการชำระกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตามแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสสารจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้นมันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดไปเท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องถูกต้องลากต้องถูต้องไถประจานเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช้ความถ้าไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยนะความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยขึ้นอย่างศาสตราวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้มากมาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรมีธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านสอนคัมภีร์แบบปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาใช้ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านจึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทลายไปเอาสิ่งที่เป็นเดินเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สิมันจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเทศน์บรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ราชกวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่
ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาถุดมาลากจับฟัดจับเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมาครองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดดูในหัวใจเราแต่ตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นมันไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์มันดูผู้ท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ทำทั้งหมดเป็นทำแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่เป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาระดับสติปัญญาของเราเนี่ยคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อมยากมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นนั่นล้านล้านก็ตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านก็นั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยจะเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบธรรมจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราธรรมพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีนี้แต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาพูดปฏิบัตินั้นทำให้กลายเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียมันก็ฟันเราสิดาบคมๆแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง2 3หยัก3หยัก3 9 4 9สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งแล้วเหลือแต่ความเสื่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติอยู่ต่างเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั้นถามมันเป็นความเพียรอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดๆว่าเก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติตั้งประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่เห็นว่ากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมเพราะว่าสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่นเราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วแกล้าขึ้นไปเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสหมายกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ได้ไม่ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถ่ายความเสือกการของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆมีกิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศสัตว์โลกไปเรื่อยจนถึงกับขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสสั้นออกกันเราเดินจงกรมอยู่มันก็ถูกมันเตะสติจะตั้งแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เรื่องเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวลาเอามรรคผลนิพพานจากเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั้นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมเราเรียกว่าเราฉลาดอยู่เมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งที่เรา
ขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้มันแหลกแล้วกลับยังไม่ได้ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วทันกันไหมนะครับจะว่าใครโง่ชาวกับกิเลสเราผู้ทรงธรรมธรรมนิพพานเลยปราบกิเลสได้ชัยชนะมามากต่อมากแล้วทำไมเราผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นน้ำเงินก็ขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาเตะเยอะจนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างกิเลสกับธรรมผู้นำนำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยกันมาด้วยกันตั้งสติได้1นาทีพยายามเอาได้1นาทีพอนาทีที่2มันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วนะเร็วไหมกิเลสรวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องยังไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกมาทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่ให้ทันกับกิเลสต่างหากนำไปคิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธรรมนัตถิตัณหาสมานาทิสังเวชความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นนะความอยากให้ทำมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปซะให้กิเลสตบตายแล้วก็มากต่อมากถ้าจะประกอบคุณงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสเป็นหมดแล้วจะเดินยังไงคนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขออยากจนกระทั่งกลับตั้งกลับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้เบื้องแรกตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมเท่านั้นเหตุมาหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนถึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสมันเรียกเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไรจิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มีความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหมดเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นคำว่าความที่เกียจขี้คร้านมันหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้น
จึงมันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดความเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบังคับว่าให้พอดีกับการกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานทำงานเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปอันไหนอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรมพอเวลามันเข้าตะลุมบอลจริงๆมันลืมหมดอาธรรมที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมอย่างนี้มันลืมมันถวัดติดสมาธิกับติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แน่วแน่อยู่อันเดียวนั้นว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานแท้ๆเดียวก็ติดเสียจมนั่นมันไม่พอดีพอเราออกทางด้านปัญญาก็เมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วก็มีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาในท่าเดียวกลับมีหนังซ้ำยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยๆไม่ได้เรื่องในเราเลยที่นี่ก็ฟาดกันไปกับพี่เด็กจะไม่ถึงไหนมันจะตายเนี่ยเพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้ไงปัญญาขั้นแก้พี่เด็กมันก็ต้องไปทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยมีแต่จะเอาท่าเดียวมีแต่จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแค่อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนอย่างตัวเลยนั่นเพราะอำนาจของความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสนี่จะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงส่วนมากไปเข้าใจผิดทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัณหาอยากเป็นฝ่ายธรรมเป็นตัณหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าละฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสเลยนั่นความอยากต่อความอยากฟาดกันสุดท้ายก็สุดความอยากของธรรมะไม่ได้เอาให้กิเลสหายตึงหายตึงพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนน่าจะพูดถึงต่อสู้กิเลสด้วยความอยากนั่นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นตัณหาจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับแบบอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ชิบหายวายตัวท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจึงเรียกว่าเป็นฆ่าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้คร้านของตัวเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อทำถ้าเชื่อทำต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อทำพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังสังฆฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะหมายความว่าอย่างไรชนะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนมือหัวใจทําว่ายังไงเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่านั้นทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายธรรมสอนอย่างนี้นั่นเรียกธรรมังสนังกฉามิพุทธังสนังกฉามิพระองค์เป็นยังไงการประกอบความเพียรนับรูปคู่ครัง

0: เกียจขี้ค้านแบกตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเยียบมุดไปภายในพระไถ่นั่นนี่กับพุทธังสนังกระฉามนี้เอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงธรรมังสนังกระฉามนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครนี่สังฆังสนังกระฉามนี้ท่านดำเนินยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละท่านนั่งกระฉามนี้พวกเราคำว่ากิเลสท่านนั่งกระฉามนี้มันมีไหมล่ะในความขี้เกียจที่คร้านท่านนั่งกระฉามนี้ความอ่อนแอปวกเปียกท่านนั่งกระฉามนี้มันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ไหมความเซ่อซ่าท่านนั่งกระฉามนี้ความละเกียรติกะท่านนั่งกระฉามนี้มันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันนักหนาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันท่านนั่งกระฉามนี้ยังไงขำเหนียวไปที่ไหนนั่งจะแบกสารนังกระฉามเหล่านี้เต็มไปหมดความที่เกียจที่ข้าหนอแดงความมักง่ายติดต่อแท้ไม่ยอมปล่อยเลยเราพูดทางนังกระฉามนี้มันเปล่าว่าพูดทางนังกระฉามนี้บัดเจ้าโบราณมองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสารนังกระฉามนี้มันติดพันอย่างนั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยเป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกธรรมแท้นั้นน่ะเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไงความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่ทำที่สำหรับประเสริฐประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงที่เรียกประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของทำมันเลิศมันประเสริฐนั่นที่พระพุทธเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้วพระนางกระฉามีอยู่เวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนเข้ามาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันเรื่องอะไรแตกกระจายไปนะซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้อุบายวิธีปฏิบัติถ้ามันเห็นด้วยหรือเปล่าสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่งถึงมันตายก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านนี่มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้านตัวเงินบาทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันจะเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาอย่างนั้นอยู่ถ้ามันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คือยังไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนามันคงใจนี่คือความแน่นหนาเฉยเลยลักษณะอาการความสง่าผ่าเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงนั่นเป็นยังไงถ้ามันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้น่ะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสธรรมประเภทนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้นะเอาพิจารณาไปสิพอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นแหละศาสนาจะเป็นของอาจารย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำมาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดือดมันบวชกับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเบียบหัวใจพระเราไม่คิดตั้งหรือตรงนี้ฟาดมันลงมันแตกกระจายยึดมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่แล้วใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพระเจ้าสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเจสารมานะขันธ์ตาตะโจนี่ละรังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดเห็นนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงไม่หลงเอาพิจารณาตามหลักพระพุทธเจ้าสิ ตำหนักธรรมที่ว่าเกซ่าโรมานะขาตันตาตะโจนั่นน่ะคือความจริงอ้าวมันสะอาดที่ไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดเลยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นดีชัดๆแต่ว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบรรจงมาตื่นลมตื่นแล้วกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงนี่ดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพิจารณาเห็นกายนี้แต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับเพราะกิเลสลวงกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นทีนี้อ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่เพียงรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดเข้าไปสติปัญญาจะตามบันไดเดินแบบไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยว่าลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งร่างของเรานี้อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสันตัญญากันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาจจะทำไม่ได้เลยมันต้องควรดูกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาพูดปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานสังสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจำปลอมเอาฟาดลงไปมันแหละสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลในต้นในตาพอเป็นต้นทุนละอาละที่หนึ่งปัญญาเมื่อปัญญาออกเราเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้หมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามจริงจิตมันจะประยุทธ์อะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้ามาเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งตนนี่แหละสุดท้ายความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตาม ความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี้ก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงธรรมบริยัติหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันหลอกทำไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์อะไรที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่กองทุกข์น่ะเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเจนปล่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศนี่ไหมมันไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศยังไงจิตมีความฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับตำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากเนี่ยธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันตั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนะกองรูปกองรูปกองกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่เวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังเพราะต้องเห็นอะไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะเนี่ยของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาตั้งแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงเลยอยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวหยิบตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารเพราะลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่าที่ถูกกิเลสต้มตนไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนัตติปัญญาสมาภาแสงสว่างไหนความเจ็บแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีเหรออ้าวมันแหลมไปสิเมื่อมันเปิดออกเปิดออกเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติ้วติ้วกำลังทางสารห้าเทือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี่ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งพุ่งจนแทงทะลุไปหมด กิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนตามขุดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาไม่ได้แล้วก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้แก่จิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่กิเลสที่เสียที่โสอะไรทำดวงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงเอาน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความเสื่อมสังเวชตนเองโอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาซะหลอกมาจนขนาดนี้นั่นหนึ่งก็เกิดความเสื่อมสังเวชในความหลงของตนน้ำตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี่น้ำตามันก็ร่วงความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้จิตแท้เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้าไม่ใช่ทำเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาใช้เลยจะมาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์กิเลสตัณหาถ้าไม่ใช่ทำเป็นผู้เป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นได้ด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาทายวิเศษวิโสเอาตรงนี้ดีเอาจริงมันจังนะปฏิบัติพูดออกมาผมเหนื่อยละอาละนะมาทำยาวที่ไหนละ
1: ที่ออกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของผู้ฟังท่านว่ามีอานิสงส์5ประการข้อ1ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วจะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นอีกข้อ3จะบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเสียได้ข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังธรรมย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นจิตอันผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนั้นอานิสงส์ทั้ง5นี้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะฟังเทศน์เพราะฉะนั้นสาวกของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมีความใคร่ต่อการฟังเทศจากพระองค์ท่านเสมอดังลายถึงกับตรัสรู้ธรรมในที่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีผู้ได้นำข้ออัดข้อธรรมไปปฏิบัติโดยลำพังตนเองและตรัสรู้อยู่ในที่ต่างๆก็มีตามประวัติมีไว้อย่างนั้นท่านจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของสัตว์ของบุคคลหรือจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนก็ตามโปรดได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงกับเรื่องของเราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าโอปนยิโกทำภายนอกก็กลายเป็นสมบัติภายในได้ธรรมสันทิฏฐิโกทำทั้งหลายจะไม่เลยสายหูสายตาของเราไปได้และจะไม่เลยความรู้สึกของเราที่จะต้องผ่านเป็นสิ่งที่จะเห็นและได้ยินและน้อมเข้ามาปฏิบัติภายในตัวเองเรื่องอำนาจวาสนาเราอย่าไปคาดคะเนและอย่าไปตำหนิติโทษตัวเองว่ามีอำนาจวาสนาน้อยมีเป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยต่อการบำเพ็ญเพื่อความเพิ่มพูนอำนาจวาสนาของตนให้มากขึ้นทุกอย่างต้องไปจากของเล็กน้อยจะมากขึ้นทีเดียวนั้นก็หายากอยู่ความสั่งสมเทียเล็กเทียน้อยก็กลายเป็นของมากขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจความเพียรเราพยายามปรับปรุงตัวของเรา มาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เริ่มเข้าโรงเรียนศึกษาความรู้ต่างๆจากครูมาเป็นลำดับจากครูนั้นบ้างครูนี้บ้างจากโรงเรียนนั้นบ้างจากโรงเรียนนี้บ้างแล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองบรรดาความรู้วิชาทั้งหลายที่เรียนมาก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับเราคือทั้งเรียนทั้งปรับปรุงมีทั้งภาคศึกษาและภาคปฏิบัติอยู่ในตัวของเราเสร็จเมื่อเราได้พยายามศึกษาและพยายามปรับปรุงตัวเองตามหลักวิชาที่เราเรียนมาจากที่ต่างๆเราก็กลายเป็นคนมีความรู้ความฉลาดสมบัติทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเลี้ยงตัวคุ้มและสามารถที่จะทำการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้นี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงการไปศึกษาเราเรียนวิชาจากครูก็ต้องดัดแปลงตนเองเวลาเรายังเป็นเด็กก็มีความรู้ความฉลาดต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดัดแปลงบังคับบัญชาให้เข้าโรงเรียนออกมาแล้วก็ต้องบังคับบัญชาอยู่ในบ้านก็ต้องบังคับให้ดูหนังสือต้องมีกิจมีการงานให้ทำบังคับอยู่เสมอเพื่อให้เป็นความเคยชินแก่เด็กเมื่อใหญ่โตขึ้นมาก็รู้เรื่องการบังคับตัวเองโดยไม่ต้องให้พ่อแม่บังคับบัญชานอกจากจะเหลือความรู้ความสามารถของตนเองแล้วพ่อแม่จะแนะนำตักเตือนบ้างมีวิธีดัดแปลงตนเองดัดแปลงมาเช่นนั้นจนถึงได้เป็นผู้ใหญ่ของเด็กหรือของนักเรียนหรือของหมู่ชนในกลุ่มนั้นๆนี่เนื่องมาจากการดัดแปลงไม่ได้เป็นมาจากเหตุอื่นทีนี้เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางด้านธรรมะก็โปรดได้นำเรื่องที่คือที่ความเป็นมาของเรานั้นในทั้งโลกนั้นเข้ามาเทียบเคียงกันและเท่าที่เราได้เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นมาจากการฝึกฝนอบรมตนเองตามหน้าที่การงานและตามเพศตามวัยของตนเมื่อเรานำอุบายวิธีนั้นเข้ามาดัดแปลงตนเองทางด้านจิตใจก็ยอมใจรับผลประโยชน์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทุกๆของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีก่อนจะมดจดพิเศษเป็นคนประเสริฐในโลกและเป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการดัดแปลงฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอไม่ได้เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆธรรมดาจิตมุ่งต่อการรับรู้อยู่เสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีความยินดีรับรู้ทั้งนั้นดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบดีก็ทำชั่วก็ทำแล้วแต่ธรรมชาติอันหนึ่งจะบงการออกไปเช่นคนที่มีนิสัยในทางต่ำก็มีธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติอันต่ำผลักดันให้ทำผู้ที่จะเป็นไปในทางดีก็คือนิสัยที่เคยอบรมความดีมานั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงให้สูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองดูไกลนักหนาเพียงมองดูในเมืองของเราประเทศของเราเราก็เห็นแล้วมามีได้ทั้งคนดีคนชั่วคนที่ชั่วอย่างเด่นชัดชั่วจนถึงทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองถ้าจะปล่อยไว้ตามลำพังแล้วจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมด้วยเดือดร้อนมากเขาก็จับใส่กรงขังไว้แล้วปรับโทษเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเอาจำคุกไว้เขาเรียกว่านักโทษคนประเภทเหล่านี้คือคนทำตามอัตโนมัติของตนเบื้องต้นก็ได้รับการอบรมจากคนพาลเช่นเดียวกันบ้างและมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างเมื่อได้รับ การคบค้าสมาคมกับคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนลักษณะที่เราเห็นเช่นนั้นคนที่ดีก็ต้องอาศัยสิ่งที่ดีเป็นเครื่องชักจูงท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลว่าอเสวนาจะบาลานังปันนิตานันจะเสวนาให้สอบแสวงหาคนดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจและจะได้คติจากคนดีนั้นมาเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตนเองเราก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนอย่างคนประเภทนั้นนี่เรียกว่าปันนิตานันจะเสวนาให้คบค้าสมาคมกับนักบัณฑิตนักปราชญ์ท่านเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องความละเอียดของจิตว่าไม่มีอันใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้ไปและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอันใดที่จะหยาบช้าลามกยิ่งกว่าจิตดวงพยศดวงนั้นอย่างจิตที่จะเป็นจิตดวงพยศก็ต้องอาศัยการส่งเสริมไม่มีการส่งเสริมไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในทางเช่นนั้นแล้วจิตจะเป็นจิตที่ชั่วช้าละมกมาไม่ได้จิตที่ดีก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือการปรับปรุงแก้ไขอบรมตนเองให้รับผลเป็นความสุขความเจริญแล้วก็ถือเอาหลักคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมความดีนั้นเป็นสักขีพยานในต้นทางแล้วพยายามอบรมให้สูงขึ้นเป็นลำดับเราอย่าปล่อยตามอัตโนมัติของใจใจนี้ตามธรรมดาจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จะมีสิ่งผลักดันอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยๆว่าอะไรเป็นเครื่องผลักดันจิตของเราให้มีความอยากต่างๆอยากดีก็ตามอยากชั่วก็ตามคืออยากทำดีก็ตามอยากทำชั่วก็ตามต้องมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในนี่เราอย่าลืมข้อนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมหรือทรมานจิตใจนี่จึงเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอบรมมาจนเพียงพอก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อมีกิเลสจึงเรียกว่าเป็นธรรมส่วนต่ำเคลือบแฝงอยู่ภายในใจแล้วต้องมีความอยากเป็นต่างๆแต่อาศัยความดีอีกข้างหนึ่งด้านหนึ่งผลักดันเอาไว้หรือกั้นกลางห่วงห้ามความอยากประเภทนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของความดีประเภทนี้พระองค์จึงพยายามฉุดลากจิตใจจนพ้นจากความผลักดันส่วนต่ำนั้นเสียพยุงจิตใจให้สูงขึ้นเป็นระดับจนพ้นจากเรื่องของมารซึ่งเคยผลักดันมานั้นได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานตนเองเป็นการทำได้โดยสะดวกเราแนะนำสั่งสอนเราเองฝึกฝนอบรมเราเองจะหนักบ้างเบาบ้างไม่มีความหรือไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอันใดถ้าเป็นผู้อื่นมาแนะนำสั่งสอนหรือมาดุด่าว่ากล่าวเราแทนที่จะให้ดีไปตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านแต่กลายเป็นเครื่องเสริมความชั่วหรือกิเลสให้เกิดมีขึ้นภายในใจของเราก็อาจเป็นได้เพราะไม่พอใจในคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของท่านหาว่าท่านดุบ้างด่าบ้างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้นแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวบุตรอยากจะให้ดีแต่บุตรกลับโกรธไปก็มีแยะนะหาว่าพ่อแม่กริ้วพ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่กริ้วพ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ชังทั้งที่ท่านเขาเลี้ยงเรามาจน หมดเนื้อหมดตัวเพราะเรา

คำใดก็คำหนึ่งหรือไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งทุกๆคนแต่การอบรมทรมานตนเองนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏว่าได้รับการเดือดร้อนการโกรธหรือแค้นต่างๆให้ตัวเองนอกจากจะเห็นคุณานิสงส์เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนเองหรือการทรมานกดขี่บังคับตนเองเท่านั้นวันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองไหมแต่เลยขีดที่กำหนดนี้ไปไม่ได้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายวันนี้ร่างกายอันนี้ได้เลี้ยงมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครสามารถมาเลี้ยงได้เท่ากับเราเลี้ยงเราแล้ววันนี้เราจะพยายามหาคุณงามความดีให้แก่ร่างกายจิตใจของเรานี้จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นขีดเส้นตายไว้ให้เช่นเรานั่งภาวนาเอาระยะแรกขนาด10นาที15นาที20นาที30นาทีค่อยขยับไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นควรจะขยับยิ่งกว่านั้นเข้าไปเราก็ต้องตั้งคำสัตย์หนุนหลังเข้าไปอย่ายอมให้เคลื่อนคลาดคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหนุนเราให้มีความจริงหรือมีความอาจหารต่อหน้าที่การงานของตนจะต้องทำถ้าหากว่าไม่เคยโกหกตัวสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคนนั้นไม่ค่อยมีความจริงประจำตัวเลยแทนที่จะไปก็กลับมาแทนที่จะทำก็หยุดเสียแทนที่จะทำมากก็ทำน้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ทำเสียนี่คือเรื่องโกหกตนเองไม่มีผลใดผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นคนหลักลอยไปเท่านั้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือเราล้อมรั้วไว้ไม่ให้ออกจากวงรั้วอันนี้เช่นเราล้อมไว้ด้วยเวลาเอาเวลาเท่านั้นจึงจะลุกจากที่ในขณะนี้จะเป็นก็ยอมให้สถานที่นี้เป็นแปดป่าชาของเราเสียเพียงเราจะนั่งขนาดชั่วโมงเนี่ยจะตายก็มอบไว้ที่นี่เสียในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าหนีจากเรื่องของทุกข์ทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดจุดที่ทุกเกิดขึ้นนั้นแล้วถามหาเหตุหาผลให้ชัดเจนว่าทุกนี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นทุกสมมุติว่าเกิดขึ้นในขาของเราขออภัยมากๆขออธิบายตามหลักความจริงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโดยเปิดเผยสมมติว่าขาเจ็บที่ขานี่มีอะไรอยู่บ้างที่รวมกันอยู่ที่เลยให้ชื่อว่าเป็นขานี่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วถามไปทีละชิ้นละชิ้นทุกนี่จะเกิดหรือจะอยู่ที่จุดไหนแน่อะไรจะเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงถามดูหนังก็ไม่ได้ความว่าหนังหรือเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นหนังถามที่กงไหนให้มีความจดจ่อไว้ที่กงนั้นอย่าให้เคลื่อนถามว่าหนังเป็นทุกข์หรือก็ให้ดูหนังให้ชัดคือชัดด้วยความรู้สึกจะไม่ชัดด้วยตาเนื้อก็ตามขอให้ชัดด้วยความรู้สึกเป็นมโนภาพถามเข้าไปถึงเนื้อว่าเนื้อหรือเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์นี่เป็นเนื้อก็ให้จดจ่อคงนั้นจะให้สติกับความรู้สึกเคลื่อนคลาดจากจุดที่ถามนั้นนี่เรียกว่าล้อมรู้ว่าตายตัวไว้กับเราแล้วถามเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกส่วนไหนเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อถามเข้าไปจะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นทุกข์เลยหนังก็เคยมีอยู่นั่นตั้งแต่ทุกข์นี้ยังไม่เกิดและทุกข์ดับไปแล้วยังปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นในจุดที่เราว่าเป็นกองทุกนี้จะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นกองทุกเลยนอกจากทุกก็เป็นทุกเท่านั้นอาการนั้นๆก็เป็นอาการนั้นอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะว่าหรือประกาศตนว่าเป็นทุกนี่เป็นวาระหนึ่งวาระที่สองคำที่ว่านี้เป็นทุกนั้นเขาได้มีความรู้

ัวเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ตามความเข้าใจของเราถามตัวจุดที่ทุกข์ซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นแล้วดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดอีกว่าทุกข์นี้เขาได้รู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์และทุกข์นี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนที่รู้ว่านี่เป็นทุกข์เมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูทุกข์นั้นให้ชัดอีกคือให้จ่อเอาความรู้สึกจ่อไว้กับทุกข์นั้นเมื่อถามกลับไปกลับมาอยู่โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่ภายในวงแห่งการพิจารณานั้นจิตจะไม่มีโอกาสส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกซึ่งนอกจากหลักของอริยสัจแล้วจะต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งเรื่องของส่วนแห่งกายด้วยทั้งเรื่องของใจผู้เป็นเจ้าตัวการให้ชื่อให้นามและรับรู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยและจะทราบชัดว่าอาการทั้งหลายก็ดีทุกข์ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ดีว่าเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้ได้เคยให้ร้ายแก่ผู้ใดนอกจากจิตผู้สำคัญผิดดวงเดียวเท่านั้นแล้วน้อมตัวเข้าไปคลุกเคล้ากับเรื่องของทุกข์กับเรื่องของกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องของใจขึ้นมาโดยความสำคัญของใจเองแล้วก็มีความเดือดร้อนภายในตนเองเท่านั้นมีวิธีกำหนดเวทนากายกับเวทนามันต้องวิ่งประสานกันกับจิตด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมจึงทำงานในหน้าที่และขณะเดียวกันไม่ได้มีก่อนมีหลังกันเลยแม้เรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็เหมือนกันเช่นนี้ไม่มีงานชิ้นใดในอริยสัจนั้นจะทำก่อนทำหลังกันนอกจากจะประสานกันไปพอจับจุดหนึ่งก็กระเทือนถึงกันหมดในบรรดาอริยสัจทั้งสี่นั้นมีวิธีพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาและจะได้เป็นหลักจิตใจของเราในอนาคตถึงคราวจวนตัวเข้ามาจริงๆแล้วเราจะมีทางต้านทานต่อสู้เรื่องของทุกข์นี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมีความเดือดร้อนหรือท้อแท้อ่อนแอแต่อย่างใดเมื่อทุกข์ถึงคราวจำเป็นจริงๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าคราวจะตายยิ่งจะทุกข์มากกว่าคราวนี้แล้วเราจะอะไรต่อสู้ถึงเราจะทอดแท้อ่อนแอทุกข์ก็ต้องดำเนินตามหน้าที่ของตนจนถึงจุดสุดท้ายร่างกายจะต้องแตกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจะไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นหากว่าเราจะไม่พยายามตักตวงเอาเสียในขณะนี้แล้วตายแล้วจะทำความเพียรกันได้ที่ไหนนี่เราต้องสั่งสอนเราโดยวิธีนี้ใครจะเป็นผู้ลื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ขึ้นมาได้เป็นลำดับลำดับนอกจากเราคนเดียวนี่เท่านั้นจะเป็นผู้ลื้อฟื้นตนเองความจมอยู่ในทุกข์จะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็ตามจะเป็นวัฏฏะในกำเนิดไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้แก้ไขปมอันนี้ให้ได้ไปตามลำดับลำดับแล้วเรื่องของทุกข์ทั้งมวลก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจของเรานี่เราต้องตั้งความอาจฐานอย่างนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้คติที่องค์อาจกล้าหาญขึ้นจากการพิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏอยู่ในเวลานั้นไปต่อสู้กับเวทนาในวาระสุดท้ายผู้นั้นจะตายด้วยความองอาจกล้าหาญเพราะได้ศาสตราอาวุธไว้เพียงพอแล้วได้แก่อุบายต่างๆซึ่งได้เคยพิจารณาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นคนดีๆอยู่นี่นอกจากว่าเราจะได้
อุบายวิธีต่อสู้กับเวทนาส่วนใหญ่แล้วเรายังจะได้อุบายถอดถอนความสำคัญมั่นหมายในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องเวทนาเรื่องธรรมทั้งหลายออกจากใจที่แท้จริงนั้นได้อีกคำว่าจิตในสติปัฏฐานสี่นี้เป็นจิตที่คลุกคล้ากันกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกระแสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆท่านจึงให้นามว่าจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์วิมุตติถ้าหากว่าธรรมชาติจิตในสติปัฏฐาน4เป็นจิตตวิมุตติแล้วกายก็ต้องเป็นวิมุตติเวทนาก็ต้องเป็นวิมุตติธรรมก็ต้องเป็นวิมุตติแต่นี้เพราะเป็นทางเดินของจิตเท่านั้นเรียกว่าเป็นหินรับจิตใจของเราให้คมกล้าได้ด้วยอำนาจการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่เราไม่ฉลาดในการพิจารณาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เอาหินไปรับเอามีดไปรับหินแทนที่จะเอามีดรับหินกลับเอาหินเอามีดไปฟันหินให้เสียปนปี้ไปเสียก็ขาดประโยชน์อีกมากมายและเสียทั้งมีดนั้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถถอดถอนตนออกจากสติปัฏฐานทั้ง4ที่เคยถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แต่กลับกลายเข้าไปคลุกเคล้าสัมพันธ์กันจนปรากฏเป็นอุปทานทั่วทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาจิตธรรมแล้วกลายเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมาเรากับสติปัฏฐาน4จึงแยกกันไม่ออกอะไรมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเรากายมีความไม่คงที่การเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราเวทนาแสดงขึ้นมาทุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็กระเทือนถึงเราจิตคิดวุ่นวายไปเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราธรรมอารมณ์ปรากฏขึ้นภายในใจก็กระเทือนถึงเราเพราะเรากับสติปัฏฐาน4มันคลุกเคล้ากันจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นของที่ควรทิ้งควรปล่อยวางอะไรเป็นของที่ควรยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินต่อไปมันคลุกเคล้ากันหมดทั้งของดีของชั่วเหมือนกันกับข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งแกลบทั้งรำคลุกเคล้ากันเวลามารับทานไม่มีความอร่อยนอกจากจะทำพิษให้เราเท่านั้นนี่อุบายวิธีพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานก็เพื่อจะเป็นหินรับปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดและให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากจิตที่แท้จริงของเราแล้วจะได้แยกสิ่งทั้ง4นี้กับจิตออกจากกันได้เป็นลำดับถึงคราวจะมีความทุกข์ความลำบากขึ้นมาก็พอมีทางหลีกเล้นและมีทางปลีกตัวได้เพราะเคยพิจารณามาเมื่อสรุปความลงย่อๆก็คือว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางก้าวไปของจิตสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางเดินของจิตเช่นเดียวกันแต่เราไม่ฉลาดก็ถือทางเดินนั้นว่าเป็นเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเสียจึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะถือผิดนี่ได้อธิบายถึงเรื่องการฝึกฝนทรมานตนเองโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอแล้วพยายามให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองวันหนึ่งต้องรู้ไม่ต้องสงสัยขอให้มีใจอาถรรพ์เราอย่ากลัวเวทนาถ้าเรายังเห็นเวทนาเป็นภัยต่อเราเมื่อไรแล้วไม่อยากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของเวทนานั่นแล้วเวทนากับเราจะแยกจากกันไม่ออกแล้วจะเป็นการสงวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไขกันไม่ได้แล้วเวทนาก็มีทางที่จะแสดงตัวขึ้นเป็นการทับถมเราได้ทุกๆเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มีทางปลีกแยกตัวเองจากเวทนานั้นพอให้รับความเป็นสุขภายในใจบ้างเนื่องจากการอบรมจิตใจของเราไม่เพียงพอต่อการเห็นแจ้งซึ่งเวทนานั้น
เวทนากับเราจึงกลายเป็นอันเดียวกันนี่วิธีพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเวทนาที่ท่านกล่าวว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามหลักปริยัติท่านกล่าวไว้เมื่อเราพิจารณาให้เห็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าหาที่แย้งไม่ได้เลยต่างอันก็ต่างจริงเช่นนั้นแม้จะจริงในขณะเดียวก็ตามเราก็พอจะได้หลักฐานพยานเป็นหลักใจของเราและจะมีแก่ใจในการดำเนินในวาระต่อไปเมื่อจิตได้พิจารณาตามหลักที่กล่าวมานี้โดยมีเขตแดนปักปันเอาไว้ไม่ให้จิตล่วงล้ำออกไปสู่ที่อื่นให้ท่องเที่ยวพิจารณาอยู่ตามบริเวณที่กล่าวนี้แล้วต้องรู้ชัดในเรื่องเวทนาด้วยในเรื่องกายด้วยในเรื่องความสงบของจิตด้วยในเรื่องธรรมารมณ์สงบไปจากใจด้วยในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตได้ที่จะได้รวมลงไปหรือได้สงบลงไปเพราะอำนาจแห่งการเห็นแจ้งในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จะเป็นจิตที่องอาจกล้าหาญไม่มีอะไรที่จะเทียบและจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขอัศจรรย์อันหนึ่งในเวลานั้นเมื่อถอนออกมาจากนั้นแล้วจะมีความพอใจในการพิจารณาเวทนาและมีความพอใจในการต่อสู้กับเวทนาโดยเป็นความเข้าใจว่าถึงเวทนาจะมากยิ่งกว่านี้ก็ตามก็เป็นเรื่องของเวทนาที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้เท่านั้นไม่ใช่เวทนานี้จะสามารถมาปกปิดกำบังความรู้นี้ให้หลงไปตามนั้นนี่เพราะเราได้หลักฐานไว้แล้วจิตที่มีความสงบตัวลงไปจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็ตามเราจะได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดในจุดนั้นในเวลาที่จิตสงบนั้นถ้ายังไม่สงบก็ไม่เป็นสุขไม่สบายเมื่อสงบแล้วก็ปล่อยภาระความคิดอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดปล่อยเรียกว่าจิตหยุดงานพักผ่อนตัวเองก็มีความสุขสบายผลแห่งการภาวนาต้องเห็นประจักษ์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าการทำคุณงามความดีเราจะไปคอยเอาโลกหน้าชาติหน้าการภาวนาก็จะคอยเอานิพพานที่ไหนผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นผลต้องปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้นและเป็นของผู้นั้นประจักษ์อยู่กับผู้นั้นเป็นลำดับลำดับไปนับตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องประจักษ์กับจิตนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทราบว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้แก่จิตที่สิ้นกิเลสอยู่ณบัดนี้นะอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่พ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วนะท่านทราบได้ทั้งนิพพานปัจจุบันและนิพพานอนาคตที่ผ่านพ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วรู้ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อเด็กมาทำบุญชาติหน้าเท่านั้นชาตินี้จะไม่ปรากฏผลความสุขอันใดเกิดขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นเลยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีสืบต่อกันเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ขณะที่เราทำลงไปชาตินี้จนถึงชาติหน้าผลต้องต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่ได้ขาดมาขาดตอนถึงจะกลับมาเกิดอีกผลแห่งบุญที่ตนได้สร้างสมอบรมไว้นั้นก็จะต้องติดต่อแขนงกันมาให้มาเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่ากัมมังสัตเตวิพัชติยะดิดังหีนัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกจัดให้มีความแตกต่างกัน

จำแนกทั้งปัจจุบันจำแนกทั้งอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของกรรมและต้องจำแนกไปเรื่อยๆตามแต่เราทำไม่มากน้อยหนักเบาดีชั่วนี่เราจะเห็นได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามคนประเภทเดียวกันก็ตามมีลักษณะต่างๆกันทั้งรูปร่างกลางตัวความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาความรู้วิชาหรือฐานะสูงต่ำมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่เช่นนี้ลักษณะที่เป็นทั้งนี้ก็ต้องเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมในอดีตเป็นเครื่องหนุนมาในปัจจุบันให้เราได้สั่งสมอบรมกรรมนั้นให้เด่นขึ้นอีกพอกรรมหนุนกรรมก็เป็นความดีขึ้นมาทีนี้เมื่อเราได้สร้างกรรมนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหนุนเราไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกรรมก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจไม่สามารถจะส่งต่อไปอีกได้แล้วเพราะถึงจุดหมายปลายทางนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ประมาทกรรมเช่นทำความชั่วความชั่วว่าเป็นของเล็กน้อยท่านก็ไม่ประมาททำดีว่าเป็นของเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราคิดดูสิเม็ดข้าวนิดๆเลี้ยงคนทั้งแผ่นดินทั้งโลกก็ยังได้หลายเม็ดต่อหลายเม็ดเขาเลี้ยงได้ทั้งคนทั้งโลกได้บุญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพยายามสั่งสมกรรมดีเข้าไว้ในจิตใจเรียกว่าเราเป็นนายช่างเองปรุงแต่งจิตใจของเราให้ดีปรุงแต่งการกระทำการพูดของเราให้ดีด้วยอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตใจดีแล้วนั้นกายวาจาใจทุกด้านต้องดีไปตามๆกันวันนี้ดีวันหน้าก็ต้องดีเพราะการดัดแปลงทั้งวันนี้ทั้งวันหน้าชาตินี้ดีชาติหน้าก็ต้องดีเรื่องพบเรื่องชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เทียบกันได้กับเมื่อวานนี้กับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นของที่สืบต่อกันมาอย่างนี้ไม่เคยขาดสูญไปที่ไหนจากวันนี้ก็ต้องมาเป็นวันนี้จากวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้จากโลกนี้ก็ไปโลกนั้นจากโลกนั้นก็มาโลกนี้เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นไปในโลกนั้นมันมีอยู่กับเราเราจะปฏิเสธไม่ให้มันเป็นไม่ได้นอกจากเราจะปฏิเสธโดยความเพียรของเราตัดให้ขาดจากเชื่อทั้งหลายเสียเมื่อเชื่อมันหมดไปจริงๆแล้วเราจะบังคับให้มันเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวอย่างข้าวของเราที่หุงให้สุกแล้วต้มให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดบังคับให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื่อลักษณะของใจที่หมดเชื่อก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและรู้ได้เฉพาะตัวเองอีกด้วยว่าหมดสถานที่หมดทางที่จะเกิดได้อยู่แล้วที่หุงต้มสุกแล้วมีรสขนาดไหนผิดกันกับข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่มากมายเห็นลักษณะของจิตที่ได้รับการหุงต้มคือการอบรมให้เป็นจิตที่สุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับผลอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจต่อจิตที่เป็นของมีคุณค่าภายในตัวของเราโลกที่ปรากฏว่าเป็นโลกอันเจริญก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองโลกอยู่ร่างกายที่เป็นไปในกิจการต่างๆสามารถจะทำโลกให้เจริญได้ก็เนื่องจากจิตใจที่ครองอยู่นี้เพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในตัวเองจะไม่เสียผลประโยชน์ทั้งโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ให้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอีกไม่น้อยนั่นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอวิญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื่อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี่ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมวินัยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไงฝืนไปทุกวันอุตสาห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทโวยาวชีดังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อ
หลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่ได้อาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปด้วยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความละหมาดยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละรายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ลึกทุพพลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระ
หน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นๆที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้ง4ประเภทนี้ได้แทรกปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเย็นว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนถึงหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัอุปาติเสสนิพพานก็ดีไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุก
ทุกขณะทุกจะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี่เท่านั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกก็คือทุกอันเดียวกันเรื่องของทุกก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกนอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกข์นี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกข์ผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานี่ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้ว
มี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความพนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความดิ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้จิตการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นฉะนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปยอมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อย
ท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นขั้นตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ 5 นี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกโดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของจะมาปัญญาก็ดี
ก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถ

นาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขซึ่งคละเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุติหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจทิพย์ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่และไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระ

ในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเถิด

ฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้พระได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎหรือนั่นนี่นับแต่ทุกกฎขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของพระวินัยไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมริบเอาไว้หมดสมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนมันย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทำบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางๆไปแล้วก็มอบให้เป็นไปตามปัจจัยอาศัยของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อทำบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้บันแสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งๆที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัดทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10หรืออะไรอนุสติสิเป็นต้นใครชอบจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังกับธรรมบทนั้นนะทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆ
บทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบด้วยมานั่นแหละมีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้น ซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะอสุภังคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอ
เพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสำหรับร่างกายของเรานี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิษตลบัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุพังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสรรพานร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตามให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะอันสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซึมซาบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมซาบไปไหนทั่วสกลกายเมตั้งแต่กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนัตอนิจจังอนัตตาก็เป็นไปในเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่ให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนั่นนี่แหละมากทะเลทรายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อและเบื้องต้นที่เราจะต่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้เราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก่อนดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกุลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะสุภังเหมือนกระเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุพัง
เอาสมมุติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเป็นตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุพังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆ นี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะก้าวเดินปัญญาด้วยวิธีใดเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญมากแล้วจากนั้นไปก็จะแยกแต่อวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนะถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอกลางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปอะไรยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนไปเลยมีการพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจถึงใจอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วเครื่องซึมซาบเข้าไปสู่ร่างเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเนี่ยก็เป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเรา

อนิจจังแปรหรือไม่แปรเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจังเดินตามกฎอนิจจังอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายนี่เพราะอนิจจังก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันฉุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้ากิเลสเสกสรรปัญญาออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่แหละให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุพังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างชาติเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกันนั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าความเพียรในทางสมถะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมณ์จะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วเมื่อหยุดจากการภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วก็เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ก้าวก่ายกันไม่เป็นห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ก็ได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลยการพิจารณาเราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสี่ที่พ้องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเก็บเล็ดผสมน้อยไปหมดภาวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเรา
ทำเราให้ล่มจมชิบหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสถุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญก็สำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดสังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลืออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมัธยปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เลือกได้ลาไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลเรามีแต่ความเหลวไหลไปหมดหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวหิตะโววินยูก็เหมือนกันกับสันทิฏฐิโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นเราอย่าพุ่งเพ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเจคำความว่ามืดคำว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้เคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขามีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจำปลอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้
สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวลในหัวใจของกันทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอย่างนั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้จากตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตมิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้เนื้อโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้แก่ปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเย็นใจปกติไม่เคยมีนะแล้วสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังสิบอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องได้นำโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นดับบรรดามาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ดูแล้วเห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นเดิมดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้ล่ะฟังสินั่นแหละถ้าว่าเป็นอย่างพวกเรานี่จะเอาเราไปสอนกันแต่เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงและไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษมันจะติดพันไปแล้วนักหนาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดได้พิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้วไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีลงคนง่อยเสียเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมวทั้งนี้นั้นมันอยากดูทำไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันก็อยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำทำเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ได้ทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจายกว่าแล้วความอยากนิดกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะที่เรียนนั่นเองเป็นตาให้เป็นจิตเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัฏฏะไม่ได้เป็น
เขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองแล้วตื่นลมตื่นอารมณ์ตัวเองตื่นเงาของตัวเองอาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเอง2ชั้น3ชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วอย่างไรมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองอีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลามันตั้งกับเมื่อไหร่มันเคยอิ่มเคยพอไหมนี่แหละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้ถ้าพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนเนี่ยปัญญาเลยสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับและตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดตัวประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมากี่กับกี่กันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอับสารพิษแล้วก่อนไว้ตายมันก็ต้องสลัดตัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุภังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชื้อไฟจ่อไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วจะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้เราตื่นอะไรฟังสิสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิษย์ถาคตพุงอาจกระหารผู้อาชามชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสียด้วยแล้วลูกศิษย์ถาคตทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั่นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันละลืมหูลืมตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ถาคตแล้วสมเหตุสมผลนั่นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นจริงซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาถ้ามันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพาลัดพาจังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้แล้วสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัฏฏะวัฏฏะจะหมุนอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิกก็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดตรัสพระวาจาออกมาในคำไหนก็เป็นสวัสดิ์คารธรรมคือตรัสไปชอบชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ฟังสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นไงถึงได้โง่เอานักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไงนี่นะแล้วตื่นหาอะไรมีอะไรที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาขนาดเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องกันเองเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดคล้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นในหลักธรรมชาติที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาก้าวเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญาจะไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปเดิมดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วไปเลย
แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมธรรมะก็สดร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลอาการนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้จิตปิดหูปิดตาไว้เสียจนกระทั่งหาทางแยบออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญมันเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี้มันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นพื้นเป็นไผ่แล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างพาในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดต้องหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่ที่มันน่าทุเรศเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูว่าสิทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราพิจารณาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันใช่ไหมไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงพี่หน้าสิไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคันมันเหมือนไฟลามทุ่งมันเพียงคืบเพียงคันนะเพราะเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่เกิดไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเพียรไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของผืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจนั่นแหละเผาที่ไหนแหละถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละศาสนาเสื่อมดูอ่ะดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดิบมันดิ้นมันหมุนเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราเนี่ยหาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นล่ะพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปแม้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดตึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้นั่นสิมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานให้มันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบท่านเรียกว่าสมถะความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องให้เบาลงแล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงน่ะเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพอสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้าเมื่อไรได้นั่นถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของจิตมันถึงได้พูดได้ว่าเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินานปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นความจริงนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั้นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบนึงจิตก็แน่วตัวเองสงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบาย
รื่นเริงบันเทิงอยู่นั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องเอาทำงานที่มันทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำงานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นก็คือพวกเราท่านๆเองแต่ตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยขันพักไม่ได้ตายอย่างนี้ยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้างพอมีเครื่องล้างเอาไว้ได้เกิดการหลับพอได้พักเครื่องบ้างพอพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิมาได้แล้วไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้แต่ผู้ที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำมาก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงระหว่างให้ทำให้มันเป็นมั่งสี่ตามพุทธเจ้าทรงสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริญญาเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่เหนืออำนาจของธรรมได้หรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยนี่แหละที่นี่จนตาเป็นจิตพักเครื่องอ้าวพอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาลงไปให้เห็นละเอียดละออลงไปเราถึงเวลาที่จะพักเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียนั่นพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วอ้าวทางด้านปัญญานี่คือปฏิบัติธรรมที่ราบรื่นท่านเรียกอัปปนกปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ทางภาคจิตใจทางภาคจิตตภาวนาพิจารณาอย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราวพักไปทำไปเรื่อยแล้วก็พักทำไปเรื่อยพักนี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้วแต่เรามันไม่รู้เพราะเราไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ทำทั้งหลายเหล่านี้ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราชญ์ทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นกิเลสจะเป็นอะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋อๆแล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วมันรู้แล้วก็ยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี่เลยพักเครื่องเนี่ยคือสมถะธรรมพักเครื่องเนี่ยคือสมถะธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเวลาปัญญาก้าวเดินนั่นคือปัญญาทำงานนั่นแหละเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานมากก็เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันธ์ของเราเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบพอมีกำลังและออกก้าวเดินเรื่อยจนกระทั่งทะลุปุ๊บปลงไปหมดแล้วเป็นยังไงที่โลกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมจิตฟาดซะจนทะลุปูโป่งปล่อยไปทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกจากเราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้าเขาที่นี่พอละหายบ้าแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่เห็นยังเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนั่นจริงๆได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีนี่เท่านั้นมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยสิ่งที่พาหลงมันต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้ว่าไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทำยังไงให้มันรู้ก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกจากหัวใจจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทำล้วนๆแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันกระโกงกันข้ามนั่นเองพากันพิจารณาผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อจากนามมีแต่ตำหนักตำลาเลยจะไม่มีอะไรความศักดิ์สิทธิ์พิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรเอามาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่นะไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลยด้วยวิธีตำหนิศาสนาด้วยว่าศาสนานี่หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไม่เห็นมีอะไรจำเป็นศีล5ก็ไม่จำเป็นศีล8ก็ไม่จำเป็น227ไม่จำเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็น
ก็มีแต่เรียนเอาแต่ชื่อหัวนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีแต่ลม

ต่างนั่นเลยจำเป็นก็มีเท่านั้นแหละจำเป็นนี่กิเลสก็พาให้มันพาให้อวดนี่สิมันก็จำเป็นนะสิถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจำเป็นเรียนมาเพียงจำได้เฉยมันก็ถือเป็นของจำเป็นว่าได้มารู้ว่าเป็นหลักนักปราชญ์ไปเสร็จแล้วท่านที่กิเลสไม่ถลอกเลยนี่ดูตัวนี้แหละตัวผู้เรียนใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่แต่ว่าไงไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านว่าเราต้องเป็นด้วยกันนอกจากไม่พูดเฉยๆนี่รับนำออกมาพูดอย่างเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกิเลสเปิดเผยมันไม่ได้หรือตั้งแต่มันเหยียบหัวเรามันยังเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อขี้คายหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้นั่นเอามาเห็นดังนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโชกจะทำยังไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่ผู้ที่จะนำผลของศาสนาออกโชกได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วเอาสมาธิขั้นใดถามอยากใครจะถามมาว่างั้นเลยนั่นเดียวออกโชกได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอันจะได้อะไรดูอ่ะเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรอ่ะให้เลือกเอาเลยนั่นเอาคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขั้นใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอาก้าวถึงด้านปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมดเอาวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาโดยบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำรับตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติแล้วสิเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจันเวตเบวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอาการดิโกฟังเถอะทำเป็นอาการดิโกความไม่สุดก็เป็นอาการดิโกเนี่ยนั่นก็เห็นได้ชัดสินี่ผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าขอให้ปฏิบัติไปเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล้าสมัยไม่มีเอี่ยมมีก็เวลาด้วยอาการดิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

0: Swakato
1: Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami
0: Supati

โลกภวาโยอิมังโลกังสเดวะกังสัมมาระกังสัพพะมะกังสัสสะมะนะพระมะลิงปะจังสเดวะมนุสังสยังอภิญญาสัตติกตวะปะเวเรสิโย

0: శిరసా నమః.
1: బుధో సుసుతో కరుణామహన్నవో.

สัมพุทโธ อัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโส

0: ปัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุทิสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสลายานาภวิสันติ
1: Namo.

วัดนี้ตามปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แค้นกันดานอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัย4ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัดนี้ผมจึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเพรงว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสำคัญนิสัยของธาตุก็มีนิสัยของใจก็มีนิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนี่ยเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้สอยได้ละตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันธ์ก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันธ์ก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นมาคือสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้สอยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยกินไปกับสิ่งที่ตนเคยใช้เคยสอยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นที่เวลามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายนี่ที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สำหรับความเคยชินของธาตุและขันธ์ซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้ว่าหลักธรรมะคำสอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกสบายสบายพระทัยมาเท่าไหร่ก็ตามเวลาเสด็จออกทรงผนวดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันธ์พยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงได้สะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องนำมาเทียบเทียมส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินัยแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดับแรงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลยนี่เป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายละรายเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในข้อนี้ก่อนให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขสิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะ
เรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันจะเรื่องของพระของเราที่จะนำมาใช้ในตนเองและส่วนรวมนี่เข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบได้แล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ที่มีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่มีเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมนี้นั้นตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยี่ยมเบื้องต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างมีไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลำบากเหมือนกันเพราะการทำงานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่างานของจิตย่อมได้รับความไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่างานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพื่อผลคือความสบายแก่ใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานจนถึงกับไม่ต้องทำกันถึงจะลำบากก็ทำเพราะเห็นผลเล็งเห็นผลที่จะนำประโยชน์มาให้เราในส่วนรวมอยู่แล้วดูกับครูบาอาจารย์มาแล้วไปรู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยับส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบครอบแล้วรู้แล้วก็พยายามทำภายในให้รอบครอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตจดดูทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐานอย่างนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนานาเป็นหลักสำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบฉันอาหารหวานคาวนั้นจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยกินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยกินทั้งท่านที่ไม่เคยกินก็เป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึกนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยกินขึ้นอยู่กับการพยายามฝึกหลักใดของสิ่งนี้ก็คือใจถ้าฝึกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝึกไปหากปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็เข้าใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วได้ถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคก็สงบลงไปคนไข้ก็ค่อย
ปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วพูดเป็นเรื่องความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้ภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั่นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระโพธิจักรที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทำนองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาถือว่าเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประจำใจก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเลาแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทํานองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักขม้นฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้คือเป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ตึงใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทำมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่ได้เสียดายยารักษาจนหายเมื่อเห็นลูกศิษย์มีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกศิษย์เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรอบคอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ประชาชนพลเมืองที่มีความหวังดีอยู่จำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้ยินไปแล้วและจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกข้างหลังร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุ่มร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกำลังเสาะแสวงหาหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็มาเจอเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาณคุณค่าได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนประมาณตนเองจึงได้ถ้าหลักธรรมนิยายธรรมยาแล้วเราอย่าฝืน
ิ่งใดที่มีเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอยากฝืนพยายามจำนนตนด้วยข้ออัดข้อธรรมการฝืนหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นอีกเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเพราะเรื่องแบบนี้โลกคนเมืองดีเขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยใช้กันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทำคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักธรรมหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอายบททั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็ยืนมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจเราเองก็ดูดตื่นภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวข้องนี่อำนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนคือว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอาออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับความชั่วก็จะกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานำออกไปใช้มากน้อยกว้างแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดทั่วกันไปตามอำนาจของยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมวินัยจึงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผลักสายออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการนำกิเลสมาใช้วัดก็เย็นมีจำนวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามแต่ทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทำโลกให้ชิบหายได้ความชั่วเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยมีถึงขีดนอกจากจะทำคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการหนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบำเพ็ญส่วนใดที่เป็นมาควรแก่การถอดถอนพยายามผลักไสมันออกไปอยากเข้าใกล้คิดสนิทแม้มันอยากจะคิดอยากจะทำอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เสียในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สำคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรู้ว่ากลายเป็นคนไม่มีรู้ว่าถ้ามีรู้ว่าแล้วก็หมดทางไปอยู่นั้นก็ร้องไปหมดฉะนั้นเราเป็นนักบวชและพยายามสั่งสม

ความดีอย่างยากลำบากก็คือรูปของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นพระแล้วนี่พระไงพระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทที่หนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นแดดก็ยอมรับว่าร้อนเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโลกทั่วไปหนาวก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยหลังจนมีความเคยชินต่อนิสัยใจของเราถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดไปทางที่สังหารทำลายตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนแต่สังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปทางที่ดีให้โลกได้อาศัยวาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัตเป็นธรรมอย่าให้เด็ดเรื่องหนักที่เด็ดสังหารบังคับบัญชามาออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เพื่อนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้ากับหมู่ไม่ติดก็เหมือนกับอาจมล่ะใครเห็นก็ต้องรีบไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมีอย่างที่เราทราบกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเคยก็ลำบากกันนะรู้สึกว่าเหนื่อยผมก็ดีจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนั้นสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดเอสBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV

SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอรหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงานถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามกองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะพึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทำขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเหล่านี้เป็นต้นศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเราเรียนจดจำมาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อ โดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมงไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบคิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไรเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้วสั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจนี่แหละที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้ง4หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอิริยาบถเป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชำระท่านจึงสอนให้ระงับท่านจึงสอนให้ทวนกระแสของจิตที่คิดออกมาแต่ละสิ่งได้อย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้กันกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับนักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียจะหลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอ สืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำนาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้วแสดงตัวออกมาโดยอัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมารุ่นมาคิดมาวุ่นมาวาอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งที่บางครั้งเราก็จิตหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วย่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทำการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ้นเสร็จไปดังพระพุทธเจ้าลูกสาวพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละเป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมโดยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นในเขาวันยังค่ำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรนี่แม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั่งก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็ม 100% วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ำแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคน 100% ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัวแม้จะระงับไม่ได้นะขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้นะขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้ฉะนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดในเขาทำไม เรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยต่อเขาได้หรอกนี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนั่นนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่นว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกดันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความหงุดหงิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความหงุดหงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบยามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าแทรกสิ่งเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็ยอมรับสุขก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่หลุมที่ดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่น เป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนก็เดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลสกิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหั่นแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสนั่นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนจีวะสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผิดขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้วกิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอ้าวขึ้นสูงลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายไม่มีอะไรเหลือพันใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยมือปล่อยมือเป็นลำดับลำดับตัวไหนตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามฆ่าตามฟันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาจะได้แก่ใครอุบาสกอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันรับพระโอวาทคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าคือศาสนธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันนำมาแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลที่มีอยู่แต่ครั้งโน้นให้หมดสิ้นประจักษ์ใจกิเลสครั้งโน้นกับครั้งนี้กลัวธรรมด้วยกันทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบปรามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีอะไรผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเห็นธรรมกิเลสหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยๆผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบนพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบ่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดียวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันกิเลสมันกลัวด้วยการบ่นมันชิบหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความบ่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเรานี้เท่านั้นกิเลสถึงจะกลัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าสุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งในปีใหม่ก็ทุกหากตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งกันไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสกสกันยุ่งไปหมดสกสก็มีตัวหนังสือเลยตัวใจไม่ไม่สกทไม่สกสส่งคำตกนี่มันอยู่ภายในนี่นี่เอาสกสตรงนี้นะอย่าไปสกสวันนั้นปีนี้ยุ่งไปอย่าไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้กันตรงที่ตรงนั้นสคสจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสคสทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัญญิโกเราไม่ตำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงบันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนย่อมมีความรื่นเริงมันเพิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลังนี่การอธิบายถึงเรื่องสกสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสกสภายในสกสภายนอกสกสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำดับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมดับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสกสขึ้นภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะเท่านั้นเองนั่น นี่เป็นจุดสำคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละยอดเท่านี้

0: พุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการที่ท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นตามป่าตามเขาลำนาไพรอยากขายแคลนไม่สนใจมีแต่ทั้งหน้าทั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานเป็นประโยชน์แก่ร่างกายใจนี่มันร้อนต่างคนต่างมือสาดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบหนึ่งแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหรือท้อถอยแต่ไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนครานานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงพระชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นพระโอวาทก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเหมือนกับรื้อขนเอาศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมรรคฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคัมภีร์ไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะนั้นคือว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานก็ได้ประทานพระโอวาทไว้กับพระอานนท์ตอนที่พระอานนท์ประทูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะขึ้นเกิดขึ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยผู้ธรรมสังเราก็ว่าพระอานนท์ท่านรู้สึกว่าท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนนท์ถามไปทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราชำระเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราพอมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมต้องควรจะทำมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอานนท์อย่าสงสัยนะธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราตถาคตเมื่อเราปรินิพพานไปแล้วนะฟังนี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นการปรินิพพานจึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงลื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนพระวาดยังมีอยู่ทุกบททุกบาทเคยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปรินิพพานไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วย แต่พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลอุบายวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยามภูมิมันเป็นที่แรกก็เป็นไปในความด้นเดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้เคยเห็นพอด้นเดาไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชนะกิเลสออกหมดในพระทัยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามเสด็จท่านพระองค์ดังนั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดำเนินโดยตรงใครจะไปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะหรือไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญแล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนั่นแลเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสัตว์โลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอคิโวสัมมามายาโวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับมีเป็นธรรมจำเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดำเนินของตนบกพร่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์ผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องและถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางปิดทางแง่คือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยกกายของตนมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับไม่ให้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสทุกวันนี้คืออะไรเรื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลส เราอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสำคัญนั่นหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นอ่ะพี่เหลียวนี่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามหลงตามพี่เหลียวแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสกสรรขึ้นมาปัญญาไปทำลายความเสกสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี่คือเรื่องของกิเลสแยกแยะให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าคนว่าหญิงว่าชายมีอะไรกิเลสอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่จะให้คนหลงคล้อยตามไปร่วมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามมันไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอำนาจของความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งนี้หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นชื่อของผมอันนี้อันนี้นั่นคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าขนนะไอ้มันก็คือสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชั้นไปแล้วอีกก็แยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดลงเท่าไหร่ก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ถุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายดีขึ้นมาน่ะนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริงธรรมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่เจอคนในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทำลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยๆโดยไม่มีรสมีธาตุโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทำไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะไปบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทำงานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่แม้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทำต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจ คนเราจึงทำได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสำเร็จไปได้ด้วยอำนาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทำให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทำอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาสวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเช่นการทำทานทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์อยู่นี่นั่นหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดชัดคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลำบากลำบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อการกระทบกระเทือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ข้าวต้มขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทำให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ถ้าเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระเบียบให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทำเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกันและกันรู้จิตด้วยใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่นั้นก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากนั้นก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่ชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปล้นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานเพื่อฆ่าตัวมันเสนียดจันไรอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภ ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่ขนาดไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นล้วนแล้วตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามแล้วพี่นายคือแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอาสรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทำลายความเบียดเบียนคอยยุ่งแย่ก่อกวนจิตใจของเราให้ชอกช้ำขุ่นมัวตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เสือร้ายเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทำลายเสือร้ายอันนี้ปราบปรามเสือร้ายนี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำไมเราจะไม่พอใจทำนี่แหละสากยบุตรพุทธกินรสพุทธกินรสคือบุตรบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการบำเพ็ญทานเพ็ญศีลเพ็ญภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอ้าวตายก็ตายนี่เราเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสำคัญที่มัน ทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังค์และมีวุฒิได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยอิริยาบถต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวเหตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไหนก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกลื่อนอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดเอาเข้าทางยงกรมก็ไปฆ่ายงกองนันเนรนาทางกรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั่นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมมายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายุ่งไปยุ่งมาลำบากปับเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในจิตใจของตนมันมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสื่อมร้ายอยู่ภายในจิตใจมันพิบหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทำลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมตะสุขขังมตะอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบรรทมกลางคืนก็ดีเพราะเสด็จออกมาทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังมตะสุขขังมตะสุขหนอสุขหนอก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อกวนภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอัดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกาอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดอะไรภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทำที่จะเป็นความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันว่าประเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทำนี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำเอายากก็ทำง่ายก็ทำเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักหลบมันเป็นอีกอย่างเอะคอยจะหลบเอะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้จริงๆนี่แหละศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระปรินิพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวัคขาโตภควตาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในงามพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อำนวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมในประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับธรรมได้จากใจใครถ้าไม่ได้จากใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดนั่นขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะกุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละที่จะยอดยังพอสมควรขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่มีแอค
1: ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เ เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสะอุตตโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้ง